0: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับเทนนิสโลกประจำสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลาลนาธาราฤทธิ์ดีนักขวดสาวไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่61ของโลกส่งผลให้รวงข้าวกลายเป็นนักเทนนิสหญิงของไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลต่อจากแทมมี่แทมมารินธนสุการอดีตมือ19ของโลกผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกมกลางสัปดาห์คู่ที่น่าสนใจแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่า4-0ลาคอรุญญาแพ้เซบีย่า0-1บาร์เซโลน่าชนะราซิ่งซานตาเดย์7-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจเอเวอร์ตันชนะวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์1-0โคเวนทรีซิตี้แพ้แอสตันวิลล่า1-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไบรตัน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์ชนะอาซัตอักมา1-0เอซิมิลานแพ้เบนฟิก้า0-2และอเดเลดแพ้โอลิมปิกลียง1-2ปิดท้ายที่ผลการจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่4ที่น่าสนใจมีดังนี้ลิเวอร์พูลพบเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าหรือนอริชซิตี้พบไบรตันฟิตวูดทาวน์พบอาร์เซนอลเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์พบเบรนฟอร์ดแบรดฟอร์ดซิตี้พบปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดฟูแลมพบคริสตันพาเลตและบอนมัธพบกับแอตตันวิลล่าสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกาถัปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

วงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนญี่ปุ่นในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากล 16-26 กันยายนนี้เนเน่รอยัลสวมหมวกเอเชียนเกมไทยแลนด์แบรนด์สิริวัณณวรีบินสู่สหรัฐอเมริกาเตรียมชิงชัยรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลหลังสร้างความประทับใจกับผู้ชมทั่วโลกประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ณกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมมอบรางวัลประกาศผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569เชิดชูเกียรติต้นแบบศาสตร์พระราชาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38และจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านเชตวันอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักรอบใหม่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเนปาลเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เป็น 6,150 รายหลังตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่ประสบภัย

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงนะฮะเช่นเคย
0: พลังใจพลังไทย
1: นี่นะครับก็ให้พลังซึ่งกันและกันเป็นพลังงานที่ดีนะครับเป็นพลังงานที่ก็จะทำให้เราทุกคนนะครับได้มีกำลังใจในการที่จะสู้กับการทำงานสู้กับสิ่งใดๆก็ตามแต่แหละที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงต่อไปด้วยครับ
0: ครับเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกตอนนี้น้ำมันก็ราคาสูงขึ้นนะยังไงก
1: ็ไม่ได
0: ้ประหยัดพลังงานนะครับในเรื่องของน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพลังใจเนี่ยสามารถจะให้กันได้ทุกวันนะครับเวลาที่เกิดเหตุใดๆนะครับเป็นความทุกข์ความเศร้าแล้วได้รับขวัญได้รับกำลังใจนี่ก็มีแรงก้าวต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: โอ้เมื่อวานนี่มั้งนะเห็นข่าวที่มีเด็กคนหนึ่งพลัดตกน้ำนะ
1: ครับช่วงเย็นวันก่อนอาจารย
0: ์เย็นวันก่อนนะ
1: ใช่ครับที่ชลบุรีนะครับก็มีในส่วนของจ่าสิบเอกพินัยดอกจันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์นะครับ
0: ครับ
1: ได้เข้าให้การช่วยเหลือน้องวัย1ขวบเนี่ยอย่างทันท่วงทีแล้วก็หลายคนชื่นชมกันมากนะครับวันนี้หยิบยกมาให้สอดคล้องกับบทเพลงนิดนึงนะครับซึ่งเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือว่าการทำ CPR เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพบกทุกนายถ้าเราสังเกตก่อนหน้านี้อาจารย
0: ์
1: มันจะมีหลักสูตรที่กำลังพลของกองทัพบกเราได้เข้าการฝึกอบรมทุกหน่วยเลยนะแทบจะทุกหน่วยเลยนั่นก็คือเรื่องของการช่วยชีพฉุกเฉินการทำ CPR หรือว่าการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เนี่ยนะครับก็ได้นำความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงเคสนี้กรณีนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับน้องวัยหนึ่งขวบเนี่ยก็คือพลัดตกน้ำลงไปตกทะเลอาจารย
0: ์โอ้โห
1: นะไม่ได้ตกน้ำธรรมดา
0: แล้วหนึ่งขวบเอง
1: หนึ่งขวบเองนะครับซึ่งจ่าสิบเอกพินัยเนี่ยท่านก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยนะครับ
0: เด็กปลอดภัยไหม
1: ปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยก็ชื่นชมนะครับหลายคนก็ชื่นชมทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ผู้ที่ได้เห็นแล้วก็ได้รับชมข่าวนี้ก็ชื่นชมไปด้วยน้ำเสียงเดียวกันเลยครับ
0: ครับก็ชื่นชมนะครับเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้มีน้องนักศึกษาวิชาทหารหลายแห่งเหมือนกันนะที่มีโอกาสได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยต่างๆเพราะว่าน้องๆในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารเองก็มีการสอนในเรื่องนี้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับเอาละครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี
1: ้ครับก็มีคุณนิ่มจันทร์สิงห์นะครับคุณนิตยาบางกรวยฮะ
0: ครับ
1: คุณเขียดน้อยร้อยเปอร
0: ์นะฮะนี่นะครับ
1: ทักทายกันเข้ามานะฮะ
0: ครับคุณเพ็ญอุตสาเดชาจารุพิษด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับคุณดวงรักหนองบุร่างนี่จากจันทบุรีคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับในช่วงห่วงเวลาที่3วันผ่านมาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่คนไทยได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานที่ของเวียดนาม
1: ใช่ครับ
0: ทูลเชิญเสด็จใช่ไหมครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังทงคินนะครับในโอกาสที่เสด็จไปในครั้งนี้นะครับซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเคยใช้เป็นที่พระราชวังแห่งนี้นะครับเคยใช้เป็นที่พำนักและก็เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครับ

0: แล้วก็ได้อนุรักษ์เอาไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อมาก็ได้รับการบูรณะและก็ปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2568ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็มีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามด้วยเรียกว่าพระราชวังธงขินครับ
1: ครับก็ในการนี้นะครับหลายคนก็ชื่นชมนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและในส่วนของฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตที่งดงามมากๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกคุณผู้ฟังอย่างวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงถือกระเป๋าจักสานอย่างประณีตด้วยเส้นญาติลิเผาสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยไพลินนะครับพร้อมหูจับรูปดอกทิวลิปบานตรงนี้สะท้อนถึงความงดงามแล้วก็เอกลักษณ์ของงานจักสานไทยนะครับกระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยเป็นผลงานของนายอับดุลรอนิงวาจิสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มญาติลิเผาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์นะครับแต่มีฝีมือมากๆแล้วประณีตจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาการจักสานย่านลิเผาแล้วก็เป็นผู้ที่รังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ด้วยฝีมืออันประณีตก็คือนายอับดุลรอนิงเนี่ยนะครับซึ่งก็ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยอย่างงดงามทีเดียวครับ
0: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จเยือนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยณมหาวิทยาลัยฮานอยทรงพบปะคณะครูอาจารย์นักศึกษาของศูนย์วัฒนธรรมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยนะครับที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชทานสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยณมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยครับ
1: ครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับในช่วงเวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังท่าอากาศยานของเวียดนามนะครับซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติเนี่ยนะครับก็เสด็จกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งในที่นั้นมีทางด้านของประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามเนี่ยได้เฝ้าส่งเสด็จกลับอย่างเป็นทางการครับ
0: ครับก็สรุปแล้วก็14-16กันยายนที่ผ่านมานะครับทั้ง2ประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเองนะครับต่างก็ได้ชื่นชมพระบารมีของลูกเต้าล้นกระหม่อมทั้ง2พระองค์อย่างมีความสุขนะครับประเทศไทยและก็เวียดนามเนี่ยนะครับเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะครับมีความคล้ายคลึงหลายอย่างนะครับทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็มีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตถ้านับเวลาก็ตั้งแต่ปี2519นะครับก็50ปีแล้วนะครับตั้งแต่6สิงหาคม2519นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างและก็กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็เป็นความอบอุ่นหัวใจนะครับแล้วก็ใครได้ติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆของเวียดนามเขาให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับไปดูกันที่ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการได้เฝ้าให้การต้อนรับพระองค์นะครับจากนั้นนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของศูนย์และทรงร่วมลงสีลายผ้าบาติกด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงสีนะครับลวดลายรูปช้างสวยงามนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนและการดูแลเด็กพร้อมทั้งพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็ก เล็กนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงซึ่งสร้างความปรับเริ่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและผู้ปกครองอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่โดยกำลังพลทุกนายต่างน้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ครับก็เป็นภาพที่พระองค์ทรงรูปช้างนะครับก็ภาพที
0: ่ลงสี
1: ลงสีนะครับเชื่อว่าในส่วนของงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในครั้งนี
0: ้
1: นะครับที่ค่ายสิรินธรน่าจะเก็บไว
0: ้โอ้แน่นอน
1: น่าจะจัดแสดงโชว์ไว้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยขอบคุณมทบ45ด้วยนะมาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้
1: เนี่ยนะครับเป็นภาพบรรยากาศถ้าใครดูทางเพจ Army Radio นะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศคุณสมโภชนำขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ฟังครับที่ค่ายวชิราลงกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านของทหารนะครับก็มีทหารอยู่หลายเหล่าหลายหน่วยนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับในส่วนของนักรบพิเศษเขาก็มีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ค่ายวชิราลงกรณ์นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการจัดพิธีเทิดเกียรตินะครับหรือว่าพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2569นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการในพื้นที่นี้มีพลโทอดุลจันมานะครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอนุสาวรีย์ทหารพลร่มนะครับพร้อมกับมีการมอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์และมอบโล่เกียรติยศนักรบพิเศษก่อนจะเข้าสู่พิธีส่งปืนคืนร่มซึ่งเป็นพิธีที่เป็นสัญลักษณ์และก็เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยเขาเนี่ยนะครับก็แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการรวมถึงมีพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวสดุดีและก็ยกย่องนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนในหน่วยรบพิเศษที่จะอำลาชีวิตราชการก็มีใจความสำคัญว่ากองทัพบกขอยกย่องเชิดชูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานักรบพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับถึงความมีวินัยองอาจกล้าหาญมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีทักษะความชำนาญและขีดความสามารถสูงในการรบในทุกพื้นที่และทุกรูปแบบทุกท่านได้สร้างคุณูปการแก่หน่วยรบพิเศษกองทัพและประเทศชาติเป็นแบบฉบับของทหารรบพิเศษที่นายทหารรุ่นหลังจะได้ยึดถือดำเนินรอยตามต่อไป
1: ครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับคุณสมพจน์นำขึ้นแล้วอบอุ่นมากๆทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับทหารรบพิเศษเขาจะแตกต่างจากทหารหน่วยอื่นๆเราสังเกตง่ายมากยิ่งเวลาถ้าออกไปพื้นที่ข้างนอกเนี่ยหมวกเขา
0: สี
1: คนละสีกันนะครับ
0: อย่าง
1: ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นหมวกสีดำแต่ทหารรบพิเศษก็จะเป็นหมวกสีแดงเนี่ยนะครับ
0: เ
1: ราก็จะมีสายยงยศแบบเนี้ย
0: เขาก็เรียกนักรบหมวกแดง
1: นักรบหมวกแดงนะครับสมเกียรติเลยทีเดียวนะครับซึ่งการจัดพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษในวันนี้สะท้อนถึงความผูกพันความภาคภูมิใจแล้วก็การสืบทอดเกียรติภูมิของนักรบพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้คำขวัญที่เขาเป็นแนวปฏิบัติเลยก็คือพลังเงียบเฉียบขาดเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความเรารู้เลยว่าการปฏิบัติภารกิจของนักรบพิเศษแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็หลักสูตรกว่าจะสร้างนักรบพิเศษคนหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ใช้ความยากลำบากมากนะครับทั้งเรื่องของความอดทนความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายจิตใจแม้กระทั่งสมรภูมิไทยกัมพูชาที่ผ่านมาอาจจะได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ใช้นักรบพิเศษนี่แหละ
0: ใช่เลย
1: นะครับเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับ
0: ครับที่บอกว่าส่งปืนคืนร่มที่ว่านั้นร่มอะไร
1: ร่มก็คือปีกร่มนะครับร่มปฏิบัติการ
0: ที่เขาก็โดดร่มเน
1: ี่
0: ย
1: โดดร่มไม่ใช่ร่มถือนะอาจารย์ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อคืนร่มคืนร่มที่ว่านั้นที่ต้องไปเรียนเรียกว่าส่งทางอากาศใช่ไหม
1: ใช่ครับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่งปืนคืนร่มนะครับบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นถือว่านักรบพิเศษเนี่ยนะฮะในหน่วยเขาเองรุ่นพี่เนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับไปดูเรื่องของทางก องทัพภาคที่2กันบ้างนะครับได้ออกมาชี้แจงเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนหลังปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อแล้วก็วางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีนะครับแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาซึ่งประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงการร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็จังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาก็ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อแล้วก็แนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว
1: ซึ่งกองทัพภาคที่2เองนะครับก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในช่วงท้ายของการชี้แจงหรือว่าการแถลงเนี่ยเขาก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกส่วนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของกองทัพบกกองทัพภาคที่2ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดครับ
0: ครับไปดูเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับของน้องๆทหารกองประจำการกันนะครับมณฑลทหารบกที่24ได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการในพื้นที่ของทัพภาคที่2นะครับส่งต่อความห่วงใยสร้างขวัญกำลังใจพร้อมกับดูแลกำลังพลและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2เดินหน้าเติมเต็มความสุขส่งต่อความห่วงใยให้กับครอบครัวของน้องทหารโดยพลตรีประเสริฐขาทิพาธีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ได้มอบบ้านนะครับในโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้แก่พลทหารรณกรผลรุ่งทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2569สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่24ซึ่งเป็นกำลังพลที่มีฐานะยากจนครอบครัวมีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและก็ตอบแทนความเสียสละในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติครับ
1: ครับก็เข้ามาในผัดที่1ทับ69รู้สึกจะเป็นช่วงพฤษภาคมมั้ยอาจารย
0: ์
1: นะครับเข้ามายังไม่ถึงปีเลยได้บ้านแล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาใจดีกับน้องด้วยนะครับเป็นสิ่งที่กองทัพบกเราดูแลแล้วก็ดำเนินการให้นะครับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นคนปฏิบัติการเป็นไงอาจารย
0: ์โอ้มีกำลังใจ
1: หัวใจฟูนะ
0: ใช่สบายใจ
1: สบายใจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็กองทัพบกดูแลให้นะครับในพื้นที่นี้ก็คืออยู่ที่ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีที่สำคัญเนี่ยงบประมาณนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้านให้น้องด้วย
0: ครับอีกนายหนึ่งอยู่ที่สุรินทร์ครับพลทหารณัฐพงษ์มณีศรีกองทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ68ครับสังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่25ครับพลตรีอัครสิทธิ์ประกิรตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานของหน่วยก็จัดพิธีส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับน้องเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่หมู่9ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับก็ยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับในบ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพันเอกชัยวุฒิพรมทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42ท่านเดินทางกลางคืนเลยลงพื้นที่ไปดูจุดตรวจจุดคุ้มครองนะครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลข้อกระบือนะครับที่อำเภอปันตะเลจังหวัดปัตตานีนะครับก็ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำชุดตรวจมีการมอบนะครับเป็นขนมเป็นสิ่งของให้เป็นขวัญกำลังใจด้วยต่อการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญนะครับในพื้นที่นี้เขาก็ได้มีการดำเนินการอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ครบถ้วนนะครับจุดที่เป็นจุดตรวจเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดมีในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็เรื่องของการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ครบมือเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วก็แสดงความห่วงใยว่าขอให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การซักซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังคงซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเลยในช่วงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการซ้อมย่อยแล้วก็ในเดือนกันยายนนะครับก็จะมีการซ้อมย่อยวันนี้17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8แล้วก็วันที่15หลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่2ขออภัยนะครับคือวันที่21ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนครับ
0: ครับเป็นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับที่อรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ครับและนี้นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงาน
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ
4: งาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเปียก มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
14: 0812901691 0812901691

้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับ25นาทีโดยประมาณครับเราอยู่กันที่วสป.711ลพบุรีเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีนี่คือรายการของท่านนะฮะ25นาทีโดยประมาณนะครับลุงช้างมารายงานตัวพร้อมเอาปุ๋ยดีมาอวดไม่ได้มาอวดดีครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวครับบริการส่งถึงที่ถึงหัวไร่ปลายนาครับคุยกับลุงช้างโดยตรงเนาะที่081-290-1691ครับ081-290

แม่เพลงนี้เนี่ยสาวสวยจากเขาย้อยบอกฝนไม่ตกเอ้ยเขาย้อยไม่ตกลพบุรีตกดีจังเลยนะตกแล้วก็น่าจะทำนาก็เอานึกถึงปุ๋ยสิราคาไม่แพงนะมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งวัสดุปรับปรุงดินกันเลยวันนี้ส่งถึงหัวไร่ปลายนาซื้อ2ตันเดี๋ยวแถมไม่ครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันครับหรืออยากจะได้เป็นฮอร์โมนดึงรวงอยากจะได้เป็นเม็ดฟู่ก็ได้ขอให้บอกมา0812901691ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: อย่าทนเมื่อยทนปวดกันเลยเนี่ยบรรเทาอาการปวดด้วยไทยทิพย์โอสถนะท่านที่เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยเอาสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทไปรับประทานนะครับส่วนท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดานั่งรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็เอาชนิดแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสนะฮะรับประทานเพื่อบำรุงฟื้นฟูกระดูกที่มันเขาเรียกว่ากระดูกผุกระดูกสมพึงพุ้นกระดูกเสื่อมประมาณนั้นแม่เมื่อวานนี้เครื่องทั้งเครื่องทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมิกซ์ทั้งระบบเสียงไมโครโฟนพังพร้อมกันเลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฟ้าลงหรือเปล่าไม่รู้ฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงวันนี้เลยพูดผิดพูดถูกเลยปรับเสียงใหม่ครับนะระบบเสียงนี่ปรับใหม่แล้วล่ะก็ไม่รู้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะดีกว่าเดิมหรือจะแย่กว่าเดิมช่วยแจ้งผลการรับฟังมาหน่อยเนาะ0812901691อย่าลืมดูแลนะครับเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตนะเบาๆอาหารเค็มหน่อยนะครับความเค็มแม่บางคนก่อนนอนกินเยอะมากเลยนะก่อนนอนหิวเนาะผมแนะนำว่าโกโก้ร้อนๆชูของลุงช้างนี่แหละใช้ได้เชียวนะดื่มชูก่อนนอนหรือตื่นเช้ามายิ่งสดชื่นใหญ่เลยนะแล้วก็ดูแลไตด้วยโปรมิกออนวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691081

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 17-20 กันยายนนี้ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนืออีสานก่อนเข้าสู่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้และจับตามหาดไทยเตรียมวางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและ 18:30 นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ77 ปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกขณะที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้มีการหารือประชุมต่อเนื่องถึง14 ชั่วโมงโดยมีการหารือเกี่ยวกับรายงานของกกต.และยติแก้ไฟใต้ก่อนที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการหารือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐพิจารณาต่อวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เดียนประสิทธิ์เตรียมประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในช่วงบ่ายวันนี้วางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานจากนั้นลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แนะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3 เมตรนอกจากนี้ตอนนี้หลายพื้นที่เช่นที่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์รวมถึงภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายประสบสถานการณ์น้ำไหลหลากตึงประ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: บำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730 วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
9: โทร0812901691
10: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081-924-4377โทร081-924-4377

0: จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตา

0: มันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่
1: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีเผื่อเมื่อวานด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้จัดไม่ได
0: ้โอ้โหฝนตก 2-3 ชั่วโมง
1: พอฝนตกแล้วเป็นยังไง
0: เครื่องพังหมดเลยทั้งคอมพิวเตอร
1: ์
0: ทั้งมิกซ์ทั้ง iPad ทั้งไมโครโฟนโมนโคไฟ
1: ไมโครโฟนเนี่ยนะ
0: แย่เลยกว่าจะใช้ได้บ่าย2โมงเบื่อบ่าย3โมงเขาไปกันไหนกันหมดแล้ว
1: นาน
0: คนก็โทรมาถามนี่จะซื้อโกโก้
1: โกโก้
0: จะสั่งปุ๋ย
1: หอมฟุ้ง
0: ไปไหนกันวะเนี่ยนั่งหัวมุดเข้าไปใต้โต๊ะนู่นน่ะ
1: นั่น
0: ดีนะบางเรื่องทำเองได้บางเรื่องก็ทำเองไม่ได
1: ้ก็ต้องไปให้ก็ทำให้
0: ใช่สิโอ้โหคนก็รอฟังเขาเรียกร้าน
1: ร้านดีไหม
0: พลาดเลยไม่มาจะลงแดงแล้วนะ
1: โอ้ไม่ได้ฟังวันหนึ่งก็ถามหาขอบคุณยังสูงนะ
0: โอ้ชื่นใจชื่นใจ
1: ที่ยังเป็นห่วงกัน
0: รู้ตัวเองสำคัญกับเมื่อวานนี่แหละ
1: เป็นไง
0: เราพอเราไม่มาเขาคิดถึงเรา
1: โทรมาหากันบอกไม่จัดรายการแล้ว
0: ไปไหนแกสองคนน่ะ
1: มาเหมือนกันแต่
0: ทำไม่ได้พูดไปตั้งนานอ้าวเสียงไม่ออกเสียงออกเหมือนกันเสียงไม่เท่ากันนี่แหละ
1: ผ่าฟ้าไปเมื่อวานเนี่ย
0: โอ้โหฟ้าแรงจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ฟ้าผ่าดินะ
0: เปรี้ยงแล้วผมก็ไม่กล้าออกไปไหนนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: สาบานไว้เยอะ
1: โดยเฉพาะคนที่บ้านเนี่ยนะ
0: โชคดีไปตะพิดาไปวัดประดับไม่เจอฝนเมื่อวาน
1: ดีแล้ว
0: เดี๋ยววันนี้เขาก็ไปนู่น
1: ไปไหนแล้ววันเนี้ย
0: ปากทางเขาวัดเวียงไง
1: ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
0: ใช่
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ถูกต้องไปสนับสนุนกัน
1: ซื้อสินค้าของเขากันได้เนี่ย
0: ครับ
1: จะแลมเขาก็ไปด้วยเนี่ย
0: ใช่แต่ฝนไม่ตกน้องไม่ร้องเถอะนะ
1: จะแลมไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เจอกันครับพี่น้องหน้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอ
0: จังหวัดสระบุรีครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: รบกวนแจ้งผลการรับฟังหน่อยจ้าแม่จ๋าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะเนี่ย
1: นาน
0: เสียงออกไปมันดีไหมล่ะลองฟังแล้วมันเสียงมันดีไหม
1: ก็ดีอ่ะคนเสียงดีอยู่แล้ว
0: เสียงมันแหบอ่ะที่ผมอ่ะ
1: เสียงแหบไงกินไอ้ห่าวเยอะเนี่ย
0: ขนาดอยู่กับบินบุรีนะยังโทรมาสั่งซื้อเลยอ่ะ
1: เอ้าเขาก็ถึงเราเขาก็สั่งซื้อไปกินที่เขาว่างนะ
0: มาต้องคุณพี่จากชุมพรพี่หมูพี่หมูผมส่งให้แล้วนะพี่หมูนะพี่หมูสั่งมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะถึงหรือเปล่าพี่หมูแกฟังอยู่ที่สตูล อยู่ในตัวเมืองสตูลเลยครับก็ห่างจากบ้านแพพอสมควรเหมือนกันนะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็จากมะนังจากขวนกาหลงจากละงู
1: สตูลเนี่ยนะ
0: โทรมาให้กำลังใจกันเยอะเลย
1: ขอบคุณอย่างสูง
0: แล้วก็พี่น้องภาคกลางเราลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีรวมไปถึงนู่นพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของจังหวัดปราจีนบุรีอะ
1: ปราจีนบุรี8-5ค่ายจักรพงษ์เนี่ยนะ
0: ไล่ไปเลยตั้งแต่แปดริ้วชลบุรีนะครับปราจีนบุรีนครนายก
1: ฟังก็ได
0: ้ปทุมธานีไล่ทะเลไปเลยนะชลบุรีอย่างเงี้ย
1: ไปก็ได้
0: ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเขาย้อย
1: เขา300ยอดเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็แหลมฟ้าผ่า
1: แหลมฟ้าผ่า
0: บางนกแควกโอ้โหชื่นใจ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: สั่งซื้อกันสั่งวิทยุหมดแล้วนะเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงบอกหมดได้ไงเดี๋ยวผมสั่งแล้วนะครับสั่งแล้วสั่งมาได้เลยวิทยุอ่ะ
1: ก็สั่งมาให้ท่านตลอดนะ
0: ครับแล้วก็โกโก้เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งบอกลุงช้างถามหน่อยเฮ้ยมีส่วนผสมของเห็ดไหมเอ๊ะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีส่วนผสมของเห็ดหรือเปล่าไม่รู้เนาะกลิ้งกลางกลิ้งกลางกันมานะวัดวังเวอร์ดียังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินเลย
1: เอาใครจะศรัทธาไปเป็นเจ้าภาพกฐินสมัครีก็ติดต่อทางวัดได
0: ้เศรษฐกิจมันอย่างนี้เนาะมันก็จะดีเอาใครจะเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรง
1: จังหวัดลพบุรี
0: ก็ขอเรียนเชิญนะจ๊ะ
1: เจ้าภาพกฐินนะ
0: เจ้าภาพกฐินตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านฝากประกาศงานวัดเดี๋ยวลองเอาปากกาขีดไว้ชั่วโมงละครึ่งนึงมันดีกว่ามั้งเอาหมดเลยไม่ได้ขายยาตอนนี้ไอ้พูดตรงๆเลยนะพูดไม่อายเลยนะกาแฟผมกับโกโก้เนี่ยขายคู่กันเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ร้านหมอสายทองโพนังดำเอาทั้งกาแฟเอาทั้งโกก็ไม่ได้เอาโกโก้แกบอกยังไม่มีคนมาถามเอากาแฟเอาโปรมิกออยเอาน้ำมันงาดำโอ้โหเพียบเลยส่งไปให้แล้วนะครับโอ้วันนี้ส่งเมื่อวานแกส่งมาตอนเย็นไงส่งไม่ทันเดี๋ยวส่งเช้านี้แหละครับ
1: ส่งให
0: ้ร้านหมอสายทองร้านเวชโอสถโพนังดำตกนะไปซื้อไปได้เลยนะครับ
1: ซื้อกันได
0: ้โอ้วันนี้โจเล่กินโกโก้
1: โกโก้
0: ลุงช้างไม่ได้กินแล้ว
1: ขอบคุณโกโก
0: ้แฟดำแฟดำแฟดำก็ได้แฟดำก็ได้โกโก้มากินไปแล้วเอากาแฟดำดีกว่ากาแฟลิต้าเอ็มโก้เดี๋ยวขอโกโก้ใส่สักสองช้อนนะ
1: แจ๋ว
0: มันอร่อยอ่ะทำไงได้เมื่อกี้พูดค้างไว้น้องเขาโทรมา
1: ว่าไง
0: อยากจะได้โกโก้แต่ว่าลุงช้างหนูว่าแพ้เห็ดแล้วบอกเฮ้ยดื่มได้นะไม่มีพอไปนั่งไล่ดูเอ้ามีเห็ดลิ้นจืออ
1: ๋อมีด้วย
0: มีเห็ดลิ้นจือผสมด้วย
1: น
0: ้องก็บอกว่าถ้ากินเห็ดนะกินตอนไหนก็ช่างกลางคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยต้องไปหาหมอตลอด
1: เป็นไงอะนะ
0: แพ้หายใจไม่ค่อยทัน
1: แพ้เห็ดหรือไง
0: แพ้เห็ด
1: ไม่เหมือนกับผม
0: เป็นไง
1: ผมชอบเห็ด
0: ผมเนี่ยแพ้เมียดิอย่างอื่นชนะหมดนะ
1: เอ
0: าวันนี้ไม่ต้องทำนายทายทักฟ้าฝนจะตกก็เรื่องของฝนแต่พี่น้องนาดำไม่ชอบพี่น้องนาดำมาชอบพี่น้องนาหวานไม่ชอบชอบไม่ชอบจะใช้ปุ๋ยโทรมาหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: แหมมาหวานนึกว่าจะได้ไปบึงชำอ้อไม่ได้ไปคนขับรถไม่อยู
1: ่โอ้เลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปไหม
1: ไปใหม่ไง
0: แค่ปากซอยเนี่ย
1: ใ
0: ช่ไหมเล่า
1: ปากซอยไง
0: แค่ปากซอย
1: บึงชำอ้อ
0: บึงชำอ้อหนองเสือ
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานี
1: นะ
0: ไหวไหมแป๊บเดียวได้กินละม
1: ัน
0: ชงง่ายกาแฟมันฉีกซองมาใส่แก้วน้ำร้อนตวบทั้งกาแฟทั้งโกโก้เลย
1: คนมนุษย์อะไรเนี่ยนะ
0: มนุษย์นี่ไม่อยากจะคุย
1: กินจริงนะ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่ซัน
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ตอนนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ2ถุง700 4ถุง 1,000 เนี่ยรับทันที
1: ถ้าโบหอบฟงจากลุงช้าง
0: ให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนหนึ่ง
0: แต่เป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะก็ซื้อ2ถุง900ก็รับ
1: สบู่เท่
0: สบู่อะไรเล่า
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง
1: 5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: กาแฟลิต้า M เนี่ยนะ
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: อันนี้เอาไปกี่ก้อน
1: 2ก้อนเด
0: ้ขอบคุณนะพี่บุญมาพี่บุญมาย้ายบ้านแล้วเน
1: ี
0: ่ยแต่ก็อยู่ในซอยสมคิดเหมือนเดิมนะบอกเปลี่ยนจากกาแฟลิต้าเอ็มโกเป็นลิต้าเอ็มครับพี่ดวงพรอยู่ทับหลวงหนองย่าไซถ้ายังไงก็ได้รับแล้วช่วยบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทีมงานผมส่งให้หรือยังเหมือนกันพี่นัชชนกอยู่วัดวิมุตยารามที่บอกเล่า90มาว่าจะทอดกฐินในวันที่เท่าไหร่นะวัดวิมุต
1: วัดวิมุตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดวิมุตยารามในวันที่7เนี่ย
0: อ๋อเนี่ย
1: บังพรัตเนี่ย
0: สั่งโกโก้มาไม่รู้มาหาจะฉันได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ครับลิซาโอสดนี่มีโปรมิกออยมีกาแฟโกและกาแฟกัตส่งให้แล้วนะครับพี่สสิประภาอยู่อนครเนื่องเขตฉะเชิงเซานะอำเภอเมืองใช่ไหม โอ้ทั้งงาดำทั้งยาย่าบิงทั้งไทยแคลพัดเลยได้สบู่ไปสองก้อน
1: เอาไปได
0: ้ไปก้อนเดียวได้ไปก้อนเดียวนะพี่ดวงพรก็ใช้ยาบริง ขอบคุณมากเลยนะครับหมอสายทองเพิ่งส่งให้มาเช้านี้นะเอางานกฐินหน่อยเร็ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับตัวตกลงวัดนี้วัดที่เลื่อนจากฐานที่เบ็ดเป็นวันที่หนึ่ง
1: อ
0: ะวัดที
1: ่ที่ไหนสุพรรณป่ะ
0: ที่ด่านช้างอะ
1: ด่านช้างสุพรรณเนี่ยนะ
0: เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสามเบ็ดวัดอะไรนะวัดหนองแจ้ง
1: หนองแจ้งใช่ไหม
0: ครับครับ
1: จากวันที
0: ่สามหนึ่งเป็นสามเบ็ด
1: อ๋อวัดหนองแจ้งนะวัดหนองแจ้งเป็น31เหรอ
0: เป็น31เขาอยากทอดพร้อมวัดบางพึ่งไง
1: โอ้
0: เขากลัวคนบ้านเขาหนีมาบางพึ่งคือว่าบางพึ่งอ้อนจังเลยแต่ผ่านไม่เสร็จสักทีนี่ครับไม่รู้ว่าพี่ทันสั่งโกโก้ไปถวายพระบ้างก็บ้างไม่รู
1: ้เอาถวายพระบ้างอย่ากินคนเดียวใจดำ
0: ครับเอาว่าไป
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะเอาแค่นี้ก่อนไหม
0: เอาให้หมดเลย
1: 15พฤศจิกายน
0: เอาให้เหนื่อยให้สมใจ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: จ้ะ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ประกาศประกาศท่านผู้ฟังโปรดทราบโชเล่ถูกหวยอีกแล้วครับ3ตัวท้าย
1: 266กันนะ
0: ลุงช้างแม่
1: เป็นเดือน
0: ไอ้เลข1นี่ไม่รู้มาทำไมที่วันที่แล้วมา512ไอ้วันนี้มา521โธ่ไม่รู้มาทำไม
1: อ
0: ้าวใครคอนโทรลเข้ามาน
1: าน
0: ใครคอนโทรลเข้ามาครับ
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้อาจารย์แจ็คเปล่าใครคอนโทรลเข้ามาก็ไม่รู้เนี่ยรับไปแล้วนะไปแล้วใครคอนโทรลเข้ามาในเครื่องผมเนี่ย
1: ครับ
0: มีแฮกเนี่ย
1: ม
0: ีแฮกด้วยนะอ้าวเริ่มข่าวเลยนะครับ
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: มีข่าวอะไรกันบ้างพวกเรา
0: โอ้หลายข่าวเลยครับที่จะอ่านให้ฟัง
1: เมื่อวานไม่ได้อ่านเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะมีโอ้ก็ขอบคุณมากครับแม่กัลยาณมิตรเราดีมากเลยวันนี้เขามาร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม ป็นไงเรื่องของพระของเจ้านี่เบาๆหน่อยเถอะนะไปทำบุญอย่าไปอย่าเพิ่งเสื่อมศรัทธาเนี่ยศาสนาเราเนี่ย มันอยู่ที่คนเนี่ยนะใช่ไห
1: ม
0: รถรับส่งนักเรียนเนี่ยเตรียมจะปรับราคานะคุณผู้ฟัง
1: อ้าว
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาน้ำมันคือเมื่อวานเนี้ยเขาปรับราคาน้ำมันแต่มันลงที่หน้าโรงกลั่นแต่ปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกเท่าไหร่อ่ะเกือบบาทนึงอ่ะ
1: ปรับไง
0: ครับเป็นลิตรละ41บาทแล้วอ่ะดีเซลลิตรละ41บาทคุณผู้ฟังเราจะไปไหนกันเราต้องห่อเหินเดินอากาศกันแล้วมั้งรถรับส่งนักเรียนนี่เตรียมพิจารณาปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มอีกเดือนละ200ถึง300นะหลังจากน้ำมันพุ่งทะลุลิตรละ41บาทเวลาลงก็ลงให้เขาด้วยนะพ่อคุณ
1: นั่นสิ
0: เวลาน้ำมันลงราคาเจ้าของรถลงราคาให้เด็กเขาด้วยภายหลังจากราคาน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาน้ำมันดีเซลขยับขึ้นมาแตะที่ลิตรละ41บาทครับ
1: ส่งผลกระทบกับอาชีพใช้รถและก็ใช้รถที่เป็นพาหนะนะ
0: ครับผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนที่บุรีรัมย์บอกว่า
1: ว่าไงนะ
0: ปัจจุบันค่าน้ำมันรถเฉลี่ยวันละ600เติมครั้งละ 2,000 บาทวิ่งรับส่งได้ 3-4 วัน
1: หากนับว่าเป็นเดือนเนี่ย
0: เดือนละ 12,000 แล้วครับ
1: แต่ระยะหลังเนี่ยน้ำมันราคามันปรับขึ้น
0: ทำให้ค่าใช้จ่ายขยับเป็นเดือนละ 15,000 หรือราวๆ 20,000 ถึง 30,000 2,000 ถึง 3,000 บาท
1: ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนรายได้
0: จากการประกอบวิชาชีพขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะ
1: กระทบเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับรับส่งนักเรียนนักเลงนี่แหละเอาขึ้นขอให้เป็นคนดีกันแล้วกันหนู
1: เด็กทั้งหลายเนี่ยนะ
0: อย่าไปโกงกินอย่าไปหัวอะไรกันนะครับนะเรียนโตขึ้นมา
1: เรียนขยันเรียนกันไป
0: ข้างบ้านผมมาเรียนได้ตัวหนังสือมาสองตัวกันนั่นเอง
1: ตัวไหนอ่ะ
0: ได้สว.
1: อ
0: ีกคนนึงได้สส.เรียนจบตั้งปริญญาได้อักษรมาสองตัวเอง
1: สว.กับสส.ไง
0: ใช่อีกคนเป็นครูนี่ได้เยอะหน่อย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ได้ปกส.ไง คนขับรถบอกว่าแม้ไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองนะพอเข้าใจว่าทุกครอบครัวต่างก็มีค่าใช้จ่าย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าดันราคาน้ำมันมาปรับขึ้นอย่างเงี้ยอาจต้องคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาทางออกร่วมกัน
1: ต้องหาทางออกร่วมกัน
0: เช่น
1: ยังไง
0: พิจารณาปรับค่าโดยสารเพิ่ม200-300บาทต่อเดือน
1: ก็ให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่อย่างโชเล่ก็สบายนี
1: ่เป็นไง
0: เดินข้ามถนนก็ถึงเรียนเลยอ่ะ สบายใจไหมเรา
1: จะต้องรับส่งกันมันหลายคนหลายโรงเรียนด้วย
0: ครับนอกจากค่าน้ำมันแล้วในผู้ประกอบการเนี่ยยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งค่าบำรุงรถเปลี่ยนยาง
1: ค่าอื่นๆดีกว่า
0: ในการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
1: อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย
0: พอตึงไว้ยังไหวอยู่นะ
1: ตึงไว้ก่อนนะ
0: ถ้าจะของรถไม่ขับเองก็เรียบร้อย
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: มดนะครับถ้าเผื่อว่าเจ้าของรถขับเองมันก็ลดต้นทุนลดค่าแรงไปใช่ไหมล่ะ
1: กันไปเนี่ยนะ
0: ครับอย่าลืมนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: นาน
0: รับประทานยาหญ้าบิงสัก2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: บำรุงและฟื้นฟูสายตานะ
1: เกี่ยวกับตานะ
0: ตาไม่แจ่มไม่แจ้งตาไม่ชัดไม่เจนอะไรเงี้ยนะแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
1: รับประทาน
0: 2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนะ
0: แต่อยากจะลดราคาหน่อยได้ไหมเล่า
1: เอาแบบไหนอะ
0: เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาแบบซอฟเยลได้ไหมเล่าน
1: ิ่มๆเนี่ยนะ
0: เอออันนี้ต้องซื้อ2กระปุกนั้นถึงจะได้60เม็ด
1: นั่นก็คือดีแคร์อ
0: ันนี้650บาท
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: 650บาทก็ได้2กระปุกกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันกับโปร
1: มิกออย
0: บำรุงตับบำรุงไตแต่ไม่ได้บำรุงหัวใจนะจ๊ะบำรุงหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองอกหักนะวันนี้ใครที่ดูแลไตลดเค็มจะบ้างก็ดีนะ
1: ลดอาหารที่มีเค็มมานาน
0: ครับมันเค็มเกินไปไตมันทำงานหนักโดยเฉพาะหลายๆคนชอบการทานก่อนนอนอะไรไม่ได้แล้วเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเอาหรือมันมีพวกอะไรอ่ะพวกไอ้ที่มันเป็นไส้กรอกนะแฮมอะไรพวกนี้พวกนี้มันมีโซเดียมเยอะคุณผู้ฟัง มันทำลายไตไตจะได้พักผ่อนในช่วงกลางคืนเวลาร่างกายเรานอนไปเนี่ยมันจะไม่เผาผลาญพลังงานอะไรละไตก็ได้พักผ่อน แต่ถ้ามันหิวนอนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆมันหิวเนี่ยโกโก้สูร้อนๆ
1: รับประทานได
0: ้เออใครที่ดื่มโกโก้ลุงช้างแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงมันสมคำล่ำลือที่เราสองคนคุยหรือเปล่า
1: โกโก้ชูเดียดา
0: อร่อยมีทั้งสารสกัดจากกุชิบุรีเนี่ยบำรุงสายตาบำรุงสมองนะนะมีนี่เมล็ดข้าวสารเนี่ยเขาน้ำนมข้าวไง
1: ออกเรียกน้ำนมข้าว
0: น้ำนมข้าวอย่างเงี้ยเอาไปผสมใบแปดกล้วยนะครับที่แรกนึกว่าไม่มีเห็ดนะ
1: มีด้วย
0: มีเห็ดหลินจือด้วย มีหลายอย่างกว่า20ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังแน่ๆเลยมีผงโกโก้แล้วก็อบเชยหอมความหวานเกิดจากสุคโรสครับ
1: สุคโรสนะ
0: ความมันเกิดจากมะพร้าวครับไทยๆล้วนๆเลยนะจำชื่อนี้ไว้ชู้นึกไม่ออกนึกถึงช้าง
1: โกโก้ชู้
0: ครับผมมาตรฐานลิเกไทยต้องคณะ
1: โทเลชาติลักษณ์นะ
0: ม
1: ีงานติดต่อกัน
0: แม่เราชงให้อย่างดีนึกว่าสอนรามนั่นแหละ
1: สอนรามน้ำเพชรก็หาเขาได้เน
0: ี่ยคุณดวงแก้วเขารับปากเขาจะมาช่วยงานโชเล่ในปีนี
1: ้มางานไหว้ครู
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
0: มาเหอะมาเที่ยวลพบุรีกันแล้วจะรู้ว่าลพบุรีเขามีลิงจริงหรือเปล่าลิงน้อยแล้ว
1: ลิงตอนนี้ก็ไปอยู่ดูดโพเก้าต้นนะนะ
0: ไอ้ที่อยู่ก็ถูกทำหมันหมดแล้ว
1: หมดโอกาสที่จะขยายพันธุ์แล้ว
0: ไอ้พวกซ่าซ่าเป็นไงเล่า
1: โดนจับขังใหม่เนอะ
0: ผมไม่ชอบใจเลยชอบตำรวจจับมัดมือไว้หลังทรมานสัตว์
1: สงสารลิงเนี่ยนะโดนจับ
0: จับมัดมือไว้หลังเป็นนักโทษเลย
1: ลพบุรีมันก็ต้องมีลิงให้เห็นบ้าง
0: มันต้องดื้อเรื่องธรรมดาเน
1: า
0: ะ
1: โอ้สมัยก่อนเนี่ยยกพวกตีกันสามพวกสี่พวกนะ
0: ตรงหน้าสารพระการระหว่างตรงหน้าสารพระการกับปางสามยอด
1: มันไม่ถูกกันนะ
0: ไม่ถูกกันนะ
1: มันมีลิง
0: มันมีสามพวกนะ
1: ลิงตลาด
0: ลิงตลาด
1: ลิงสาร
0: ลิงสารพระการปางสามยอด
1: ไปก็ลงรอยกัน
0: แต่มันดีกันหมดแล้ว
1: ดีมาอยู่ในกองเดียวกันเนี่ย
0: อยู่รวมกันเป็นเพื่อนกันไปแล้วตำรวจคุมตัวคนร้ายที่จี้ชิงซองชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยที่เมื่อวานก่อนปล้นแล้วก็มาวานจับได
1: ้โอ้จับได้ไวเนี่ย
0: ครับ
1: ตำรวจระยังเนี่ย
0: ปืนพร้อม
1: เป็นปืนพร้อมจริงหรือเปล่า
0: ก็ชี้จุดเกิดเหตุสภาพนี่อิโรยเลยนะ
1: โดนจับเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีโจรคลุมเสื้อฮู้ดดำควงปืนบุกเดี่ยวร้านทอง
1: ที่ถนนปทุมธานีสามโคก
0: หมู่สามตำบลสามโคกอำเภอสามโคกปทุมธานี
1: กวาดต้อยคอทองคำหนักรวมแล้ว52บาท
0: มูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาท
1: แล้วก็หลบหนีไป
0: ก่อนที่ทางตำรวจจะสามารถจับกลุ่มนายบรรลือ
1: ชื่อบรรลืออ
0: ายุ56ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลปทุมธานี
1: แล้วก็จับได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
0: ใกล้กับวัดเปรมประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
1: พร้อมเลยของกลางก็เป็นสร้อยคอทองคำหนัก52บาท
0: นี่เป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าตาม52บาทอย่างที่เราอ่านข่าวไปเลยนะไม่หายไปสักหลึงเลยนะน่ะ
1: ยังไม่ได้ทันนะไปขายแล้วบ้างอ่ะนะ
0: ความคืบหน้าเมื่อวานหวยออกตอน 12:00 น.ตอนที่เราจะเจ็บใจเนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ก็คนก็ถูกไว้ดิผมไม่ถูกอ่ะเนี่ย
1: 266ก็พอได้รัฐบาล
0: คือไป 4,000 ได้มันเท่าไหร่นะ
1: เออโอ้ได้ 4,000 นี่นะ
0: ได้ใช่มั้ย
1: ได
0: ้พอได้เท่าทุน
1: ได้ 4,000 นี่ก็ 2,000
0: เออซื้อ2ใบก็ 4,000 ดิ
1: ใบเดียว
0: เออใบเดียว
1: แต่ถ้า2ตัวถึงจะได้ 2,000 นี่ได้แล้ว3ตัวไงล่ะ
0: แม่โชคดีจริงๆกว่าจะให้เลี้ยงขนมนั่นหน่อยโอ้เท่าทุน
1: เดี๋ยวไปกรุงเทพแล้วไปเลี้ยงใครแล้วกันเ
0: อ๊ะผู้กำกับสภ.3โคกท่านพันตำรวจเทพฤทธิ์ชาวนาวิกแล้วก็ตำรวจของสภ.3โคกนะครับนำตัวนายบรรลืออายุ56ปีเนี่ย
1: ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
0: ยังจุดเกิดเหตุที่ร้านทองท่ามกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ครับ
1: โดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นยังไง
0: สวมเสื้อคลุมฮู้ดดำในวันก่อเหตุ
1: แล้วก็ชี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ตั้งแต่เดินผลักประตูเข้าร้านก่อนจะเอาอาวุธปืนปลอมขึ้นมาข่มขู่พนักงาน
1: ปลอมจริงหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: แล้วยังไงพนักงาน
0: ที่อยู่ในความหวาดผวาเอาสร้อยทองคำหนักรวมแล้ว52บาท
1: มูลค่า3ล้าน5แสนบาทหลบหนีไป
0: โดยผู้ต้องหาอยู่ในสภาพอิดโรยไม่พูดอะไร
1: ถึงสาเหตุในการก่อเหตุร้านทองเนี่ย
0: หลังจากทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงคุมตัวผู้ต้องหา
1: ไปที่สภ.3โคกกัน
0: ไปแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธและก็ปิดบังใบหน้า
1: ปิดบังใบหน้าก็มีข้อหาม
0: ีด้วยเพื่อ ขาปิดบังเพื่อไม่เห็นเขาจำหน้าได้ไงอ
1: ันนี้มีข้อหาด้วย
0: เป็นข้อหาครับก่อนทำการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังในวันนี
1: ้วันที่17เนี่ยนะ
0: ครับซื้อลอตเตอรี่ไปบังก็บ้าไม่รู
1: ้ไม่รู้นะ
0: ถ้าถูกไปขึ้นกับใครไว้นะ
1: ไม่ได้แล้วนางสาวสุภัตรานี่เป็นใครเนี่ย
0: เจ้าของร้านเป็นผู้จัดการร้านทองอะเซ่
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: ขอบคุณพี่ๆตำรวจและสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะ
1: ที่ช่วยระดมกำลังกัน
0: และจับภาพคนร้ายและก็สืบสวนอย่างต่อเนื่อง
1: จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้
0: ถือว่าได้ทำได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เก่งมาก
1: ยกยอเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไหมล่ะ
0: ใช้ระยะเวลาเพียง2วัน
1: ตอนที่คนร้ายถือปืนเข้ามาเนี่ย
0: นักงานตัวสั่นปั๊บกันหมดเลยนะเพราะว่ากลัว
1: ใจก็ตกกระจาย
0: ทำอะไรไม่ถูกสติหลุดเลยค่ะ
1: หวาดผวากันไปหมดในตอนนั้น
0: เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำงานร้านนี้มาก็เพิ่งเกิดเหตุนี้แหละ
1: มีโจรเข้าไปปล้นเนี่ยนะ
0: ทางร้านมีมาตรการเข้มงวดขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยนะ
1: ในเรื่องการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเนี่ย
0: ทำมาในร้านตั้งแต่ต้นหน้าร้านคือในเรื่องของระบบล็อกสัญญาณประตูก่อนที่มีการเข้ามาก็สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า
1: ก่อนที่จะถึงเรื่องของ
0: หมวกแมสแว่นหมวกแก๊ปการแต่งกายต่างๆก่อนที่จะเข้ามาต้องปลดซะก่อนนะ
1: ปลดออกกัน
0: เพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยเข้ามาในร้าน
1: ให้เข้ามาได้เลย
0: จะมีความเข้มงวดกว่าเดิมเยอะต่อไปเนี้ยนะไม่เอาแล้ว
1: คนร้ายเขาบอกวิ่งหนีออกไปเปิดออกไปไม่ได้พนักงานในร้านบอกดึงประตูเข้ามาก็ออกไปเลยอ
0: ีตาบ้า
1: เขาก็คงจะกลัวนะ
0: พี่อย่าผลักสิพี่ต้องดึง
1: เห็นนักข่าวเขาบอกนะบอกพี่ดึงเข้ามาผลสุดท้ายมันเปิดออกไปได้เลย
0: คุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจเรื่องมีอาวุธปืนหน่อยเนาะคือเขาจะมีปลอมหรือมีชิงเราไม่รู้แหละเจ้าของร้านมีปืนเนี่ยแต่ถ้าเขาออกไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ออกนะยิงได้เลย
1: ยิงได้
0: แต่ไม่ได้ยิงเกินเหตุไม่ใช่กะเอาตายกะให้เขายอมสงบอ่ะสงบการปล้นแล้วถ้าเขาไม่มีอาวุธด้วยแล้วเนี่ย
1: เป็นไง
0: นะครับก็ขู่เขาได
1: ้ขู่ได้
0: แต่เมื่อเขามีอาวุธถ้าเป็นมีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่จู่โจมเข้ามาเนี่ยยังไม่ต้องยิงเขา
1: โอ้
0: ต้องวางก่อน
1: ไอ้เขาจู่โจมมาแทงก่อน
0: มาจู่โจมก็สอยเลยแต่ไม่ควรเกินกว่าเหตุนัดเดียวก็พอแล้วถ้านัดเดียวเนี่ยมันยังเข้ามาอีกก็อีกนัดหนึ่งก็ได
1: ้สองนัดก็ได
0: ้นะแต่ถ้ามันวิ่งออกนอกร้านไปแล้ว
1: ยิง5 นัดเลย
0: อย่าไปตามไปยิงอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเกินกว่าเหตุ
1: มันเกินกว่าเหตุก็ลำบากไม่ทันนะ
0: มันเป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีปืนไว้แล้วพกไม่ได
1: ้
0: มีปืนอยู่ในบ้านป้องกันตัวเองลูกกระสุนตาหากแมกกาซีนตาหากมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆว่าลอยถ้อยมันยังไม่จริงตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศมันจริงๆมันต้องประกาศเป็นกฎหมายเป็นราชกิจจาเป็นอะไรแต่ตอนนี้
1: อันนี้เป็นคำพูดที่เขาสัมภาษณ
0: ์เป็นคำพูดที่สัมภาษณ์ยังไม่อะไรหรอกโอ้ป่าเรวัตก็กลิ้วสิแกเป็นคนพกปืนก็ตั้งแต่เรื่องไอ้อะไรอะเหล่าตาเนี่ยเจ็บใจนะอุตส่าห์ไปจับมาก
1: ว่าจะจับได้เป็นยังไง
0: โอ้เสียชีวิตลูกน้องแกก็เจ็บหลายคนด้วยพอเกษียณมาเหล่าตามันน่าจะเอาคืนเลยนะ
1: ติดคุกนานเลยเนี่ยตอนนี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วสบายไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเหล่าตาเนี่ยราชายาเสพติดเนี่ยนะ
0: จะแก้แค้นป่าเรวัตหรือเปล่านะป่าเรวัตไม่ได้พกปืนแล้วนะ
1: จะเบาผมไปทำไมล่ะเนี่ยจะขโมยจะอะไร
0: โทรศัพท์เก่าจังถูกตัวแล้วไปซื้อใหม่ได้ไปวางข้างไอเราก็เอ๊ะเราไปวางไว้ทำไม
1: หน้าตาใสๆเหมือนกันเนาะ
0: โทรศัพท
1: ์อ้าว
0: ไม่น่าของเก่าอุ้ย
1: ว่ากันไป
0: คุณฟังไม่รู้จะคำอะไรเพราะว่าคำกันสองคนนี่แหละ
1: แล้วก็โทรศัพท์มาวางก็เอารักของเราไปทั้งแ
0: หละเห็นว่าถูกหวยอ่ะอย่าลืมนะไบโอดีนะครับดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนติดเตียงนี่ตื่นไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะเอาแคปซูลออกเอาแคปซูลแล้วก็เอาผงข้างในผสมกับโกโก้เลย
1: ผสมกันข้าว
0: ผสมน้ำอุ่นก็ได้ผสมโกโก้ผสมกับนมอะไรก็ได้หมดเลยแต่ผสมโกโก้ดีมันรื้อฟื้นเรื่องสมองนะ
1: เรื่องของสมองนี่คนเราต้องดูแลดี
0: ๆครับแล้วก็ท่านจะได้รู้สึกว่า มันอร่อยมันทำให้อยากกินอยากดื่มอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ใครที่เบื่ออาหารลองดูเอาไบโอดีผสมโกโก้ได้เลยครับ
1: โกโก
0: ้ไม่ผิดกติกามารยาทไบโอดีเนี่ยกระปุก100แคปซูลนะเขาขายเพียง690บาท2กระปุกก็ 1,300 กระปุก 2,000 บาทแถมฟรีให้1กระปุกนะครับ
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ส่วนโกโก้กระปุกไอ้เป็นกล่องกล่องนึง15แก้วเนี่ย
1: กล่องนึงก็300บาท
0: ซื้อ2กล่อง500บาทนะครับ
1: ตามนี้เลย
0: ตำรวจกำลังล่ามือปืนโหดไอ้นี่ไปไล่ยิงปลิดชีพอดีตบุรุษไปรษณีย์ลาออกกลับบ้านจะมาทำนา
1: พ่อชะลาเศร้าเ
0: ลยได้ยินเสียงปืนรัวสนั่นทุ่งเลย
1: ยิงกันกลางทุ่งเลย
0: เออไปยิงแล้วโอ้โหไปดูสินะ
1: โอ้โหน่าสงสารเนาะ
0: ครับเพชรบุรีอีกแล้ว
1: จังหวัดคนดุเนี่ยนะ
0: 11นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองเพชรบุรี
1: ได้รับแจ้งบอกมีคนตายกลายเป็นศพกลางทุ่งนา
0: หมู่7ตำบลหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไป
0: ประสานแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าไปตรวจสอบ
1: ชุดสืบสวนหน่วยกู้ภัยก็ไป
0: ครับ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบว่าชายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
1: ก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ย
0: ไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณศีรษะทราบต่อมาผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ50ปีละ
1: อยู่ที่บ้านตำบลหนองขนานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เมือง
0: หนองขนานหนองขนานเพชรบุรี
1: หนองขนานเนี่ยนะ
0: ข้างขนามีรองเท้าผ้าใบ1คู
1: ่แล้วก็บนถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ย
0: พบรถจักรยานยนต์ Honda สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
1: ล้มตะแคงอยู่ใกล้กันก็มีรอยเท้าเปื้อนโคลนเนี่ย
0: ครับสอบสวนผู้เป็นพ่ออายุ78ปีให้ข้อมูลว่า
1: เมื่อก่อนได้ทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย
0: ์ลาออกจากงานมาอยู่บ้านได้7เดือนแล้ว
1: ไม่น่าลาออกมาเลยเนาะ
0: โอ้ไปรษณีย์ลาออกได้ตังค์เยอะนะ
1: แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ประมาณ10โมงเช้าลูกก็ขี่จักรยานยนต์มาดูน้ำในนาม
1: าดูน้ำในนาห่างจากบ้านเป็นประมาณ600เมตรเนี่ย
0: จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลยนะโบ๊บะโบ๊บะก็รีบออกมาดูพบร่างของลูกชายนอนคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่งนา
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
0: จึงไม่ทราบสาเหตุทำไมคนร้ายมายิงจนเสียชีวิตอย่างนี้
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
0: ผู้ตายลงไปดูน้ำกลางทุ่งนาคนร้ายเนี่ยตามมาใช้อาวุธปืนยิงจนล้มลง
1: แล้วก็ยิงซ้ำกันที่ศีรษะอีกหลายนัด
0: เนื่องจากที่เกิดเหตุพบรองเท้าผ้าใบที่ริมทุ่งนาแล้วก็รอยเท้าเปื้อนโคลนของคนร้าย
1: อยู่บนถนนจำนวนมากด้วย
0: หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสและพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: ส่วนลากผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปที่โรงพยาบาล
0: ก่อนที่ให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: น่าสงสารเนาะ
0: น่าสงสารนะยัง
1: ไงมาทำงานทำนา
0: ก็เลยไม่รู้เลยเพราะอะไร
1: ยิงก็ซะตายเลย
0: ผมว่าเดี๋ยวตำรวจก็จับได้ใช่ไหม
1: จะมีกล้องไหมล่ะ
0: กล้องทุกนามรู้จักเป็นคนแล้วก็แปลกนะกฎหมายบ้านเรานี่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
1: ทำไมกันน่ะ
0: เอากล้องวงจรปิดเนี่ยหันหน้าออกนอกบ้านก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ยังไง
0: หันได้ก็ต้องเขียนว่าบ้านนี้มีกล้อง
1: ต้องมีทำเขียนไว
0: ้
1: เออ
0: ถ้าไม่เขียนไว้ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นไปเห็นภาพเขาอะไรเขาเนี่ย
1: ไม่ได้ยังไง
0: ไม่ได้
1: ไปเห็น
0: ต้องเขียนป้ายเนี่ย
1: บางที่เขาติดต้อง60 70ดวงน่ะ
0: โอ้ยในวัดไม่เห็นมีบอกเลย
1: แล้วก็ดึงโดนจับอีกกันนะ
0: เอ้า
1: โอ้กล้องนี่ผ่านตำรวจไปจับได
0: ้กรรมใดในโลก ขอบคุณพี่สาวจากข้างวัดจุฬามณีด้วยนะเมื่อวานนี้โทรมา
1: ว่าไงแล้วนะ
0: นี่ฉันยืนยันเลยนะหลวงพ่อที่วัดจุฬามณีไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวกันนะ
1: โอ้เขาว่าไงกัน
0: เนาะเออเป็นข่าวพวกเขามาปล่อยข่าวจะเอาข่าวอะเนาะจริงๆกระทั่งก็ประพฤติปฏิบัติชอบแหละแต่ว่ามีเรื่องของท้าวเวสสุวรรณอยู่ตอนนี้คนก็ไปดูกันเยอะ
1: คนเขาขึ้นเขาก็ไปเยอะเลยนะ
0: งวดนี้ก็รู้สึกว่าจะให้อีกมั้งถูกอีกแล้วเนี่ย
1: มีถูกไง
0: ไปกันร้อยคนมันต้องถูกคนนึง
1: อ่
0: ะเหมือนผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วจนป่านี้
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: มีถูกสักตัวเลยมาได้ยังหนึ่งอ่ะมาสองงวดติดนะไอ้เล็กหนึ่งตัวเนี้ยนะ
1: เฉียดไปก็เฉียดปลาเนี่ยนะ
0: ไม่งั้น
1: จะได้นะ
0: งั้นได้3ตัวหน้าซะหน่อยปะโท
1: คนอื่นก็ไม่ได้266ก็ถูกกว่านะ
0: อ้าวอย่าลืมดูแลเรื่องของเบาหวานด้วยนะไปหาหมอบ่อยๆหน่อย
1: ถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องไปพึ่งหมอนะ
0: หมอให้ยามากินก็กินไปจะสามารถรับประทาน
1: มละคินกของเราควบคู่กันไปนะ
0: อุ้ยกระปุกละ300มีตั้ง60เม็ดนุ่น
1: มละคินกของเราล้วนๆเลยนะ
0: สั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ
0: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
1: ซื้อสี่แถมหนึ่งนะ
0: ราคาเดียวกันน้ำมันงาดำสกัดเย็นเลย
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
0: น้ำมันงาดำเนี่ยก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวดนะถ้าไม่ปวดหรอกแต่มันรำคาญถ้าท่านปล่อยไว้นานๆนะมันจะผุจะพุนเอานะนี่ก่อนนอนคืนนี้สองเม็ดเลย
1: สองเม็ด
0: มันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านจะได้ไม่กรอบกรับกรึบกรับอย่าไม่ลามันไม่ใช่ยานะ
1: ไม่ใช่ยา
0: อ๋อ60เม็ดเนี่ยครบปุกนึงอ่ะกินคืนละ2เม็ดก็ได้เดือนนึง2คนตายยายกับคนละกระปุกเลย
1: สบายใจ
0: จะได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ข้างบ้านฝากซื้ออีกก็4กระปุกแถมอีกกระปุกนึง
1: เราก็ได้1กระปุกฟรี
0: ใช่ราคาเดียวกันเลยครับมรคินกนะจ๊ะ
1: เหมือนกันโปรเหมือนกันสลับโปรกันก็ได้
0: ใครที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
1: บล็อกเนี่ยนะ
0: ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นกล่องนะ
0: จ้าก
1: ล่องก็สีเหลืองๆกันนะ
0: กล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแถมปี1กล่องเลย
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ย
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยนะ
1: อ้าวชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: เอาไปรับประทานซะ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกอ่ะ
0: แถมฟรี1กระปุกครับ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: ถ้ากระดูกพุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมนี่นะ
1: อ
0: ้
1: าวอันนี้ก็รับประทานไทยแคลพัด
0: เลยใครที่ปวดกูจิ๊บชัดมันเสียวปุ๊ดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
1: เรื่องกระดูกเนี่ยนะ
0: มันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วนี
1: ่
0: พบแพทย์พบหมอยามากินได
1: ้แล้วก็รับประทานไทแคลพัดของเรา
0: หลายคนฉีดยาเข้าคอเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลมันเลยอายุมากแล้วเนาะ
1: นาน
0: อ้าววันนี้ไทแคลพัด2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับ2กระปุกทานได้เดือนนึงล่ะ
1: 500
0: บาทเนี่ยนะ4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: คุณแม่ไปร้องกับผู้การชลบุรีบอกกับลูกกับนักบอลทีมดังพัทยา
1: ถูกชายจีน
0: ถอยรถชนจนเสียชีวิต7เดือนแล้วเรื่องยังเงียบกิ๊บ
1: ถูกชายจีนไง
0: กลับไปอยู่บ้านมันละมั้ง
1: หนีกลับไปแล้วละมั้ง
0: เนแม่ถือรูปลูกชายเป็นนักบอลทีมดังของพัทยาร้องกับผู้การชลบุรี
1: ว่าไง
0: เ
1: นี่
0: ย7เดือนแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ชายเป็นคนจีนเนี่ยคนเนี้ย
1: ที่ว่าถอยรถกระบะทับลูกเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ทั้งที่หมายจับก็ออกแล้วลั่นแค่อยากเห็นคดีเดินหน้าและคนก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหตุไฉนใหญ่เล่าคุณตำรวจคะคุณตำรวจขา
1: เจ็ดเดือนแล้ว
0: ทำไมไม่เป็นไงไม่ไปถึงไหนสักทีย
1: ังไม่จับคนร้ายนะ
0: คุณแม่วิภาวีเนี่ยนะ
1: อายุ41ปีพร้อมด้วย
0: สามีชาวสวีเดนและก็จากคิงตัวแทนสายไหมต้องรอดอ่ะ
1: โอ้
0: เดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
1: พร้อมกับภาพถ่ายของลูกชาย
0: ร้องเรียนข้อความเป็นทับขอความเป็นธรรม
1: ขอให้ช่วยเร่งรัดคดีเกิดอุบัติเหตุ
0: ทำให้ลูกชายตัวเองซีชีวิตพอดีผ่านมาในหลายเดือนแล้วนะ
1: 7เดือนแล้ว
0: ยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้
1: เลยเขาก็ต้องมาร้องอ่ะนะ
0: ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ต้นปีแล้วนะ
0: บริเวณถนนพัฒนาการหน้าร้านอาหารบุปผา
1: ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: ร้านบุปผานี่เขาว่าอร่อยนะ
1: บุปผาไง
0: เออโดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยนะ
1: มีข้าวสารขายเหรอ แม
0: ่ข้าวสุกสิกะเพราหมูกรอบอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยไง
0: ใช่
1: แม่ว่าไงล่ะ
0: นายทอมมี่ถึงเป็นลูกของตนเนี่ยแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมดังในพัทยาเนี่ย
1: ใช่ครับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
0: ตามมาตามถนนเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่นายหวังเซียนชาวจีนเนี่ย
1: ขับรถกระบะโตโยต้าทะเบียนชลบุรี
0: ครับออกมาถอยจากร้านอาหารแล้วก็
1: เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของลูกชาย
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะ
1: อันนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย
0: ครับแจ้งความไปที่สภ.หนองปลือ
1: ก่อนที่จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาน
0: ับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้7เดือนแล้วค่ะคุณพี่ขา
1: เป็นยังไง
0: จับไม่ได้เลย
1: ยังจับคนร้ายไม่ได
0: ้ครอบครัวต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวร่วมๆล้านสองนะ
1: โอ้โหใช้จ่ายเยอะเนี่ยนะ
0: โอ้โหนายจะรักษาด้วยรักษาค่ารักษาในจะค่างานศพงานอะไรต่างๆเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เห็นใจเขา
0: อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจยังไงก
1: ็
0: ผู้การจัดการให้หน่อย
1: นาน
0: เรื่องไปถึงไหนจะได้รู้กันเน
1: า
0: ะ
1: ช่วยเหลือเขาหน่อยในน
0: าอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึงสัก

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดชม
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการ
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเจ้าหน้าที่พบรอยรั่วต้องสงสัยท่อส่งน้ำมันใต้ดินใต้สะพานยกระดับถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่สักครู่กับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดย
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เร่งรีบต้องมี
19: เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
19: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และทีมงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กเปิดผิวคอนกรีตบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงใกล้ทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมเพียง10เมตรหลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยบริเวณต่อหม้อสะพานยกระดับโดยท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายการรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกของท่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่พบขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วไหลหรือไม่โดยต้องรอทีมวิศวกรของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุและประเมินความเสียหายด้านนายสุชัยพงเพียรชอบสมาชิกสภากทม.ได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโดยระบุว่าพบจุดรอยรั่วน้ำมันของจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
5: มีรายงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของกลุ่มกบฏฮูตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตสหรัฐในกรุงมัสกัสของโอมานซึ่งทำให้สหรัฐตัดสินใจไม่เข้าช่วยซาอุดีอาระเบียผลักดันการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีโดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% สหภาพยุโรปหรือ EU เชิญแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบเป็นชาติแรกของ EU ผู้พิพากษากลางสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุกชายชาวอัฟกันนาน20ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สนามบินปี2564ที่ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่ารัฐมนตรีที่สำคัญหลายคนยังคงอยู่ในตำแหน่งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกพบว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นตัวการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ธารน้ำแข็งพังทลายกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่ม
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: ของสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691081-290-1691
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
10: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือม ไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือละแม
2: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆละตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
10: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
2: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ๆก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
10: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 200-300 นี่แหละ
2: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
10: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
2: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
10: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายศรี
2: ไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่นี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
7: 0812901691 0812901691
10: ขอบคุณมากมากนะยายสี
2: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
10: ได้อยู่แล้ว

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: แห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: มาล้อมวงกันเข้ามา
0: เดี๋ยวเราจะไปรดน้ำมนต์ที่ไหนกันดีทีเนี้ย
1: ไปที่ไหนดีอ่ะเห็นเขารถไปก็เยอะนะ
0: เ
1: ป่าหัวด้วย
0: อย่าไปนี่ละกันเราอ่ะ
1: ปั๊มเขาบ่มด้วย
0: นี่ไงวัดพระบาทน้ำพุเนี่ย
1: วัดพระบาทน้ำพุเนี่ย
0: นี่ก็เจ้าวาดจากวัดสามเกลือนะ
1: เนี่ยอาจารย์ผมเลยเนี่ย
0: ครับถิ่นเมื่อไหร่ละอาจารย์บอกด้วยนะ
1: ไม่เห็นมีส่งข่าววะเนี่ยอาจารย
0: ์อาจารย์พิเชษบอกมาแล้วนี
1: ่อาจารย์พิเชษ
0: วัดโคกหม้อนะวัดวังเวิร์นยังไม่กำหนดเลยไม่มีเจ้าภาพ
1: อันนี้ก็น่าเห็นใจน่าสงสารวัดที่ไม่มีเจ้าภาพนะ
0: ครับเจ้าภาพมาเหอะ
1: เบนมาทางที่วัดที่หาเจ้าภาพก็ได้ก็
0: เท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้แม่เราก็มาที่นี่ซะแล้วยังเป็นลูกเขาเรียกลูกกฐินกฐินร่วมนะนะครับ
1: สำนักสงฆ์ท่านจะปาใช่ไหม
0: ไม่ถูกหวยจะเป็นเจ้าภาพซะหน่อย
1: ห
0: วยไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำมาหากินเงินต่อไป
1: ก็ต้องทัดดินล้นกันนะ
0: ซื้ออย่าไปซื้อเยอะซื้ออย่างพวกเรานี่พอ
1: หอมปากหอมคอทีเท่าไหร่ล่ะ
0: ร้อยคูณร้อยเอกชน
1: เอกชน
0: แต่รัฐบาลเยอะหน่อยอากาศว่าจะได้สิแม่ขนาดซื้อดักไปแล้วนะ522
1: ยังไม่ได้อะไ
0: ปออก521
1: ไปออกยังไง266
0: แหมถูกแล้วพูดเด้อสบายใจไหมเล่า
1: คุ้มคุ้ม
0: เอาวันนี้ก็ไปอุดหนุนพี่บิดาเขาหน่อยตลาดนัดปากทางก็วัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: แต่ต้องฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะจ๊ะ
1: จะแลบไม่ปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับปุ๋ยบอกล่วงหน้านะจะได้แบกไปให้
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับผมที่หายสี่หูมาแต่โอ้โหคนแบกปุ๋ยนัดรวมกันแล้วประมาณ 2,000 น่ะ
1: โ
0: อ้มาซะง่อมเลยมาแบกปุ๋ย
1: ค่าจ้างไง 2,000 น่ะ
0: อายุรวมกัน
1: อายุโอ้
0: อายุรวมกันน่ะ
1: 2,000 เลย
0: แกแทนที่จะโอ้โหให้ไปส่งให้นะยอมจ่ายค่าน้ำมันซะหน่อยนึงเอาจริงๆนะถ้ายอมจ่ายค่าน้ำมันคุณบิดาเขาก็ไปส่งอยู่แล้วว
1: ันนั้นเท่าไหร่7ลูกหรือ5ลูก
0: เจ็ดลูก
1: เจ็ดลูกสองเจ้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวดีแล้วไปใช้กันตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างนะ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นเขายังไม่หมดนะ
0: ยัง
1: ซื้อ2ตันอย่างเงี้ย
0: แถมครึ่งตัน
1: ซื้อ4ตันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แถม1ตัน
1: แถมจริงนะ
0: ครับผม
1: ไม่โกหกด้วย
0: ไม่โกหกครับของจริงใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะ
1: บอกกันจะต่อไป
0: จะดึงรวงหรือว่าจะเม็ดฟูกก็บอกมา
1: เม็ดฟูกของเราก็มีนะ
0: เอาซื้อปุ๋ยตันหนึ่งจะเอาอะไรแถมก็ได้นะจะวิทยุก็ได
1: ้วิทยุทานซิสเตอร์เนี่ย
0: จะเอาปุ๋ยก็ได
1: ้ปุ๋ยของเราก็แถมให้ลูกหนึ่งนะ
0: จะเอาดึงรวงก็ได้
1: ได้
0: จะเอาเม็ดฟูกก็มี
1: เม็ดฟูกรดอะมิโนนี่กล่องก็ต้องพันหนึ่งอ่ะนะ
0: ขอให้บอกมาแล้วกันพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลครับสินค้านาฬิกาเรายังไม่มีไงก็ฝากด้วยเนาะ
1: ยังไม่มี
0: สั่งซื้อกันนะโอชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จอปรอด้วยนะ
1: จอปรอไง
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับเราเจอกันหลายคลื่นหลายสถานี
1: ก่อนรับฟังกันทุกคลื่นทุกสถานีขอขอบคุณกัน
0: ครับอย่างตำรวจตำรวจชายแดนกาญจนบุรีตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจสหนึ่งกรุงเทพนี่ฟังกัน3ชั่วโมงรวด
1: ฟังกันได้
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนที่จบรก็ได้ฟัง2ชั่วโมงทุ่งสงก็ฟัง2ชั่วโมงวสป .711 ลพบุรีก็ได้ฟัง2ชั่วโมง
1: รับฟังกันได้
0: และชั่วโมงหน้าก็ไปฟังที่จทล1197
1: ใช
0: ่ในระบบ AM นะคร
1: ับ AM นะ
0: ตำรวจบุกบ้านจับหนุ่มวัย22ปีครับเอามีดแทงรุ่นใหญ่วัย53
1: อ้าวเสียชีวิตเนี่ย
0: อ้างฉุนยืมจักรยานยนต
1: ์ไปลักทรัพย
0: ์ทำให้ชีวิตเดือดร้อน
1: เอารถมอเตอร์ไซค์เขาไปทำบิดีบิลายเนี่ย
0: จะเอารถเขาไปเขาก็ไม่ให้ยืมสิ
1: เออ
0: เอาไปทำไมอ่ะเอาไปลักขโมยไปขโมยของคนอื่นนะ
1: ผลสุดท้ายโมโหเลย
0: โมโหดิ
1: เอามีดแทงรุ่นใหญ่ตายเลย
0: ตายเลยอ่ะ
1: ไม่น่าโมโหเลยเนาะ
0: หนูเอ้ยยุค22แค่นั้นเองนะ
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นข่าวเกิดก็ข
0: ึ้นนี่ฟังที่ทุ่งสงฟังได้นะ
1: นครสงขลาเนี่ย
0: เออผมกับสภ.ทุ่งลุงจังหวัดสงขลาเนี่ย
1: จังหวัดสงขลาเนี่ย
0: แล้วก็ชุดสืบสวนประสานชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานำตำรวจกองปราบปราม
1: นำกำลังไปจับกลุ่มใครนะ
0: นายสุรินทร์นะครับอายุ22ปีเนี่ย
1: ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา
0: พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยปืนประดิษฐ์ทำเป็นปืนปากกา1กระบอก
1: เอาใช้ปืนยิงง่าย
0: ครับ
1: ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่1กันยายน
0: ตำรวจรับแจ้งมีเหตุชายวัย50ถูกอาวุธมีดแทงที่บริเวณท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: โดนมีดหรือโดนปืน
0: โดนมีดแต่จับแต่ปืนได
1: ้พอได้มีปืนด้วยเนี่ยนะ
0: บนถนนประชาชื่น1ซอย2บ้านพรุ
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
0: ชาวบ้านช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: คนที่เสียชีวิตชื่ออะไรนะ
0: ชื่อระนองแต่ไปอยู่หาดใหญ่
1: อายุชื่อสุรินทร์ไง
0: อยู่สุรินทร์ก็ไปอยู่พัทลุงแม่จริงๆเลย
1: อายุ53ปี
0: บ้านอยู่กอหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
1: ์มีบ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุไป500เมตรเนี่ยนะ
0: ครับหลังเกิดเหตุตำรวจสอบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
1: พบว่าคนร้ายก็คือ
0: สุรินทร์ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน
1: ่หลบหนีไปเนี่ย
0: ก่อนที่ตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวได้สอบสวนและรับสารภาพ
1: อ้างบอกโมโหผู้ตายที่ยืมรถจักรยานยนต์ไป
0: อ๋อยืมของตัวเองไปใช่ไหม
1: เอาไปก่อเหตุลักทรัพย์ของคนอื่น
0: โอ้เอารถมอเตอร์ไซค์ผมไปขโมยรถของคนอื่นน่ะ
1: เจ้าของก็เดือดร้อนเนี่ย
0: วันเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยแล้วเกิดมีปากมีเสียงกัน
1: แล้วก็จะให้มีดแทงกันนะ
0: แทงซะเลย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ก็นำอาวุธปืนส่งพนักงานสอบสวนอาวุธปืนแทงได้ไงวะเนี่ยสภ.ทุ่งลุงสอบสวนข้อหาฆ่าผู้อื่น
1: เดี๋ยวก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
0: หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควร
1: หลังจากนั้นก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เอออย่างเงี้ยจับไปเถอะ
1: เ
0: จ้าของร้านทองมีปืนจะไปจับเขาทำไมใช่ไหมล่ะ
1: เขาก็ต้องมีไว้ดูสมบัติทรัพย์สินเขาบ้าง
0: ใช่ไม่ใช่เหมือน
1: กันบ้าง
0: มันตำรวจทุกวันนี้มีก็ใช้ไม่ได้เอาไว้ขู่คนร้ายนี่มาดูตัวอย่างในลพบุรีตำรวจท่าหิน
1: เป็นไง
0: มีพกปืนสักคนเดียวเนี่ยพกหนังกระติก
1: ว่ายิงลิงกันนะ
0: สุนก็ไม่มีนะกระสุนก็ไม่มี
1: ทำขู่
0: ไงขู่ลิง
1: ลิงมันกลัวไง
0: ครับดูแลสายตาคุณด้วยยาหญ้าบิงนะแม่นะ
1: ถ้าเป็นยาหญ้าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุกหนึ่งมี60แคปซูล
1: รับประทานตอนไหนอะนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: 2เม็ดนะ
0: พอแล้ววันละครั้งเดียวก็พอเหลือกินเหลือใช้
1: ยาหญ้าบิงเนี่ยนะ
0: รับกระปุกก็600ไอ้800บาท60เม็ด
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: บ
0: างคนบอกแหมมันแพงไปมั้ยเนี่ย
1: อ
0: ยากจะได้ถูกๆนี่คนอื่นก็นะมี30เม็ดขายตั้ง900นะ
1: โอ้
0: ของเรา60เม็ดนะ
1: ของเราไม่แพงนะ
0: เออ800บาทนะ
1: ใช่
0: ซื้อ2กระปุกลดอีกเหลือ 1,500 ดูสินะ
1: กระปุกก็ 1,500 บาทนะยาจาริงเนี่ยนะ
0: จะเอาถูกกันนี้เราก็มีดีแคร์ไงเป็นซอฟเยลเลย
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: นี่ต้องซื้อ2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะ
1: 500 650กระปุกเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกกับ 1,300 เน
0: ี่ยแถมกระปุกนึงเมื่อสักครู่นี่โทรมาจากนู่นน่ะ
1: อีไหนอ่ะ
0: 8ริ้ว
1: 8ริ้วไง
0: ทะบนอะไร11ศอกหรือไงเนี่ย
1: โอ้สั่งซื้อเนี่ยนะ
0: ครับผมกินมา2ชุดแล้ว
1: โอ้เป็นยังไงบ้าง
0: คราวที่แล้วซื้อ2ปุกคราวนี้ซื้อ4เลยแถม1 1คาราเบลเลย
1: นาน
0: สบายใจ
1: สบายใจดิ
0: อีกท่านนึงโทรมาเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ว่าไงอีกอ่ะ
0: บอกอยู่กับบินบุรีหรือไงเนี่ยโอ้โห
1: มากินเนี่ยนะว่าไง
0: ปวดฉี่แล้วเอาไม่อยู่เลยมันแท้จะเป็นจะตายได
1: ้พอจะฉี่แล้วเอาไม่อยู่แล้วปล่อยแล้วเหม็นแล้ว
0: เออพอขึงเห็นโถฉี่กันนั่นแหละปิ๊ด
1: ไม่สุดซะอีกก็ได้
0: เป่านกหวีดปิ๊ดจบเลยจ
1: อบเสร็จกันลูกผู้ชาย
0: อ้าวกล่องเขียวๆนะโฟกัสนะ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ย
0: กล่องนึง390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอก2วัน3วันสักเม็ดนึง4วัน5วันสักเม็ดนึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไอ้มันคนละเรื่องไอ้ห้าวนะ
1: คนละเรื่องไง
0: ไอ้ห้าวหลังใหม่ไอ้ห้าวก็350 2กล่อง700ซื้อ2กล่องก็แถมฟรีกล่องนึง
1: แถมให
0: ้ไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอก
1: ไม่บอกไง
0: อยากรู้โทรมา081
1: 290
0: 16
1: 91
0: 081
1: 290
0: 1691หรือ081
1: 924
2: 4377ฮะ
0: ไปกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน เดี๋ยวค่อยมาจัดรายการนะ เขาอยากฟังท่องชินบัญชรอยู
1: ่
0: ตัวแค่นี้เราสองคนยังท่องไม่ได้เลย
1: โอ้เก่งนะ
0: มันเล่นซะแล้ว
1: ไม่เก่งไม่เป็นเลย
0: แค่นโมยังไม่จะจบเลย
1: 3ครั้งเนี่ยนะ
0: ท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบ
1: เรียกนโมพวงอ่ะนะ
0: อ้าวนะครับดูแลสุขภาพกันนะใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: อ้าวรับประทานไซเลียมจอยนะ
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะก่อนนอน2เม็ดครับ
1: ไซเลียมจอย
0: มาแล้วไซเลียมจอยครับที่สั่งไว้ยังไม่ได้นะตอนนี้มาแล้วจ้าร
1: อรับของกันได้สั่งได้
0: 2กระปุก700กระปุกเดียว350นะซื้อ2กระปุกแถมกระปุก1
1: แถมให้
0: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มอันนี้เราก็มีจอยมิกฟรุต
1: แบบชงน้ำเป็นผงอะนะ
0: แบบเป็นผงเนี่ยมันมี5ซองแต่แบบแคปซูลมันมี30แคปซูล
1: ใช่
0: ใครธาตุหนักเนี่ยก็กินแบบผงละกันถ้าธาตุไม่หนักก็กินแบบแคปซูลไม่ออกถ่ายไม่ออกผายได้ลมอย่างเงี้ยมันเหม็นทีหลายตำบลเลยนะอ้าวรับประทานซะแล้วพยายามรับประทานของที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยมันจะได้ถ่ายคล่องนะจ๊ะ
1: จ้า
0: ใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานจ้
1: ายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ตอนนี้คนเป็นกันเยอะนะ
1: อ้าว
0: จริงจริง
1: กินแล้วมันไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยอันตราย
0: บางคนนี่ถ่ายมาเนี่ยนะมีเลือดติดออกมานี่น่ากลัวเนี่ยเอากินน้อยๆกินทุกวันเป็นประจำนี่เป็นยาระบาย
1: ใช่
0: นะครับกิน2เม็ด3เม็ดนี่ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานปล่อยไว้นานๆนี่มะเร็งลำไส้อย่าถามถึงนะ
1: ไปกันใหญ่ละ
0: ครับผมสำหรับท่านที่อยากจะดื่มโกโก้นะครับกลัวว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มได้เลยนะ
1: โกโก้นะ
0: ผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มโกลิต้าเอ็มได้หมดเลย
1: ผสมกันได้
0: ผสมกันได้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับ
1: เป็นไงอะนะ
0: ค่าใช้จ่ายติดลบ170ล้าน
1: โอ้โห
0: เพราะว่าพันเพดานผนังห้องผู้ป่วยขึ้นรา
1: ครับ
0: มีคนมาช่วยแล้วล่ะนะครับ5ล้านแล้วมาช่วยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์น่ะ
1: ติดลบ170ล้านน่ะ
0: โอ้นี่ฝ้าเป็นฝ้าเป็นเชื้อราเต็มเลย
1: เ
0: มื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมากรณีผู้โพสต์เฟซบุ๊ก
1: ภาพของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ย
0: มีเชื้อราเต็มเพดานและผนังต่อมาผู้บริหารโรงพยาบาลชี้แจงว่าสาเหตุมีการติดและเปิดแอร์ตลอดเวลา
1: ส่วนชั้นที่3ไม่มีแอร์
0: ทำให้ในช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานกับชั้น3กับชั้น4ก็เกิดความชื้น
1: จึงทำให้เกิดเชื้อราที่ผ่านมาเนี่ย
0: ทำความสะอาดตามวงรอบนะครับ
1: แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยนะ
0: แล้วก็มีฝนตกติดต่อกันหลายวันแป๊บหนึ่งนะกิ่งกลางกิ่งกลางมาจาก3กเสนา
1: เสนายุทธยาว่าไงอะน่ะ
0: ก็ขวดที่6แล้วมั้งเนี่ย
1: สั่งซื้อกันเนี่ยนะ
0: โรมิกออยล์นะ
1: โรมิกออยล์นะ
0: ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยนะตอนนี้นะมันเป็นฤดูฝนฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้เพดานมีความชื้นแล้วก็เชื้อราขึ้นเร็วปกติเร็วกว่าปกติขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหางบประมาณ
1: หางบประมาณ
0: มาดำเนินการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับนอกจากนี้ยังทราบว่าตึกต่างๆที่ก่อสร้างมาหลายสิบปีแล้วเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เตรียมที่จะทุบเพื่อก่อสร้างใหม
1: ่
0: จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารต่างๆพร้อมกับย้ายสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไปไว้ตึกต่าง
1: ๆ
0: รวมทั้งในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ย
1: แผ่นดินมันไหวเนี่ย
0: ปรากฏว่าอาคารพิเศษ50ปีขนาด4ชั้นเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงร้าว
0: แ
1: ม
0: ่รอยร้าวแล้วก็ทรุดบางส่วน
1: เตรียมที่จะทุบทิ้งทำลาย
0: เพื่อจะได้ก่อสร้างใหม่ไง
1: ทุบใหม่สร้างทุบและสร้างใหม่
0: จึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ผู้บริการผู้ป่วยแล้วหอผู้ป่วยไปไว้ตึกอื่นก่อน
1: เพื่อสามารถจะได้ดูแลและก็รักษาได
0: ้โดยกระทบกระเทือนครับผู้ให้บริการอย่างใดนะครับจึงต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงโดยงบประมาณเนี่ยจากเงินกองทุนโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนนะ
1: มีจากรัฐบาลบางส่วนด้วย
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกมาขอโทษและน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
1: พร้อมกันทั้งเปิดเผยสถานะทางด้านการเงินของโรงพยาบาล
0: ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยปีงบประมาณ2568เนี่ย
1: ติดลบอยู่เท่าไหร่นะ
0: 170ล้านบาท
1: ซึ่งก็ได้บริหารจัดโดย
0: จัดการสิ้นเดือนสิงหาคม69ที่ผ่านมาเนี่ย
1: เหลือติดลบเพียง
0: 26ล้านบาทโอ้ลดไปเยอะนะหมอเน
1: า
0: ะ
1: ท่านเก่งเงินเนี่ย
0: และ
1: สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: ทำให้มีการเผยแพร่และก็แชร์ข้อความของผอ.โรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายแล้วก็ ติดแอทแทกเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ
1: ์พร้อมกันนี้มีกระแสข่าวทักชวนให
0: ้ช่วยกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
1: เพชรบูรณ์นะ
0: เอ้ารวมด้วยช่วยกันนะ
1: สร้างช่วยการสร้างโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลนี่จริงๆสร้างโรงพยาบาลประโยชน์มากกว่าวัดเอาจริงๆนะ
1: ก็ได้ดูแลรักษาคนเนี่ยนะ
0: ครับสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยดีสร้างวัดหลวงพระคุณว่าไงรู้เปล่า
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปถวายเงิน2ล้าน3ล้านบาทเนี่ยพ่อแม่มึงกินอะไรยังเนี่ย
1: โอ้
0: เอาไปพ่อแม่มึงเหอะว่างั้นน่ะ
1: ท่านก็ว่าท่านอย่างนั้น
0: เออมีคนเอาไปให้แกสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไปหนีจ้อยไปเลยไม่เอาอะไรไปสักอย่าง
1: แม้กระทั่งล่างยังให้เป็นอาจารย์ใหญ่
0: ใช่นะครับบางไม่อยากพูดถึงพระเลยตอนเนี้ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: พูดถึงศาสนาเราเนี่ยดีแล้วเนาะเอาอย่าไปโทษโกรธศาสนาเลยคุณผู้ฟังทุกศาสนาเขาดีหมดแหละ มันอยู่คนเผยแผ
1: ่คนที่ปฏิบัติไม่ดีนี่แหละ
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ไปพูดมากๆก็ไม่ดีเหมือนกับไปทำลายศาสนาตัวเราเองนะ
1: ครับ
0: ครับบางรายมาบริจาคเป็นหลักหมื่นเลยนะ
1: ก็ดีแล้ว
0: ทำยอดบริจาคตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่12กันยายนถึง5ทุ่มของวันที่13เนี่ย มียอดบริจาคทั้งสิ้นทั้งหมด
1: เอาไรเออนะ
0: 2,276,646บาท64สตางค
1: ์แต่เยอะเหมือนกันนะ
0: โอ้เศษ64ตังค์นึกมาหวยออก64
1: สงสัย
0: อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ใจบุญโอนมาบริจาค กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: บริจาค กันมา
0: ครับ
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ย
0: อ้าวไปด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าไปรักษาป่วยไม่ต้องไปไม่อยากป่วยก็ดูแลสุขภาพกัน
1: ดูแลกัน
0: ไบโอกินกันไปสิ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยกิน
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ก็เติมเต็มให้กับร่างกายก็รับประทานกัน
0: ไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
1: มีที่ไหนบ้างอะนะ
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีขาย
0: แล้วก็จริงวันจันทร์ช่องแค
1: มีขาย
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: แล้วก็นู่นเดี๋ยวก็ไปวันเนี้ยตลาดนัดว่าปากทางกับวัดเวียงตำบลบ้านครัวน่ะ
1: เผอบ้านหมอสระบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็ไปซื้อไปอุดหนุนตะบิดาเขานะ
0: อ้าวนี่ท่องที่นั่นบัญชรก่อนเร็ว
1: เอ
0: าไปท่องแล้วไปไม่ต้องกินละไข่
1: สนใจแล้ว
0: เซเว่นไม่ต้องเข้าแล้วนะ
1: ตลาดเตเตเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังที่คิดจะซื้อบ้านมือสองนะ
1: เป็นไง
0: อ่ะคิดนานๆหน่อยผมคนนึงไม่ซื้อคนนึงอ่ะ
1: บ้านมือสองเนี่ยนะ
0: โอ้มันน่ากลัวล่ะ
1: น่ากลัวแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้เดี๋ยวกลางคืนมาก
1: ุ๊กจะมีเรื่องประหลาดไง
0: บางคนไม่กลัวผีก็ซื้อไป
1: เ
0: ออแต่นี่เจ้าของเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ก็ไปเป็นบ้านที่เขาเอามาจากกองบังคับคดีอ่ะพอเข้าไปอยู่แค่นั้นแหละ
1: พอเข้าไปอยู่เท่านั้นนะ
0: มีเรื่องประหลาดเลยแล้วก็ไปพบโครงกระดูกด้วย
1: มีอยู่ในบ้านเนี้ยนะ
0: เออ
1: แกไม่ได้ไปดูก่อนหรือไง
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: โครงกระดูกมนุษย์ในบ้านร้างเนี่ยนะ
0: เห็นว่ามันถูกดีอ่ะแซ
1: ่
0: บ้านร้างเลขเนี้ยเลขที่96ใกล้ตลาดชุมชนแห่งหนึ่ง
1: หมู่ที่6ตำบล
0: สันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1: ภายหลังจากมีผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านหลังดังกล่าว
0: จากกรมบังคับคดีมาเข้ามาตรวจสอบบ้านพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่เป็นข่าวกันมา2วันที่แล้วอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณประกาแก้ว
1: อายุ54ปี
0: เจ้าของบ้านคนใหม่ที่ซื้อบ้านหลังนี้มาจากกรมบังคับคดี
1: บอกว่าที่6สิงหาคมที่ผ่านมา
0: บอกว่าวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: หลังจากที่ตนจ่ายเงินในกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วซึ่งคิดว่าต้องมีทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน
1: อยู่บ้างนะ
0: มันต้องมีอะไรบ้างหรอวะตนก็จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แม่ปิง
1: เพื่อขออนุญาตให้ตำรวจและกับผู้ใหญ่บ้านเน
0: ี่
1: ย
0: มาเป็นพยานหน่อย
1: มาเป็นพยานให้หน่อย
0: จะได้รวบรวมทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเดิมที่มีในบ้านพักย้ายไปที่อื่นซะ
1: ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านหลังนี้เป็นยังไง
0: ข้อมูลที่ประมูลมามีความตั้งใจจะรีโนเวทใหม
1: ่
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งสองวันเนี่ย
1: มีข่าวว่าม
0: ีชาวบ้านเดินเข้ามาผ่านบ้านหลังดังกล่าวบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าไหม
1: เหม็นเน่าโชยออกมาย
0: ิ่งได้พูดเล่นกันว่ากลัวใครจะเข้าไปผูกคอตายในบ้านหรือเปล่า
1: พูดเล่นกันว่าอย่างนั้นนะ
0: โอ้ยขนแขนแตนอัพเลยพ่อคุณเอ๋ย
1: แล้วยังไง
0: ในคืนก่อนที่ไปลงบันทึกประจำวันที่จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ย
1: ก็ยังมี
0: ฝัน
1: ยังฝัน
0: เออว่ามีขนแขนย้ายด้วย
1: มาว่าไง
0: มาบอกว่าจะให้ถูกวันที่หนึ่ง
1: แล้วจะทำยังไง
0: จะเอาอะไรมาแลกไหม
1: อ่า
0: โดยตนยังบอกคุณยายไม่เอาอะไรสักอย่าง
1: ไม่เอาเลยไง
0: หลังจากตัดกุญแจบ้านเข้าไปรู้สึกใจตนก
1: ตกกระจาย
0: เลยเจอโครงกระดูกติดเตียงไม
1: ้อ้าว
0: จากการสอบถามเบื้องต้นคาดว่าเป็นคุณยายศรีวัน
1: คุณยายศรีวันเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยนะ
0: พี่หลานคนคิดว่าคุณยายย้ายออกไปแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วก็เสียแล้วลูกชายได้เผาแล้วที่วัดป่าแพ่ง
1: ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้น
0: ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครทราบ
1: จนกระทั่งเมื่อวานนี้
0: ตนก็ได้แผ่วถางหญ้าแล้วก็มีการจุดธูป
1: จุดธูป
0: นำของมาเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
1: แล้วก็มีชาวบ้านบอกว่า
0: ให้เข้าไปดูบ้านด้วยเพราะได้กลิ่นเหม็นลอยมา
1: แล้วก็ไม่รู้อะไรตายหรือเปล่า
0: ครับ
1: ในบ้านเนี่ย
0: ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะ
1: แล้วไง
0: กระทั่งประตูเปิด
1: ต้องผงะสิ
0: ก็น่าแปลกใจละบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู
1: ่แล้วก
0: ็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่หายไปเลย
1: และจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไง
0: พยายามโทรสอบถามและเช็คประวัติลูกชายคุณศรีวัน
1: พบว่าก
0: ำลังติดคุกไม่ว่าง
1: อ้าว
0: ติดคุกอยู่จังหวัดตากผมไม่ว่าง
1: ติดคุกอยู่เนี่ยนะ
0: ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้ว
1: อ้าว
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติของคุณยายได้
1: ทางด้านชาวบ้านว่ายังไง
0: ช่วยกันตามหาญาติคุณยายและทางตำรวจสภแม่ปิงก็
1: เดินทางไปสอบปากคำลูกชายซึ่งเป็นชายของยายที่คุกกันเนี่ย
0: ยืนยันว่าลูกตนเนี่ยหรือยืนยันตนหน่อยว่าศพที่เห็นเนี่ยเป็นยายสีทันจริงหรือเปล่า
1: ใช่คุณยายของคนที่ติดคุกไหม
0: ส่วนของกระดูกคุณยายขณะนี้อยู่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1: ่ก็ต้องรอผลทันสูตรอีกครั้งหนึ่ง
0: เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าใช่ยายศรีวันหรือไม
1: ่อย่างไรก็ตาม
0: คนซื้อบ้านบอกทีเด็ดบ้านหลังนี้เลขที่96
1: 96ไง
0: กับคุณยายอายุ93หากถูกจะทำบุญใหญ่ให้คุณยายแล้วเป็นไงแล้วออกอ่ะ
1: ออก64น่ะ
0: น่าโถหลอกแม้กระทั่งคนอ่านข่าว
1: ปัดโถ
0: ออ
1: ก64น่ะ
0: ขณะที่นักสืบชาวเน็ตค้นภาพทาง Google Street View ซ
1: ึ่
0: งบันทึกภาพติดบ้านคุณยายแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2554
1: ยังติดบ้านอยู่
0: นะถ่ายรูปออกมาติดบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของ
1: แล้วก็ยังติดภาพของคุณยายศรีวันเนี่ย
0: ที่นั่งอยู่บนแย่งนะกันแย่งนั่งนะที่เดียวกันที่พบในโครงกระดูกกันแหละครับ
1: อ้าว
0: หลังจากปี6263ก็พบว่าบ้านเริ่มปิดแล้วก็ปล่อยร้างตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
1: ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยนะแปลกเหมือนกัน
0: โชเล่บอกถูกหวยยังไปซื้อบ้านมือสองไปไม่รอดทีเนี้ย
1: ถูกมันก็ไม่พอซื้ออ่ะ
0: ไปซื้อวัดแล้วกันวัดมือสอง
1: วัดมือสองไงวัดต
0: ะ
1: สังขาลาง
0: ผมว่าจะซื้อถือหวยงวดหน้าจะถูกหน่อยเด้อ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะสร้างกุฏิให้พระเช่าสักหน่อย
1: เอาให้เช่าไงก็บาปเนาะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691

0: วานนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับตำรวจนายหนึ่งนะครับจากนู่นสภ.ภูกระดึงจังหวัดเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: อายุแกก็54ปีแล้วเพิ่งติดดาวหมาดๆเลยร้อยตำรวจตรีครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
1: จังหวัดเลย
0: ชาวบ้านมาแจ้งเหตุมีชายคนหนึ่งเมา
1: ไง
0: อารวาสดิ
1: อ้าว
0: ใช้เข้าไปแกก็ไปเข้าควบคุมตัวนะเป็นตำรวจเนาะ
1: ไปจับกลุ่ม
0: ครับชื่อร้อยตำรวจตีแสนชัยยุลีเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.ภูกระดึงแล้วก็พาตำรวจสายตรวจเข้าไประงับเหตุชายวัย24ปีที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาโกระหว่างเข้าตรวจค้นชายคนดังกล่าวนี่ขัดขืนอย่างรุนแรง
1: ขัดขืนไง
0: ก็กอดปั้มกันนะที่ตำรวจก็เรียนมานี
1: ่ต่อสู้กัน
0: แต่ก็54แล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วระหว่างนั้นร้อยตำรวจตีแสนชัยเกิดอาการวูบแล้วก็หมดแรง
1: เอา
0: เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนาโก
1: เอาไปส่งโรงพยาบาล
0: เอออยู่จากที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะห่างประมาณ300เมตรพอไปถึงร้อยตำรวจตีแสนชัยยังมีสติบอกเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูโรคหัวใจกำเริบเว้ยเฮ้ยวันนี้มันได้พกยาอมใต้ลิ้นมาด้วยเว้ย
1: เรียกดายกเลย
0: เอาเหรอเมื่อกี้เรียกอ่ะ
1: ไอ้หนู
0: เรียกลูกน้องแก
1: อ๋อ
0: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ให้ยาแล้วก็ประสานรถแต่ไม่นานครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: กลับทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็หมดสติเสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: แม้แพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: กับครอบครัวด้วย
0: ไม่มีใครรู้หรอกว่าการออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งเนี้ยกลายจะเป็นวันที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวอีกเลย
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้หมวดแสนชัยด้วยเนาะขอสะดุดดีกับการทำหน้าที่จนถึงภารกิจสุดท้ายอย่างนี้ก็
1: วาระสุดท้ายเลยในหน้าที่เนี่ย
0: หน้าที่อยู่แล้วเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกหามันคง
1: เนี่ยนะตำรวจไทย
0: เยี่ยมยอดผู้หมวดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆรุ่นน้องมัน
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปกักด่านตั้งด่านแล้วก็ใครหรอก
1: นั่นเจ้
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วด่านนะสบายใจ
1: สบายใจ
0: มีบางคนขี่รถดองแดงไม่ได้ขับเร็วเลยนะ
1: เรียกก็ตรวจง่าย
0: เด่นไปเท่าไหร่นะ
1: 2,000 บาทเลยไม่รู้ตำรวจที่ไหน
0: ข้อหาอะไรนะ
1: ข้อหาทำให้เสียงดัง
0: ตัวเองไม่ได้ทำสักหน่อยไม่รู้ตำรวจที่ไหนไม่รู้นะตั้งด่านตรงก่อนถึงลพบุรีอินเหร
1: อเอาว่ากันไปนะ
0: ตำรวจแจ้งที่มาในการจับพตท.พันตำรวจโทสังกัดตำรวจภูธรภาค5พร้อมสมุนรวมทั้งหมด
1: 4คนเนี่ยนะ
0: ไม่ไปอุ้มรีดชาวจีนแต่เหยื่อไหวพริบดีกว่าครับ
1: นั่นเจ้
0: ตำรวจก็มาแจ้งแล้วนะ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง
0: กรณีตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน
1: ์กรณีบุกจับ
0: รองผู้กำกับเป็นระดับรองผู้กำกับไปนะ
1: โดนจับด้วย
0: พร้อมพวกอีก4คนหลังถูกออกหมายจับเป็นพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยมิชอบ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
0: ่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวดังนี
1: ้ว่ายังไงบ้างอ่ะ
0: สืบเนื่องจากวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ได้มี
0: นายหยวนเหวินสัญชาติจีนครับ
1: สัญชาติจีนได้มาพบพนักงานสอบสวน
0: เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับชายไทยจำนวน4คน
1: ได้ใช้รถเก๋งสีน้ำเงินมาจอดขวางรถของตนเอง
0: และได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบหนังสือเดินทางพร้อมอ้างว่านายหยวนเหวินนี่นะ
1: มีหมายจับนะ
0: หมายจับสากลจะต้องถูกจับกุม
1: หลังจากนั้น
0: นายหยวนเหวินนี่นะนายหยวนเหวินนี่นะ
1: ก็ได้เก็บหนังสือเดินทางไว้ที่บ้าน
0: จึงได้แสดงภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือให้ดู
1: ให้ตำรวจดู
0: กลุ่มชายดังกล่าวแจ้งว่าพาไปที่บ้านพักดีกว่า
1: อ้าว
0: เพื่อจะได้ตรวจดูหนังสือเดินทางตัวจริง
1: พอไปถึงบ้านชายทั้ง4คนเนี่ย
0: ได้เจรจาเรียกเงินจากนายหยวนเหวิน
1: เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทเนี่ย
0: แต่ต่อรองเหลือ
1: 35,000 บาท350,000
0: ซึ่งในบ้านในหยวนเหวินเนี่ยมีเงินสดเพียง
1: 180,000 บาท
0: และเงินดอลลาร์สหรัฐอีก
1: 1,300 ดอลลาร์เนี่ย
0: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ
1: 40,000 บาทเนี่ย
0: รวมเงินไทยทั้งหมด
1: 220,000 บาท
0: ส่วนที่เหลือจะไปยืมจากเพื่อนซึ่งอยู่ที่บ่อตกกุ้งในพื้นที่อำเภอสันกำแพงครับ
1: แต่ระหว่างทางเนี่ย
0: นายหยวนเหวิน
1: เป็นไง
0: ได้พกเงินสดใส่กระเป๋าไปด้วย
1: อ้าว
0: กลุ่มชายดังกล่าวก็พาในหยวนหวนเนี่ยนะ
1: ไปที่บ่อตกกุ้ง
0: เพื่อรับเงินจากเพื่อนในส่วนที่เหลือพอหยวนหวนเข้าไปพบเพื่อนเพียงลำพัง
1: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ย
0: มีกล้องวงจรปิดจำนวนมากในหยวนหวน
1: ก็ก ็ได้เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังแล้ว
0: แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจมาตรวจสอบ
1: แล้วก็ตำรวจทั้ง4นายก็ไหวตัวทัน
0: หลบหนีออกไปพร้อมกับนำเงินสดดังกล่าวไปด้วย
1: เงินอยู่ในรถไงนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: จากการสืบสวนทราบว่าผู้กระทำความผิดในคดีนี้
1: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโท
0: และดาบตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5
1: แล้วก็มีพลเรือนอีก2รายเป็นล่ามเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: ีกคนนึงเป็นโซ่อีกคนนึงเป็นล่ามไง
1: 2คนเลย
0: ต่อมาวันที่2กันยาพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องหมายจับต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค5
1: และศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว
0: ศาลจึงอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง4คน
1: ฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
0: ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือ
1: เพื่อให้บุคคลอื่นได้บอบหรือหาทรัพย์สินนะหาทรัพย์สิน
0: เขาเขียนไม่ติดกันเลยเน
1: า
0: ะเขียนกระโดดไปกระโดดมา
1: แล้วก็เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: แล้วก็ทำผิดร่วมกับพลเรือนอีก2รายที่เป็นผู้สนับสนุนนะนะแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อยู่ในอำนาจของปปช.
1: ก็ส่งเรื่องไปยังปปช.
0: จังหวัดเชียงใหม
1: ่พิจารณาตามอำนาจหน้าที
0: ่ต่อมาวันที่9กันยายนคณะกรรมการปปช.ก็มีมติส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่า
1: พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่อง
0: ไม่ร้ายแรงกระทั่งวันที่11กันยายน
1: ผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ย
0: เข้าไปมอบตัวพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
1: พร้อมทนายความ
0: โดยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ของพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพง
0: คดีนี้นะ
1: เป็นไง
0: มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ต้องหา
0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าม
1: า
0: จะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้ง
1: 2ฝ่ายอ่ะนะ
0: ไม่เข้าข้างใคร
1: ทั้งตำรวจแล้วก็ชาวจีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: ว่ากันไปภาค5ภาคเหนือตอนบนเนาะ
1: ภาคเหนือนู่นน่ะ
0: ภาค6ก็ภาคเหนือตอนกลางไอ้ตอนล่างภาค7ต้องถามปาริวัฒน์เค้า
1: ภาค7แถวกาญจนบุรี
0: ภาค9ภาค9อ่ะ
1: ภาค9นู่นน่ะไปทางใต้อยู่น่ะ
0: 97.75 นี่ไง
1: อ
0: ากาศที่สตูลเนี่ย
1: นั่นแ
0: ท้เดี๋ยวฝนตกฝนหายตกมันจะไปเยี่ยมนะ
1: ไปเยี่ยมกันไง
0: ครับ
1: ให้ฝนหายก่อนไง
0: ฝนหายก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อสตูลมาฝาก
1: สตูลเลย
0: โทรหาลุงช้างครับ081-290-1691 อยากได้ปุ๋ยดีๆก็โทรมา อยากได้ลิเกดังเล่นดีเวทียิ่งใหญ่อลังการโทรไปที่081-924-4377 081-924-4377
1: นะ
0: เหลือเวลานิดนึงบอกงานกฐินก็หน่อยครับ
1: เออร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคม
0: โอ้2วัด
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็31ตุลาคมก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองบ้านตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวพอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบางไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางรี่ตำบลบางรี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอป่าข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธง ตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุ
0: ร
1: ี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ีครับแล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุ
0: ร
1: ีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: คืน2วันก็ไปดูลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: 8มกราคม2570ครับไปดูลิเกโชเลชารัก
1: กันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี
0: เจ้าภาพไม่โทรหาผมจริงๆนะ
1: พี่สมพงษ์นะพี่สมพงษ์พี่นารุบนทองกูล
0: โอ้อุตส่าห์ซื้อเครื่องมือมาใหม่โทรมาเลยจะไปสักหน่อย
1: สงสัยไม่ได้ฟังเลย
0: ไม่ได้ฟังสิ
1: ว่าจะขายของอ้าวขอบคุณนะ
0: อ้าวใครจะซื้อปุ๋ยตอนนี้รีบเลยนะ
1: ปุ๋ยลุง
0: เดี๋ยวหมดเขตแล้วนะจะบอกให้นะครับวิทยุก็สั่งจองกันได
1: ้วิทยุนี่จะเป็นเครื่องละ600นะ
0: ซื้ออย่างอื่นไปด้วยรวมก็ได้ก็เหลือ500
1: ซื้ออย่างอื่นไปด้วย
0: ครับ
1: จะเป็นไทยทิพย์โอสถทักสามกระปุกอย่างเงี้ยนะ
0: สามกล่องก็ได
1: ้สามกล่องก็ได้ได้วิทยุแค่500
0: นะมาลากีนกสักสองกระปุกอะไรเงี้ยนะ
1: ได้เลย
0: กระปุกเดียวยังได้เลยนะมีวิทยุไปด้วยก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ครับ
0: วันนี้นะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานนี่เป็นกันเยอะ
1: เป็นการ
0: ความดันเป็นกันแย่พอดีดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานมารักกินนกคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้
0: ก่อนนอนคืนนี้นะครับงดอาหารเค็มๆจ้ะให้ไตได้พักผ่อนบ้าง
1: ใช่
0: ดื่มโกโก้ร้อนๆดีที่สุดโกโก้ชู
1: ้เ
0: ดี๋ยว
1: นะ
0: ลาไปก่อนชั่วโมงนี้เนาะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: นะครับปาจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: มีให้ฟัง
0: เมื่อวานฟังจนเบื่อแล้วนะครับแล้วก็ที่ทุ่งสงในพรุ่งนี้เจอกัน
1: พบกัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
3: มิโน่ลาย07
4: 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น สนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
11: สถานีวิทยุเจรตาสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปลัดมหาดไทยสั่ง3 มาตรการเชิงรุกผู้ว่าทั่วประเทศจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
3: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสุก
16: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
17: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
18: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง3 มาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกประเภทเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวพร้อมขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายบูรณาการทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นเด็ดขาดต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
19: ในอันสิทธิสัมพันธ์ธนัตปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่พร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวม3แนวทางได้แก่เร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางและดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติทุกกรณีต้องมิได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับผลประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรจากสสส.ติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
20: เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าและหายใจเอาไอระเหยสารระเหยที่มีสารเคมีมากมายรวมถึงนิโคตินสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปสู่สมองภายในไม่กี่วินาทีผ่านจมูกปากทางเดินหายใจปอดเข้าสู่กระแสเลือดและสมองสารเสพติดนิโคตินเสพติดง่ายและรบกวนการทำงานของระดับสารโดปามีนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ควบคุมทำให้เกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขเมื่อสารนี้ถูกกระตุ้นบ่อยขึ้นความต้องการนิโคตินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทำให้เกิดความพึงพอใจในการเสพติดง่ายส่งผลต่อความจำสมาธินิโคตินจะรบกวนสารเคมีในร่างกายก่อให้เกิดความกังวลจากการขาดนิโคตินทำให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายากในที่สุดการเรียนรู้ก็จะแย่ลงกระทบกับอารมณ์สุขภาพจิตผลพวงต่อเนื่องจากการเสพติดสารนิโคตินคือเมื่อระดับโดปามีนขึ้นลงและไม่ได้รับนิโคตินในหลายรายจะหงุดหงิดฉุนเฉียวทำให้เครียดง่ายและเครียดไวทำลายการพัฒนาสมองของวัยรุ่นนิโคตินหากเสพในระยะยาวยังกระทบต่อโครงสร้างสมองรบกวนตัวรับและระบบสื่อสารนำทาง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยวันนี้มาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยผมเพชรอดิศรนะครับอยู่กันเป็นประจำทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้และเวลาเดียวกันนี้นะครับคุณฟังครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอมรสุมชีวิตโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวก็มีนะครับมรสุมของแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาโดยที่เราไม่รู้แต่ละวันจะเกิดอะไร

ไฟไหม้เคหสถานบ้านเรือนหรือว่าไฟป่าไหม้สวนไร่พืชสวนของเราเสียหายนี่แหละครับบางครั้งในชีวิตต่างๆเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ

นมาแล้วต้องยอมรับกับมันให้ได้นะครับในสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเราจะเห็นกันทุกๆวันนะครับว่าอุบัติเหตุนะครับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักลูกหลานญาติมิตรต่างๆอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างหรือว่าไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสต่างๆเนี่ยแหละครับสิ่งต่างๆตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจไม่ได้คาดคิดเราจึงพึงมีสติอยู่เสมอนะครับโดยที่เราไม่ประมาทเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์มากทุกน้อยย่อมเกิดได้อย่างแน่นอนในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีความคิดนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับเชื่อว่าสิ่งต่างๆตรงเนี้ยนะครับมันก็จะนำพาให้เรามีความทุกข์มากความทุกข์น้อยแต่ละเหตุการณ์นั้นมันจะส่งผลให้เรามีความทุกข์มากหรือว่าความทุกข์น้อยก็แตกต่างกันไปแต่พระพุทธองค์ทรงให้เรามีสติอยู่เสมอและให้เข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้นะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็มีหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นมารดาเนี่ยก็รักลูกมากลูกยังเล็กอยู่นะครับก็มาด่วนจากไปเสียชีวิตนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มลูกไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนเสียใจมากนะครับกับการจากไปของบุตรของเขาลูกของเขานะครับทำไงได้นะพอชีวิตมันเกิดขึ้นก็ร้องไห้จนจะทำยังไงให้มันหายทุกข์นะครับก็มีโอกาสหลายๆคนก็แนะนำว่าให้ไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเจอนะครับไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าพระเจ้าก็ลองให้รู้ต่างๆรู้สัจธรรมแล้วก็พูดให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกๆคนนั้นย่อมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทุกๆบ้านนะครับก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปหาถั่วนะครับเมล็ดนึงนะครับซึ่งแต่ละบ้านก็ไปหานะครับแม่นางคนนี้ก็ไปหาแล้วก็ไปถามว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็พบว่ามีความตายกันทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตบิดามารดาลูกหลานต่างๆเป็นเหมือนกันจนผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ก็เลยเข้าใจแล้วก็มาฟังธรรมจนได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาบันได้เองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรพึงมีสติอยู่เสมอว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ย

ับเราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเราต้องมีความระลึกอยู่เสมอนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวของเราได้สม่ำเสมอเราจะได้มีสติแล้วก็รับมือกับมันให้ได้อย่างเช่นพุทธองค์บอกว่าให้นึกถึงมรณานุสติอยู่เสมอนะครับให้รู้จักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราอยู่สม่ำเสมอวันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้เราอาจจะลาลับจากโลกนี้ไปก็ได้นะครับให้พึงนะครับรู้และมีสติเตือนตนตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะจากโลกนี้ไปตอนไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเห็นไหมฮะคนที่เกิดมาบางทีเนี่ยอยู่ในครรภ์ยังไม่ทันได้ลืมตามาดูโลกก็เสียชีวิตในครรภ์ก็มีบางคนออกมาดูโลกแค่วันเดียวก็เสียชีวิตทันทีก็มีกับแม่แม่ก็ตายลูกก็ตายก็มีเห็นไหมฮะอยู่ที่ผลกรรมทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยบางคนเกิดมา1ขวบ2ขวบ3ขวบ10ขวบแล้วแต่ชีวิตที่แตกต่างกันไปว่ามีอายุได้ขนาดไหนและมีผลแห่งกรรมนั้นมาสนองเมื่อไหร่นะครับเนี่ยแหละนะครับทำไมต้องมีชีวิตที่สั้นทำไมต้องมีชีวิตบางคนอายุยืนยาวร้อยกว่าปีบางคนอายุแค่1วันก็ตายแล้ว10ขวบ10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีถึง70 70ถึง80 80ถึง90 90ถึง100 100ถึง100กว่าปีก็แล้วแต่ว่าใครจะมีอายุหรือว่าสร้างกุศลมาแล้วก็มาใช้อยู่ในความเป็นอัตภาพของมนุษย์ได้กี่ปีนั่นเองนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็อย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าการตายเนี่ยก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตายจากอุบัติเหตุก็ยังเช่นขับรถไปอุบัติเหตุเรียกว่าไปเจอเรือล่มเสียชีวิตกันอย่างทหารเห็นไหมฮะไปล่มกันเรือลบเรือลำใหญ่ก็ไปจมน้ำเสียชีวิตกันตกเครื่องบินบ้างเฮลิคอปเตอร์ตกบ้างนะครับอุบัติเหตุต่างๆอย่างคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไฟไหม้ไฟคอกตายนั่นแหละอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟตกรางเสียชีวิตขับรถข้ามทางรถไฟไม่พ้นอุบัติเหตุชนเสียชีวิตได้เนี่ยก็1ตายจากอุบัติเหตุ2ตายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมมาสึนามิมาแผ่นดินไหวมาตายเป็นพันๆใช่ไหมฮะบางคนก็เสียชีวิตเนี่ยแหละภัยธรรมชาติโดยที่เราก็ไม่คาดคิดได้ต้องให้นึกถึงให้มีสติอยู่เสมอ2แล้วใช่ไหมฮะ3ตายจากทำตัวเองตายเช่นฆ่าตัวเองตายใช้ปืนยิงใช้อาวุธแทงกินยาตายแขวนคอตายหลากหลายลมควันตัวเองตายกระโดดให้รถไฟชนตายเนี่ยเรียกว่าทำตัวเองตายข้อที่3ข้อที่4ก็ตายจากถูกกระทำให้ตายก็ถูกฆ่าตายเช่นฆ่าล้างฟันแทงกันยิงกันวางยาพิษเนี่ยแอมไซยาไนด์อย่างเงี้ยที่วางยาพิษเนี่ยนะครับเนี่ยถูกกระทำให้ตายก็เป็นทำกรรมอย่างไรได้ผลกรรมแบบนั้นได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับมันก็ส่งผลมาในชาติปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตายจากโรคภัยไข้เจ็บครับข้อที่5โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากการติดเชื้อบ้างเกิดจากความเสื่อมของร่างกายบ้างนะครับภาวะร่างกายที่มันเสื่อมที่มันถอยไปเรื่อยๆนะครับก็6ก็ตายหมดอายุไขนะครับก็เสียชีวิตเนี่ยแหละครับไม่พ้นจากนี้ไปได้นะครับฉะนั้นให้เราพึงนึกถึงมรณานุสติไว้สม่ำเสมอนะครับว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะมาหลีกหนีความตายได้นะครับเพราะความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เราจะเห็นทุกๆวันว่าโลกใบนี้มีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายกันทุกๆวันอยู่แล้วครับหลีกหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความตายใน6ลักษณะที่ผมบอกไปหลีกหนีไม่พ้นแน่นอนฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอ

0: อย่าประมาทอย่าประมาทโดยอย่างไรครับในเมื่อเราเกิดมามีความโชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีสติมีสมาธิและก็รักษาพรหมจรรย์ได้เพชรเอลิสอนจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับให้มาเดินทางสายนี้ร่วมกันเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับโดยการที่เราศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างลงมั่นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมะเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับลองศึกษาและเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อในคำสอนของพระองค์ทรงจำธรรมนั้นไว้สดับฟังคำตถาคตแล้วทรงจำไว้แล้วไปใคร่ควรแล้วเราไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเห็นผลรู้ชัดอย่างไรแล้วค่อยศรัทธาแล้วค่อยเชื่อในคำสอนของพระองค์ครับนี่เป็นศาสนาพุทธที่สามารถพิสูจน์ได้พระพุทธองค์บอกว่าธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองถ้าถูกปิดบังก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันเปิดเผยธรรมะของพระองค์จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นธรรมะที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับเป็นธรรมะที่ยาวนานการตลอดไปนะครับเรียกว่าอีกการนานไกลยังอยู่ครับสัจธรรมของพระองค์ยังอยู่และธรรมะของพระองค์จะยังอยู่ตรงนี้ถ้าเราช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดธรรมะของพระองค์ถ้าทุกบ้านมีธรรมะของพระองค์ที่แท้จริงแล้วทุกครอบครัวทุกบ้านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกสังคมทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจะเบ่งบานไปด้วยนะครับความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยนะครับเนี่ยแหละนะครับเราต้องรีบเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงว่าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดแล้วนะครับมาศรัทธากันอย่างลงมั่นครับและเราจะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไปด้วยกันนะครับเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นอรหันต์นะครับในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ช่วยกันนะครับบอกต่อนำความสิ่งตรงนี้เพราะธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย2แล้วเราก็โชคดีแล้วนะแล้วเราโชคดีต่อไปก็คืออยู่ในพระพุทธศาสนาและอยู่แล้วเนี่ยอย่าอยู่อย่างเดียวเราต้องมีโอกาสได้เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้นั่งโสดลงฟังทรงและทรงจำทำนั้นไว้แล้วก็มาปฏิบัติใคร่ควรและจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นทำให้เรามีความสุขมากครับความทุกข์จะน้อยลงนะครับคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยฉะนั้นทางเดินตรงนี้เพชรสอนจึงอยากเชิญชวนว่าเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะเป็นพระโสดาบันไปด้วยกันนะครับแล้วก็พระโสดาบันนั้นเราควรทำอย่างไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในห่วงแห่งเวลาที่อยู่กับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนั้นก็จะมีเส้นทางให้เราเดินนะครับให้พ้นก้าวข้ามจากกองทุกข์นะครับให้ทุกข์เนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขให้มากนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาใคร่ควรนำไปปฏิบัตินะครับเอาละครับเมื่อเราโชคดีแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเราควรปฏิบัติอย่างลงมั่นนะครับ1ศรัทธาศรัทธาพุทธองค์อย่างลงมั่นและไม่หวั่นไหวเหมือนเสา16ศอกปักลงไป8ศอกในดินแล้วก็สูงขึ้นมาอีก8ศอกแม้จะมีพายุกระหน่ำลมแรงขนาดไหนเราก็จะตั านแรงลมนั้นจะไม่หวั่นไหวไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดแล้วจะศรัทธาในแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์เพียงเท่านั้นอย่างลงมั่นเพราะสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลครับอยู่ที่ผลกับการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำเท่านั้นก็จะส่งผลเมื่อเราทำดีเราก็อยู่ฝ่ายกุศลเมื่อเราทำไม่ดีก็อยู่ฝ่ายเป็นอกุศลก็คือฝ่ายบาปนั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างความที่ให้เราเป็นโสดาบันเราต้องปฏิบัติกุศลกรรมบท10นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่เพ่งเล็งโลภอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหอาฆาตแค้นพยาบาทใครแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฐิไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีหรอกนรกไม่มีอย่าทำอย่าคิดแบบนี้กรรมไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงอย่าคิดแบบนี้นั่นคือมิจฉาทิฐิครับเป็นนี่แหละนะครับฉะนั้นเราต้องเพียรทำกุศลกรรมบท10ไว้จะเป็นทางเดินก้าวขึ้นไปสู่ในความเป็นอริยบุคคลนั่นเองนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วแล้วเราอย่าลืมครับพุทธองค์ให้เรามีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยศรัทธาแล้วใช่ไหมศรัทธาพุทธองค์แล้วอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยแหละนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วก็สะสมสุตตะครับสุตตะก็คือแปลว่าอาวุธอาวุธเนี่ยก็จะนำพาอาวุธที่มันติดทางปัญญาของเรานะครับเรียกว่าพระสูตรเนี่ยแหละนะครับคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับอย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือจะเป็นนี่สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์ไม่เหินห่างจากฌานนะครับเช้ากลางวันเย็นรู้แล้วก็มีอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับแล้วก็สุญญคารวัตงอกงามนะครับให้อยู่หลีกเล้นบ้างบ้านว่างเรือนว่างห้องว่างๆนั่งเงียบๆแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็สะสมพระสูตรไว้จดจำทำนั้นไว้เราควรสะสมบารมีอย่างไรทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีอดทนบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีหรือว่าจะสะสมกุศลนะครับที่มันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ของเราให้สะสมทุกวันทุกวันให้สร้างกุศลทุกๆวันนะครับกตัญญูไมยศีลไมยภาวนาไมยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับทำดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอนุโมทนาไมยฟังธรรมนี่ก็เกิดกุศลด้วยเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เกิดกุศลด้วยเช่นกันนะครับฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ความคิดเห็นถูกต้องก็เห็นถูกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงนี่แหละนะครับก็จะเป็นกุศลในจิตในใจของเราด้วยเช่นกันเป็นการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนะครับปฏิบัติได้รีบปฏิบัตินะครับเพราะเราอย่าประมาทกับชีวิตพระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าการที่เราจุติจากโลกนี้เนี่ยนะครับเราจะอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอีกก็ได้แต่ถ้าเราลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นยากพุทธองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับผมแต่มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยพระพุทธองค์ทรงรู้เพราะเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมนุษย์ตายแล้วเนี่ยจะต้องไปสู่อบายทุคติวิบัตินรกเช่น สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีนะครับและเราจะเลือกทางไหนล่ะครับแล้วก็อีกการนานไกลมากๆที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเพราะว่าถ้าเราได้ ความเป็นอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขบเคี้ยวกินกันไงมันก็มีแต่ความเข็นฆ่าฆ่าฟันมันก็ผูกจิตผูกใจมีความอาฆาตแค้นอยู่ในนั้นมันก็จะอยู่ในจิตในความรู้สึกแบบนั้นก็ยังต้องอยู่ในอัตภาพยังต้องเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นอบายทุกขติวินิบาตโลกนะครับสัตว์เดรัจฉานเป็ดวิสัยสัตว์นรกและความทนทุกข์ทรมานนะครับที่อยู่ในแดนนรกนั้นก็เป็นความทุกข์ทรมานที่มากมายนะครับพระพุทธองค์ทรงเปรียบให้รู้ว่าเนี่ยให้เราดูว่าถ้าอยู่ในสัตว์นรกเนี่ยนะครับก็เหมือนเราตกหลุมลงไปแล้วก็มีไฟร้อนแรงนะครับอยู่ในนั้นอยู่ในหลุมนั้นนะครับเผาผลาญอย่างรุนแรงและแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนสัตว์ที่ตกลงไปแล้วอยู่ในหลุมมูกคนตมถ้าเป็นเปรตวิสัยคติเปรตวิสัยก็เหมือนคนนั่งอยู่ในใต้ต้นไม้แต่ไม่มีใบไม้สักใบและถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นหน่อยนี่ความเป็นมนุษย์ก็ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่เป็นเทวดาพระองค์บอกว่าก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นั่งอยู่ในปราสาทฉะนั้นเราจะเลือกทางไหนครับที่เราจะเป็นทางเดินของเราและเราจะเป็นอริยบุคคลแต่ถ้าเราอยากพ้นนะครับไม่อยากลงไปเลยแม้แต่ชาติเดียวสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยเราต้องก้าวข้ามให้ได้ก้าวข้ามความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่ระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันครับเพราะว่าถ้าเราเป็นโสดาบันเมื่อไหร่พระองค์ทรงให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยนะครับว่าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่ว่าจะเป็นเทวดาเสจะมนุษย์เสจะเกิดแค่2ที่2ภพนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เกิน7ชาติครับเพราะว่าจะถูกเรียกว่าระบบสมตานิยามเนี่ยจะจัดสรรเรานำพาเราไปเพราะถ้าเราได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับเราจะรู้ตัวและจะเข้าใจในตัวเองได้ว่าเราชัดแล้วนะเราเป็นแล้วนะพระโสดาบันก็พระโสดาบันเนี่ยก็ต้องมีศีลให้บริบูรณ์นะครับแล้วก็ศรัทธาพุทธองค์อย่างลงมั่นแล้วก็สะสมพระสูตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอานาปานสติสมาธิอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ทำจาคะทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าทำทานเนี่ยก็ยังไม่พ้นนะทำทานบ่อยๆก็อาจจะได้เกิดไปเป็นเทวดาพรหมตามลำดับตามเลเวลขึ้นไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเทวดาทำทานสม่ำเสมอก็เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็1วันของชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้นดาวดึงก็1วันของเทวดาชั้นดาวดึงก็เท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับและสูงขึ้นไปอีกก็ชั้นยามาก็200ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นยามาแล้วก็ชั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นชั้นดุสิตก็400ปีของมนุษย์ก็เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับขึ้นไปอีกนะครับก็พรหมกายิกานางเทวนางนะครับหรือว่าจะเป็นชั้นนิมมานรดีชั้นปรมินิสวตีนะครับขึ้นสูงขึ้นไปเลยก้าวข้ามเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นพรหมไปเลยเป็นพรหมกายพรหมกายิกานางเทวนางหรือว่าจะเป็นชั้นอภัสระพรหมชั้นอภัสระชั้นสุภกิณหะชั้นเวหภาระก็ขึ้นและกระเถิบไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรายังเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่พ้นมียังมีโอกาสหมดบุญแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยได้พระองค์ถึงบอกว่าเราควรที่ก้าวข้ามเข้าไปสู่อริยบุคคลไปให้ได้โดยการที่ได้ความเป็นโสดาบันนี่แหละนะครับเป็นที่สอนที่มีเจตนาในวันนี้ที่มาพูดในรายการก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวข้ามความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก็ได้ความเป็นโสดาบันแล้วก็ชวนกันมาปฏิบัตินะครับถ้าเราได้เป็น อริยบุคคลไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่ไปสู่และอบายทุกขติวินิบาตนรกธรรมะถ้าเราต้องเข้าหานะครับเข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วเราจะรู้ในธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะครับเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมนะครับให้เข้าถึงธรรมนะครับแต่จะเข้าถึงธรรมได้เราต้องเข้ามาหานะครับเข้ามานั่งใกล้เข้ามาฟังและจดจำธรรมนั้นไว้และนำไปปฏิบัติไปใคร่ควรแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำและเพริสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาปฏิบัติและก็ทำไปด้วยกันเพราะพุทธองค์บอกแล้วนะครับธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองเราควรรีบเร่งรีบปฏิบัติรีบภาวนากันนะครับทานศีลภาวนาหรือว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเราควรหมั่นสะสมไว้ทุกวันทุกวันเหมือนกับเราหยอดกระปุกอ่ะสะสมเงินทุกวันทุกวันออมสินเนี่ยอย่างเราเป็นเด็กเราเก็บเงินใช่มั้ยสะสมเหรียญหยอดเต็มกระปุกเราก็สะสมทุกวันก็เหมือนบุญกุศลนี่แหละครับเราก็ต้องทำทุกวันทำทุกวันทานศีลภาวนาหรือว่าถ้าใครมีโอกาสก็เจริญอานาปานสติสมาธิเพราะพุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับอ่ะถ้าเราสะสมสุตตะแล้วเห็นไหมฮะเราทำจาคะแล้วโดยการที่เราให้ทานเนี่ยจาคะคือการให้ทานหรือว่าการบริจาคให้ทานเนี่ยว่าไม่ว่าจะให้ทานกับคนที่มีไม่มีศีลคนที่มีศีลหรือว่าตั้งแต่ให้ทานตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาเลยนะครับให้ทานกับคนทุศีลคนไม่มีศีลให้ทานกับคนมีศีลให้ทานกับพระโสดาบันให้ทานกับพระอริยบุคคลพระอรหันต์ให้ทานกับพระโพธิสัตว์ให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่และก็มากกว่าที่เราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานบุคคลทั่วไปคนมีศีลคนไม่มีศีลให้มาได้มากกว่าให้กับทานกับพระโสดาบันให้มากกว่ากับให้ทานพระอรหันต์ให้ได้มากกว่ากุศลนี้ได้มากกว่าให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากกว่าการสร้างกุฏิวิหารโอ้โหเป็นไงครับบุญกุศลนี้เพียงแค่เราเจริญอานาปานสติสมาธินั่งเงียบๆแล้วดูลมหายใจให้ลมดูลมอยู่เสมอให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยดูอยู่กับกายของเราอยู่เสมอเจริญอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อภิกษุออกสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้มีสติหายใจเข้ายาวให้รู้มีสติหายใจออกยาวให้รู้มีสติหายใจเข้าสั้นให้รู้มีสติหายใจออกสั้นให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพริสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัสสันสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้เพชรอดิศรรายงานตัวแล้วก็เชิญแขกมาพูดมาคุยกันด้วยเนาะหรือแขกรับเชิญนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรครับ
2: สำรวยคงชาติ
1: สำรวยคงชาติอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: 75แล้ว
1: 75ปีแล้วนะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณป้าสำรวย
2: จังหวัดพิจิตร
1: พิจิตรอำเภออะไรครับ
2: อำเภอสามงาม
1: จังหวัดพิจิตรอยู่แถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: บนจ
1: ัง
2: หว
1: ัดอ๋ออยู่ตำบลสามงามเหมือนกันหมู่ที่เท่าไหร่ครับป้า
2: หมู่11
1: หมู่11นะหมู่11นะครับครับอายุ75ปีแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรของเพชรอดิศรเนี่ยนะครับ
2: กระปังไม่ได้ไปอยู่นะโอ้ปังมานานแล้วต่อกระป้าก็ยังว่าให้น้องกระปังมันก็บอกว่าเอาไก่มันเรียนกินด้วยเดี๋ยวลองเอากระปังมากินสิ
1: ลองมาครับก็ลองมาสั่งมากินก่อนตอนแรกคุณป้าตัดสินใจสั่งไปกี่ขวดครับป้าครับ
2: คิดเองคุณแม่สั่งสายปลาของเรื่องเกาะนิดเดียวก็ตามตามา
1: อ๋อตอนแรกสั่งบำรุงสายตาไปก่อนเนาะดีซีไปรับประทานก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงครับคุณป้ากินบำรุงสายตาแล้วตาแจ่มขึ้นไหมป้าม
2: ันแจ่มในที่นี่มันก็จะล่นมาตาเลย
1: แต่ก่อนมันเป็นอะไรครับป้าแต่ก่อนมันเป็นยังไงฮะสายตามันเป็นก้อนเนื้อเป็นจุดเหรอป้าหรือยังไงครับ
2: เป็นจ้อกระจกแล้วมันแรงที่มันจ้าแล้วมันมีเหมือนว่าเรามันเดินมันดำเดินจะไปหมดไปไม่มี
1: ครับผมก็คือเป็นจ้อกระจก แล้วก็มองแล้วเนี่ยมันเป็นฝ้าเหมือนเป็นม่านบังเลยใช่ไหมป้าม
2: องเป็นฝ้ามองหน้าคนเนี่ยมันไม่นานแล้วก็ต้องมาตั้งอีกและลูกมัน
1: เงินแบงค์เนี่ยให้เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไร
2: อ
1: ่ะให้มาเนี่ยจับแบงค์เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันไม่รู้เลยเหรอป้า
2: เห็นนางรำไล่แต่อีฟังนี่มันคอยชั่วหน่อยแล้วเห็นแล้วเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย
1: แต่ก่อนเนี่ยมองไม่รู้ตอนนี้เราไพ่มาเนี่ยคว้ามับเลยถ้าให้แบงค์พันนี่รู้เรื่องเลยนะป้านะแต่ก่อนมองนี่แบงค์อะไรก็ไม่รู้เน
2: า
1: ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วแล้วถ้าคนมานี่ถ้าคนมาไม่ส่งเสียงนี่รู้ไหมแต่ก่อนนะครับ
2: ฮะ
1: แต่ก่อนคนมาเนี่ยไม่พูดเนี่ยไม่พูดออกเสียงเนี่ยรู้ไหมเปล่าเป็นใคร
2: มองไกลๆนี่มัวไปหมดเลยมอง
1: มองไม่รู้เลยนะอืมแล้วกินวันละกี่แคปซูลเหรอครับบำรุงสายตาดีซีของเพชรอริสอนเนี่ยคุณป้ากินกี่เม็ดครับ
2: ก่อนนอน2เม็ด
1: อ๋อก่อนนอน2เม็ดนะครับตอนนี้ตาแจ่มเลยเหรอป้าย
2: ามันแจ่มแต่มันหมดยามัน
1: โอ้ตาแจ่มเนาะแล้วก็สั่งต่อมาอีกใช่มั้ยป้า
2: สั่งมาวันนี้แหละ
1: สั่งมาวันนี้อีก3กล่องใช่มั้ยครับ
2: จ้า
1: ครับคุ้มมั้ยครับป้ากับราคาแบบนี
2: ้คุ้ม
1: นะครับทานรับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาแล้วดีแล้วเนาะตาแจ่มขึ้นนะครับแล้วก็สั่งซ้ำนี่คือการตอกย้ำว่านะครับซื้อมาแล้วไม่เสียเงินเปล่าเนาะป้าเนาะครับแล้วกินน้ำสมุนไพรเป็นยังไงบ้างครับผม
2: โอ้อร่อยบางทีกินแก้วครึ่งเนี่ย
1: มันอร่อยเนาะแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับคุณป้าสำรวยเป็นอะไรครับคุณป้าเป็นอะไรครับผมเบาหวานเป็นไหมความดันเป็นไหมครับ
2: เป็นไขมันความดันแล้วก็เขาว่าไตมันจะเริ่มเสื่อมระยะที
1: ่
2: สอง
1: ไตเริ่มเสื่อมระยะที่สองแล้วเนาะครับผมก็เลยสั่งน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรสอนไปกินดูบ้างนะครับกินง่ายรสชาติอร่อยกินกี่เวลาครับป้า
2: สองเวลาก
1: ินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตนะครับกินคู่กันอ่ะแล้วตอนนี้กินไปกี่ขวดแล้วจ๊ะป้า
2: 3ขวดแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงบ้างครับร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงขึ้นไหมครับป้า
2: วันนี้กินข้าวได
1: ้กินข้าวได้แข็งแรงและสุขภาพเป็นยังไงครับไขมันความดันเป็นยังไงบ้างป้า
2: ความดันยังไม่ไปวัดความดันยังไม่ไปวัดเลยมันโรคอะไรเน
1: ี่
2: ยม
1: ันแต่คุณป้ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไหมครับ
2: แข็งแรง
1: แข็งแรงทำงานได้ไหมป้า
2: โอ้ทำไม่ได้แล้วก็อยู่คนเดียวก็ตาหูมันยังไม่ค่อยนั่นหูตาก็ตาอยู่เลยอ่ะ
1: ครับแต่ก็คือร่างกายเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะป้านะ
2: โอ้อ้วนแข็งขามันก็เบาปวดขามันก็เบา
1: อ๋อขานี่ก็เบาไปแล้วชาก็เบาไปแล้วนะครับแต่ก่อนมันปวดขาแล้วก็มันก็ชาด้วยเหรอครับป้าอ๋อตอนนี้เบาไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มถัดเดินหรือว่าเดินได้ครับป้าเดิน
2: ได้เวลาก็ไปหลักกระเท้าเดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว
1: ก้าวโอ้เดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว เรียกว่าทิ้งหลักกระเท้าไปเลยเนาะไม่สนใจแล้วเรียกว่าเมินเธอซะแล้วสินะครับครับผมโห
2: ปากกินจะก็ยังว่างั้นน่ะเนาะก็ประกันกันแล้ว
1: ครับผมก็เข้าใจอ่ะเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะป้าเนาะแต่ถ้าถามจากใจเนี่ยก็คือราคาแบบเนี้ยหลักร้อยแต่คุณภาพได้กลับไปเนี่ยคุ้มมั้ยครับป้า
2: โอ้คุ้มกินถูก
1: คุ้มแล้วก็กินถูกด้วยเนาะครับผมถ้าถือว่าวันนี้โอ้โหทิ้งไม้เท้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ว
2: หลังก็ถ่ายรูปติดขวดน้ำมาแล้ว
1: ครับผมแข็งแรงขึ้นดีขึ้นแล้วมีคนทักทายมั้งไหมล่ะครับป้าไปทำอะไรมา
2: ก็กินกำลังดีตอนพอกินแล้วก็ออกกำลังตอนเช้าก็นั่น
1: ครับ
2: ทำไม่ออกมันก็ระเบิดที่
1: แล้ว มีคนออกไปไหนแล้วมีคนทักทายบ้างไหมป้าไปทำอะไรมา
2: ป้า
1: ครับ
2: ก็บอกเขาหน่อยบอกกินในน้ำไอ้สมุนไพร
1: ครับของไปกินน้ำสมุนไพรของไปที่สอนเนี่ยเนาะเขาเห็นเราแข็งแรงเห็นป้าสมรวยแข็งแรงขึ้นเนาะ
2: จะอ้วนใหญ่แ
1: ค่ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนาะอ่อนแอไม่มีแรงแต่วันนี้สุขภาพดีขึ้นขาที่เคยปวดแข้งที่เคยชาต่างๆมันดีขึ้นนะครับรวมถึงสายตาด้วยเนาะป้าเนาะมองแจ่มแล้วนะเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมาแลกนี่รู้เรื่องนะป้านะจับรู้เรื่องแล้วนะเอาละครับใครมาโกงไม่ได้นะรู้แล้วเนาะมองเห็นนะครับนี่คือประสบการณ์แล้วกาแฟเป็นยังไงครับคุณป้าได้ลองกินกาแฟของพี่สอนหรือยังครับ
2: ไม่ได้กินเลยแล้วกาแฟก็ตื่นมากินยังไม่ได้ลองเขาเลยเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อแล้วลูกสะใภ้กินไปหรือยังครับ
2: กินไปกล่องแล้วอ๋อแล้ว
1: อ๋ออร่อยไหมครับผมกาแฟพี่ดิสอน
2: อร่อยมาก
1: อ๋ออันนี้เป็นลูกสะใภ้เหรอครับ
2: ลูกสะใภ้ไม่ปวดไม่ป
1: วดอ๋อชื่ออะไรครับ
2: ปานีคงชาติ
1: พี่ปานีคงชาติเนาะเป็นลูกสะใภ้นะครับผมเห็นแม่ย่าแล้วเป็นยังไงครับแข็งแรงเลยไหมครับ
2: โอ้วันนั้นให้ดูขาให้โอ้โหเลยเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้โอ้โ
2: หแม่แปลเอาแรงมาจากไหนเขาบอกว่าตั้งแต่กินยานี่มันดูเหมือนไม่ค่อยเนื้อไหม้เขาว่างั้น
1: แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วเป็นยังไงครับแล้วสั่งกาแฟไปกินด้วยเหรอครับของคุณพี่ปานี
2: เขาสั่งมาอยากลองกินก็เลยเอามาชงพอถึงเมื่อวันก็เลยชงกินดูก็รสชาติใช้ได้หอม
1: จังอร่อยไหมครับ
2: อร่อย
1: หอมฟุ้งทั่วบ้านเลยมั้งผมว่า
2: ทั่วบ้านฟุ้งหน่อยน้ำใส่น้อยไปหน่อย
1: หอมฟุ้งเลยนะครับผมกินอร่อยเนาะกล่องนึงมี10ซองนะครับผม
2: จ้ามันมีผล
1: ใช่ครับมีแต่ผลดีเนาะทำให้ร่างกายเพราะว่าตัวเนี้ยความหวานเราใช้ซูโครสแทนความหวานคนเป็นเบาหวานความดันไขมันกินได้นะครับเพื่อสุขภาพเลยแล้วกินไปแล้วจะทำให้สุขภาพดีผิวดีด้วยนะครับ
2: นะครับ
1: เอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อคุณแม่หน่อยครับแม่ชื่ออะไรนะครับ
2: แม่สำรวยคงชาติ
1: และลูกสะใภ้นะครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ปานีคงชาติ
1: ปานีคงชาติอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: 34
1: หมู่
2: 11
1: หมู่11เนาะหมู่11ตำบลครับ
2: จ้าตำบลสามงาม
1: อำเภอ
2: สามงาม
1: จังหวัดครับ
2: พิจิตร
1: จังหวัดพิจิตรนะครับ
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัสสันสมุนไพจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุด จะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆเยื่อๆวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818 รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ้าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้าง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐบาลมั่นใจแผนที่วันแมปน้ำสามารถคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านปภ.ส่งเซลล์บัตแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านสักครู่กับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออะไร

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านและยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งยกระดับความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านที่ผ่านมาพบว่าระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้การตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมของประชาชนเกิดความล่าช้ารัฐบาลจึงเปิดตัวระบบวันแมปน้ำเพื่อรวมข้อมูลน้ำภัยพิบัติแห่งชาติไว้ในจุดเดียวโดยบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่โดยกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศรวมถึงเรดาร์และหน่วยงานหลักในการออกคำสั่งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักส่วนจีด้าจะสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศรวมถึงติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วน BID จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยขณะนี้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ไทยวอเตอร์ผมเชื่อมั่นว่าวันแมปน้ำจะช่วยให้การคาดการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้ามีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์ไปครับ
4: จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่ความหวังของชุมชนทหารไทยในเซาท์ซูดานร่วมกับกลุ่มสตรีเมืองรมเบกปลูกผักสร้างอาหารสร้างอาชีพและต่อยอดการพึ่งพาตนเองติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: แปลงผักเล็กๆในเมืองรมเบกตะวันออกรัฐเล็กสาธารณรัฐเซาท์ซูดานกำลังกลายเป็นมากกว่าพื้นที่ปลูกผักเพราะสำหรับผู้หญิงในชุมชนแห่งนี้ที่นี่คือพื้นที่ของความหวังและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6รวมกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซีมิกนำต้นกล้าลงแปลงพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การเตรียมต้นกล้าไปจนถึงการดูแลพืชประชาชนในพื้นที่ระบุว่าก่อนหน้านี้บางครอบครัวจำเป็นต้องล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพการรวมกลุ่มปลูกผักจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้มีอาหารสำหรับครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้สิ่งที่ทหารไทยนำมาให้จึงไม่ใช่เพียงเมล็ดพันธุ์แต่คือความรู้และการลงมือทำไปพร้อมกับคนในพื้นที่เพราะเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิ่งที่ชุมชนได้เริ่มต้นไว้แล้วสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเองจากต้นกล้าเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นความเข้มแข็งของครอบครัว
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาร
10: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
9: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
11: โฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไทโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

ลายเพราะคิดจบสงบเพราะคิดวางสว่างเพราะคิดเป็นร่มเย็นเพราะคิดดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเปลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำนะคะรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะส่งสัญญาณจากบริษัทนานาจำปาทองซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดลพบุรีแล้วก็ตำบลเขาพระ

0: แบบนี้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดเป็นรายการสดๆออนแอร์กันให้ใครที่อยากจะพูดคุยกับใครท่านออนแอร์หน้าไมค์ก็จะเป็นเบอร์ของจันทรา0812801939ส่วนหลังไมค์นะคะก็จะเป็นเบอร์ของดีเจตะวัน0818534139สนับสนุนรายการโดยบริษัทตนาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามเคี่ยงเสียงจริงเคี่ยงเสียงป้อที่ดูแลเรื่องของโอ้โหพละกำลังก็ต้องให้เคี่ยงเสียงจริงเรื่องของเส้นเอ็นอาการปวดหลังปวดเข่าลูกก็โอ้ยนะก็โอ้ยเส้นแข็งเอ็นตึงอะไรทำนองนี้นะคะก็ต้องให้เคี่ยงเสียงป้อดูแลแม้แต่เรื่องของคุณผู้ชายคือต่อมลูกหมากเคี่ยงเสียงป้อก็ดูแลในระดับหนึ่งนะคะทุกอย่างไม่ใช่ยานะคะบอกก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ขายในบริษัทนาจำปาทองมันคืออาหารเสริมนะคะไม่มีผลในการรักษาแต่เขาจะไปฟื้นฟูอวัยวะที่มันสึกหรอให้มันดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นอาการของโรคต่างๆก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางนะบางทีหายแบบไม่รู้ตัวเลยนะว่าแต่ว่าอยากจะคุยกับใครอย่าลืมนะถ้าหน้าไมค์เนี่ยเบอร์ของจันทราท่านต้องปิดวิทยุหรือว่ารีเสียงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวก็สวัสดีกันทางวิทยุ สวัสดีค่ะไปสักพักนึงก็สวัสดีค่ะแล้วก็ไอ้สวัสดีอีกแล้วนะคะโอ้ยกว่าจะจบนี่ไม่รู้กี่วัตต์เลย ไฟยังมีแค่220วัตต์แต่ถ้าสวัสดีแบบไม่เบาเสียงวิทยุนี่หลายวัตเลยนะคะส่วนเบอร์หลังไมค์นี่ก็เป็นเบอร์ของดีเจตะวันนะคุยกันได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพใครที่แม้น้ำตรงน้ำตาอุ้ยมันขึ้นเอาจนทาเอ้ยคุมไม่อยู่เนี่ยปัญหาอันเนี้ยนะคะดีเจตะวันมีความชำนาญมากเลยโทรเข้าไปพูดคุยกับคุณตะวันได้นะจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้กับผู้ที่คุมเบาหวานไม่ได้นะคะดีต่อใจไอทีที่เบอร์อะไรนะอ้อ0818534139นอกจากนะคะบริษัทนานาจำปาทองที่สนับสนุนรายการคุณหมอณรงค์ด้วยก็ยังมีกาแฟหลากหลายชนิดนะให้ท่านได้เป็นลองดื่มกันชอบแบบไหนเอาขมนำหวานตามอันนี้ก็ต้องเป็นกาแฟเห็ดหลินจือผสมโสมนะจ๊ะแต่ถ้าอยากได้แบบธรรมชาติทุกอย่างน้ำตาลก็มาจากหญ้าหวานไม่ได้ใช้สารทดแทนความหวานแต่มาจากหญ้าหวานโดยตรงเลยแล้วก็ความมันนะคะคือครีมเทียมก็มาจากน้ำมันเมล็ดถั่วดาวอินคาอืมนั่นคือกาแฟดาวอินคาแหละไม่ต้องพูดเยอะว่าจันทาเอาไม่เยอะจะได้ไงเพราะว่าก็เป็นผู้ที่สนับสนุนรายการนะนะคะกาแฟถั่วดาวอินคานี่นะคะมี2รสให้ท่านเลือกรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไขมันต่ำแล้วก็ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% ไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลรสชาติบอกเลยละเจ้มจนเจ้มจน อันเนี้ยมี12ซองใน1กล่องนะจ๊ะราคา200บาทส่วนเฮดลิ้นเจออันนั้นจะมี10ซองในราคา150บาทถัดขึ้นมาอีกนิด250บาทเป็นกาแฟคุมหูกาแฟที่จะทำให้เราไม่กินจุกกินจิกนะดื่มไปแล้วอิ่มนานโอ้โหประหยัดกับข้าวดีจังเลยนะคะแต่ท่านก็ต้องกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะโอ้อันนี้เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองอ่ะสายแรกของวันอ่างทองส่งเข้าประกวดจากพี่สำเนานะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าจ้า
0: จ๋า
1: อุ้ยมาไม่ได้ยังไม่มีเอาไว้
0: เดี๋ยวจะโทรกลับไหมอ่ะพี่
1: จะโทรกลับเลยไม่เป็นไร
0: จ้าย
1: ี่สิบเดียวไอ้อะไรยาตาขวดละ300ขวดเลย
0: ลูทีนหนึ่ง300จ้ะแล้วอีกเพื่อ
1: ไม่ไรไม่มีตังค์แค่นั้นเลยดิส่ง
0: ค่าส่ง50บาทนะพี่นะโอ้แม่แม่นึกว่าจะสั่งชุดใหญ่ซะละหลังวันที่16เนี่ยเอาขวดเดียวก็พอเดี๋ยวข้าจะส่งเองเนี่ยอันนี้แสดงว่าชุดใหญ่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็หงายเงือบตอน4โมงแหงมๆเลยก็จะเอาตัวไอ้แกมาเปรียบเทียบจันทามันก็ไม่แน่หรอกเพื่อนเยอะด้วยนะหลังวันที่สิบ

0: เจ็ดเนี่ยอกหักกันเท่าเลยนะคะจันทาก็เลยมีเพื่อนเยอะไม่ค่อยจะเศร้าเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนโอ้โหเซ็งเป็ดเลยสามวันนะกว่าจะติจะเข้ามานะเพราะว่าสตังค์มันหมดไง ตั้งแต่มีเพื่อนเยอะเนี่ยอู้ฉันก็ไม่ถูกเหมือนกันว่าจันทาเนี่ยโอ้โหพอเพื่อนเยอะทำใจได้นะคะมีคนมาช่วยหารความเศร้า อ่ะนะนอกจากกาแฟที่คุมหิวมาทำให้เราไม่กินจุกกินจิกนี่นะแล้วก็มันก็จะดูแลเรื่องของน้ำหนักได้ดีมากๆมันไม่ใช่กาแฟลดความอ้วนนะบอกก่อนนะคะแต่มันเป็นกาแฟคุมหิวทำให้เราไม่กินจุกกินจิกคนที่อ้วนๆเนี่ยส่วนมากจะกินจุกกินจิกแล้วไม่ชอบออกกำลังกายหรือว่าพออายุเยอะๆขึ้นเนี่ยระบบการเผาผลาญเนี่ยมันลดลงบางคนโอ้โหกลัวอ้วนอดอาหารเช้าอดอาหารเย็นนะคะกินกันนิดๆหน่อยๆนี่แหละตัวทำลายระบบการเผาผลาญเลยเหอะมาเมืองลพบุรีของเรามาแววสวัสดีครับพี่สมพรจ๋าจ้ะ
1: ขอส
0: ั่
1: งกาแฟหน่อยนะจ๊ะ
0: กาแฟอะไรจ๊ะ
1: กาแฟเห
0: ็ดลิ้นเจือเห็ดลิ้นเจือกี่ห่อพี่กี่กล่องพี่150
1: 3 กล่อง
0: 450จ้ะพี่อะไรอีกคะ
1: แล้วก็ไอ้
0: ถั่ว5สีได้ยินและพายกระซิบดังๆ2 2ก็300พี่เป็น750ละ
1: เออแล้วยาหม่องขวดนึง
0: หม่องก็50พี่
1: จ
0: ้ะจ้ะเท่าไหร่แค่นี้เหรอพี่เป็น850เอ้ไม่ใช่สิ เป็น8เท่าไหร่เป็น800แม่เตรียมเห็นไหมพอคุยเรื่องอย่างนี้ทีไรแล้วเพี้ยนทุกทีจ้ะ
1: เพ
0: ี้
1: ยนนี้ก่อนจ้ะ
0: โอ้ยเสียงใสเชียกินกาแฟเห็ดแล้วสุขภาพดีนะเนี่ยอร่อยนะพี่เนาะกาแฟเห็ดมันไม่หวานมากนะพี่เนาะ
1: ชอบ
0: มันออกขุ่นๆหน่อยแสดงว่าพี่นี่จบป.7นานพอๆกับจันทาราศีท่าชอบของขุ่นแล้วเนี่ยเริ่มกินพระไม่ขุ่นแล้วใช่ไหมพี่เริ่มอร่อยแล้วจ้าขอบคุณนะคะมาแห่รุ่นดาวคราวเดียวกันเนี่ยเออกากเออกากเจเออว่ะสะเดาก็มีขมบางทีมันน้อยจันทาเนาะเอออันนี้ก็น้อตามเหอะเพราะว่าก็มีอาการแบบนั้นโอ้โหสมัยก่อนเห็นแม่กินสะเดาเนาะยิงไอ้สะเดาที่เขาเอาไปฟาดไฟอ่ะรู้จักไหมล่ะฟาดไฟอ่ะคือให้พอมันไม่ไหม้หน่อยเนี่ยนั่นแหละโอ้โหลองบอกไม่เห็นแม่เขากินมันน่าอร่อยนะแม่ขอหนูหน่อยสิเออแม่ก็ให้มาสัก2ใบได้มั้งโอ้โหขายทิ้งแทบไม่ทันเลยตอนนี้อ่ะเป็นยอดๆก็ไม่เหลือ เออเป็นกำเลยตอนนี้ไม่ใช่ใบ2ใบแล้วนะคะเล่นเป็นกำเลยอร่อยอีกต่างหากเออสะเดานี่มันก็มีความมันๆหน่อยเนาะน่าเห็นไหมไอ้รุ่นนี้นะคะความขมนี่ไม่เป็นอุปสรรคในการกินเลย ใครเป็นแบบนี้ไม่ต้องยกมือขึ้นนะมองไม่เห็นโทรก็มาพูดคุยกันในรายการดีกานะคะเราจะได้รู้ว่าเรากินขมเริ่มอร่อยแล้วความขมนี่มันมีประโยชน์นะคะพี่น้องค่ะเออใครที่มีความหวานที่ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกใกล้แล้วนะถ้าไม่คุมอาหารนี่มันต้องกินยาแล้วนะเอออะไรล่ะโอ้ความดันมาแล้วไขมันมาแล้วตัวนี้กำลังจะเดินทางมาแล้วเดินพรมแดงเลยนะเดินพรมแดงเลยนะไอตัวเนี้ยนั่นคือเบาหวานจ้าพี่สมสุข
2: สวัสดีจ้
0: าอลังอร่อยเลยกินไรอ่ะ
2: ไอลูกหม่อน
0: ลูกหม่อนมีประโยชน์นะน่ะมีวิตามินซีจ้า
2: ทิ้งมันไม่ออก
0: ฮะ
2: ทิ้งมันก็เตะตูด
0: เข้าใจยากโอเคพี่เขาพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจพี่เขากินหม่อนด้วยเนาะเออพูดให้จันทาเข้าใจอะไรยิ่งเป็นคนเข้าใจอะไรยาก IQ สูงไงเริ่มจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องน่ะปีหน้าจะขึ้นเป็น IQ เป็น366แล้วอ่ะเออเขา180นี่เขาอัจฉริยะใช่นะอันนี้มันเกินไงเริ่มจะคุยกับคนอื่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องละอ่ะอันนี้ก็จะมาเล่าแจ้งแถลงไขว่าพูดอะไรใช่ไหมจ้า
2: ฮัลโหล
0: จ้าม
2: ือไปโดน
0: อ๋อโอเคโอเคอ่ะ นะคะเก็บนิ้วให้ดีๆนะเอาไว้เก็บลูกหม่อนใบหม่อนเนี่ยมาดูแลสุขภาพนะโดยเฉพาะตอนนี้เรามีชา1ตัวโอ้โหดีมากๆเลยนะชาตัวนี้ก็เหมือนชาเทียนหลงแหละแต่สรรพคุณมันมากกว่านั้นนะคะเพราะมันมีใบมงใบหม่อนใบเตยอะไรเยอะแยะไปนะคะดูแลเรื่องของความหวานที่บอกว่าใครที่คุมเบาหวานไม่อยู่เนี่ยนู่นๆไปคุยกับคุณตะวันเลยเขามีชาตัวนี้นะคะมาแนะนำส่วนมาอุบลมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: จ้าเป็นอย่างไรบ้างเอ้ยสบายดีบ่
3: โอ้ยก็บ่ส
0: มั
3: ย
0: ไปแล้วอ๋อเป็นหยังเว้ากันซื้อๆ
3: ขาตัวขาวแต่ก่อนเคยกินประจันตัวขาวอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อตัวอ่าจ้ะจ้ะแล้วตอนนี้หมดเหรอพี
3: ่หมดแล้ว
0: อ่าหมดรีบสั่งนะวันจันทร์นี้จะขึ้นเป็น160แล้วพี่ไม่ไหวตึงไม่ไหวแล้วเส้นเอ็นจะขาดอยู่แล้วตรึงราคาไว้ซะจนจะขาดแล้ว
3: เอาอะไรเพิ่มจะได้ถ
0: ึ
3: ง
0: 500พี่เอาพี่อยากได้อะไรบ้างอ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเอาถั่ว5สีกี่ห่อเอางี้ก่อน
3: ห่อห่อเท่าไหร่นะลืม
0: ห่อละ150ค่ะ
3: เออ
0: 2ห่อก็300เอาบ
3: ่
0: เออ300
3: มองด้วย
0: มองจักขวดขวดละ50บาทเอาจักขวด
3: เอา
0: 2ขวดเอาบ่
3: เอา
0: 2ก็พอเออ2ก็เป็น100จ้ะเป็น400แล้วเอ้ยอะไรอีก100นึง
3: เอา100เอาอะไร
0: อืม
3: เอาอะไรล่ะพี
0: ่อะไรดีอ่ะอ่ะป้อเปล่าชีสิงหิวเอาไปดมมาแก้การปวดเมื่อยก็ได้นะชีสิงหิวมหาจักรอย่างเงี้ย100กว่าเอง100กากา
3: เดี๋ยวขาแข็งเลย
0: อ่ะป้อนี่แหละแพงแล้ว110บาท
3: เอาเพ
0: ิ่
3: มเข้าไปน
0: ั่
3: นแหละ
0: โอ้ป้อเนี่ยแผงเดียวยังไม่ทันรู้สึกอ่ะเอาเหอะอย่างไรก็มันดูดีขึ้นแหละอุบลเป็นยังหนาวบ่ช่วงนี้อากาศหนาวบ
3: ่หนาวอยู
0: ่หนาวอยู่โอ้ยมีคนข้างๆไหมเดี๋ยวก็อุ่นแต่มีคนข้างๆอ่ะแอบหัวเราะอย่างนี้มีความหมายจ้า510บาทค่ะ
3: จ้า
0: ขอบคุณหลายๆเด้อเอ้ยเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงโอ้แข็งแรงแน่ล่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยยาหม่องนี่ไปดูแลเรื่องของเส้นเอ็นนะโอ้โหใครที่เป็นเริ่มจะเป็นรองช้ำอย่างนี้ส้นเท้าที่ตึงนะคะยิ่งอากาศเริ่มจะหนาวอย่างนี้นะโอ้โหทายาหม่องไปที่ส้นเท้าเนาะหรือว่าทาทั้งเท้าเราก็ได้ใส่ถุงเท้าให้มันอบอุ่นนะตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหเส้นเส้นนี่หย่อนมาเลยกระดาษหูตึงยังหย่อนเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวหรอกนะคะอันนี้คุยแบบแก้เซ็งเฉยๆนะคะแก้แบบว่าแก้ความผิดหวังของเมื่อวานนี้แหละนะคะยาหม่องนี่บอกเลยนะครับมีทั้งเถาเอ็นอ่อนมีไพรเหลืองไพรดำม้าห้อสดโอ้โหสเลดพังพรนะดูแลเรื่องของยุงกัดด้วยเพราะมันมีกลิ่นหอมของพวกไพรไงนะคะพี่น้องคะแล้วก็หอมแล้วเวลาเราทาไปเนี่ยความร้อนมีน้อยกว่าความเย็นนะมันเหมือนบาล์มอ่ะนะคะมีความเย็นๆแล้วก็หอมชื่นใจแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอาการหวัดคัดจมูกไหลพูดซะจนแบบว่าโหมันโฆษณาอะไรสักอย่างเลยอันนี้ก็โฆษณานะคะเป็นเพื่อการโฆษณาชิสิงหิวอันนี้หอมมากนะคะมีการบูมีพิมเซนมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแล้วเป็นหัวลูกกลิ้งเลยนะบรรเทาอาการปวดได้แล้วก็แก้หวัดคัดจมูกเนี่ยน้ำมูกไหลเนี่ยขึ้นลดลงเรือไปเหนือล่องใต้เวียนหัวเวียนหน้านะคะสามารถสูดดมได้นะดีต่อใจเป็นน้ำมันนะจ๊ะชิสิงหิวเนี่ยโอ้โหชาวจีนเนี่ยชอบมากเลยนะชิสิงหิวขวดเล็กๆสีขาวๆนะคะแล้วก็มีหัวลูกกลิ้งก็รู้จักหัวลูกกลิ้งไหมที่มันเหมือนจิกโลอ่อนที่เขาทานลักแร้น่ะโอ้โหแต่ว่าของเรามันเล็กนะคะชิสิงหิวนี่บอกเลยนะคะมันจะมีเมนทอนมีการบูนมีน้ำมันขิงน้ำมันระกำเยอะนะคะขนาดลูกดีปรีย่าเอ็นยืดยังอยู่ในนั้นเลยไม่มีสารสเตียรอยนะคะยิ่งใครที่แบบปวดต้นคอไม่คอก็เริ่มจะเสื่อมแล้วก็กรอบแกรบเนี่ยไม่อยากจะกินยาอยากจะใช้ยาทาภายนอกเนี่ยเหมาะเลยนะคะชิสิงหิว หรือเวลาเราเป็นตะคริวเนี่ยก็ใช้ได้นะคะวิงเวียนศีรษะปวดกล้ามเนื้อโอ้ชีซิงหยิวช่วยท่านได้จ้ามันทำอาการคลายกล้ามเนื้อทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเพราะมันมีความร้อนๆนะคะหอมๆบอกไม่ถูกอ่ะลองไหมนะหลอดนึงอ่ะไม่ใช่เป็นหลอดด้วยนะเรียกยังไงดีอ่ะเป็น ถ้าหลอดนี่มันจะเหมือนยาดมเนาะอันนี้มันไม่ใช่อ่ะนะคะมันเป็นขวดดีกว่าเออแต่หัวมันเป็นลูกกลิ้งเหมือนไอ้ลูกกลิ้งรู้จักปะนะที่โลออนก็ยังไม่รู้จักไม่เคยใช้ไอ้กลมๆอ่ะเหมือนหินเอาไปวางอยู่ข้างบนเออปิดเอาไม่ให้น้ำมันไหลออกมานั่นแหละนะคะโอ้โหเวลาเรากลิ้งไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมออกมาเลยนะอืมแต่ถ้าอยากจะใช้แบบเป็นน้ำมันนะคะอันนี้คือน้ำมันมหาจักรน้ำมันมหาจักรเนี่ยเป็นสูตรโอสถพระนารายณ์นะคะมาละไม่รู้มาจากจังหวัดไหนนะคะสวัสดีค่ะ
4: จันทา
0: จ๋า
4: อาจจะสั่งไอ้ยาไอ้ที่มันเกี้ยว
0: อ๋อมาล่าค่ะมาล่ามากระปริบกระปรอยไม่ออกหรือกลั้นไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
4: มันกันอยู่
0: จ้า3กล่องพันแต่ถ้ากล่องเดียว390ค่ะ
4: 3กล่องพัน
0: จ้า2กล่อง750
4: เอามา3กล่องเลย
0: โอเคอันเดียวโหเขาแล้วอะไรอีกคะ
4: โอเคนั้นก
0: ่อนแค่คนใหม่คนเก่าคะเนี่ย
4: เก่าแล้วทั้งหลายหนแล
0: ้
4: ว
0: โอ้ก็จำกันไม่ค่อยได้ก็บอกแล้วหลังที่16เป็นนี้แหละคุณพี่ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อหิม
0: พี่หิมหิมนี่มันตัวฮอนกฮูกใช่ไหมพี่ไม่โทร
4: จ
0: ้ะนามสกุลนะพี
4: ่อิมคำ
0: อิมพี่เคยสั่งกับจันทาไหม
4: เคย
0: เอาเหรอเ
4: อคือคุณสวรรค์นี่แหละ
0: เออเพราะว่าจันทานี่ไม่คือไม่ได้ไม่คุ้นเสียงพี่เลยอ่ะ
4: ทั้งแฟนคุณตะว
0: ันพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่
4: จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์เพชรบูรณ์น่ะแน่นอนเลยเนี่ยต้องสั่งกับคุณตะวันเป็นประจำพี่ของแถมพี่หนึ่งชิ้นพี่รับอะไรดี
4: เอากาแฟก็ได
0: ้กาแฟนะกาแฟคุมหิวไปเลยเนาะพี่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยหรือน้ำหนักไม่เกี่ยง
4: น้ำหน
0: ั
4: ก
0: น้ำหนักไม่เกี่ยงจันทาใส่เดียวได้เลยใช่ไหม โอ้น่าถือว่าน้อยรุ่นน้องเยอะมากเลยเรื่องของน้ำหนักนะ เมืองมะขามหวานระหว่างที่คุยอยู่กับพี่หิมนะคะพี่อดิศักดิ์โอ้โหมหาสารคามพี่ก็อยู่มองไดเนาะแสดงว่าเปิดฟังรายการของเรานะคะจะได้พบปะเจอกันหน้าใหม่เนี่ยเป็นประจำทุกๆวันเลยดูนาฬิกาไว้นะหรือว่าแม่ไม่ต้องดูหรอกก่อนเพน บางคนบอกไม่พอหารายการนี้เจอโอ้โหฟังมา2วันแล้วเนี่ยไปเอาปากกาเมจิมาขีดเลยสิเดี๋ยวมันขยื่น รู้จักกับมันขยื่นไหมมาแล้วนะคะนครสวรรค์แง่สวัสดีครับพี่ละไม้จ้าสวัสดีครับพี่
5: จ
0: ้าจ้ามีอะไรให้ช่วยแง่
5: สั่งของอ่ะจ้า
0: สั่งอะไรคะ
5: ป้อสามแผง
0: ป้อสามแผง330จ้าอะไรอีกคะ
5: ก็ไอ้กาแฟเห็ด
0: กาแฟเห็ดกาแฟเห็ด2ก็300จ้าอะไรอีกคะพี
5: ่มอง2
0: มอง2ก็100จ้าอะไรอีกพี่730ละพี่อ้าวพี่เขาไปแล้วมั้งอ่ะสวัสดีครับพี่ฉลาด
6: สบายดีคุณป .7
0: จันทาก็สบายดีแค่อยู่ป .7 คือกันนั่นแหละอุ้ยเว้ากันซื้อจ้ะ
6: ฟังเสมออยู่แต่ว่าได้โทรมา
0: โอ้ยเป็นยังบ่โทรคิดฮอดเด้อ
6: ย
0: ัง
6: อยู่กาแฟรักมันยังอยู่
0: มันยังกาแฟรักอยู่กาแฟอื่นมีไม่ล่ะลองหน่อยดี
6: ผมกินเหมือนเครื่องซองมันถึงพอดี
0: มันเป็นแล้วเป็น
6: ถ้ากินซองนึงมันจวดพอดก่อนจะสั่งสินค้าขอเกินหัวขอก่อนเด้อ
0: จ้า
6: อันฉลากยาคนโบราณสมัยหาชิ้นปีที่แล้วนั้นเขาเอิ้นฝอยคือกันละฝอยยา
0: โอ้เนี่ยรุ่นเดียวกันเป็นอันว่าเขาเนี่ยมันเป็นศัพท์สมัย
6: อันนั้นไม่เขาก็เอิ้นอันสุขชรา
0: แมน
6: ผมก็สิเกินไว้ว่าผมเป็นอดีตทหารเสนาลักษณ์นะครับ
0: อ๋อเหรอคะโอ้อาหมองั้นเรียกอาหมอได้
6: ครับอาจจะมื้อหน้าคดีโทรมาเล่าเรื่องซุกสลานี่ความเจ้าหน้าที่อุซอยเพิ่นโอ้ปานหมอนะครับ
0: อืมค่ะ
6: เกินไปก่อนเดี๋ยวงวดหน้าที่โทรมา
0: ต้องไปฟังจ้า
6: เดี๋ยวมันอยู่เสียเวลาโม
0: ขอบคุณหลายๆเด้อ
6: จ้าเอาเทียนหลงเนี่ยห้อนึง
0: เทียนหลงตอนนี้เรามีไอ้รุ่นใหม่แล้วนะมันจะราคาค่อนข้างแพงเพราะว่ามันดูแลเรื่องของความหวานเนาะ
6: มันเป็นรุ่นใหม่ป่ะ
0: แนนเอางี้ไหมเดี๋ยวจันทาจะให้คุณตะวันโทรไปคุยกับ
6: รุ่นใหม่กาวอะไรที่นี่กา
0: จ้า
6: เอากาแฟเขียวน่ะ3ห่ออ
0: ารักเขียว3
6: ห
0: ่อจากก็1,050บาทแล้วก็เทียนหลงใช่ไหมคะโอเคถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนจบรายการจันทาโทรหาใหม่นะคะ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: จ้าจ้าได้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้ออายแม้เสียงอ่อนเสียงหวานใช่ไหมเออแม่นะมาแล้วนะคะอุ้ยทางภาคอีสานจันทาชอบนะครับเวลาไปเที่ยวแถวภาคอีสานเนี่ยไอ้ที่อร่อยมากสุดคือส้มตำกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวเขานี่เป็นเหมือนข้าวเหนียวเคี่ยวงูเลยอ่ะเม็ดสวยมากอืมนะคะถ้าไปภาคใต้เนี่ยจะชอบมากคือข้าวของเขาเนี่ยนะคะเม็ดจะสวยมาภาคกลางเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคะ ไม่ได้ดูถูกภาคของตัวเองนะข้าวบางร้านเนี่ยโอ้โหกับข้าวนี่น่ากินแต่พอเจอข้าวแฉะไม่เป็นตัวเลยนะคะแล้วเขาคดข้าวขายกันแปลกๆเขาเชียร์กระตักข้าวว่าจันทาไม่รู้ว่าบ้านจันทาเรียกคดน่ะ ตักข้าวคดข้าวนี่แหละมันก็คือกันนั่นแหละนะคะเหมือนเขาใช้แบบว่าตันเป็นจานหรือเป็นชามอะไรสักอย่างเนี่ยนะขูดข้าวมันก็ขาดแต่สิตัวข้าวอ่ะโอ้ยมันดูไม่น่ากินนะคะพูดถึงข้าวเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะอยากจะได้แบบข้าวกล้องข้าวซ้อมมือโอ้ยจะขนาดนั้นกินข้าวสังหยดเถอะนะคะข้าวสังหยดเนี่ยเป็นข้าวดีของเมืองใต้เป็นของเมืองพัทลุงนะคะเขาเรียกว่าข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้อันเนี้ยเหมาะกับคนที่รักสุขภาพเลยยิ่งเวลาเราหุงนะโอ้โหจะหอมนุ่มหุงขึ้นหม้อขนาดเราปล่อยไว้กระทั่งเย็นนะพอหุงครั้งเดียวแล้วมันกินนิดนึงมันก็อิ่มแล้วนะคะเพราะมันมีกากใหญ่ขนาดไปจนถึงเย็นจะค่ำอยู่แล้วบอกเมื่อก่อนนี้คนโบราณในเวลาข้าวเย็นเขาคือบ่ายสามนะสาเหตุที่กินข้าวเย็นประมาณบ่ายสามเพราะอะไรรู้ไหมลูกๆและหลานกลับจากโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เลิกบ่ายสามจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้หุงข้าวสังหยดไว้เนายังคงความนุ่มอยู่เลยนะคะคงตัวของเม็ดข้าวอ่ะมันเป็นข้าวที่กับคนที่รักสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหมมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆคือมันย่อยง่ายนะคะเมื่อมันย่อยง่ายมันมีกากใหญ่นะคะมันมีเส้นใหญ่มันมีเยื่อของข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ระบบขับถ่ายก็ดีนะคะเมื่อระบบขับถ่ายดีเนี่ยลำไส้มันก็ไม่ต้องทำงานหนักแล้ววัยของเราเนี่ยจบป.เจ็ดมานานแล้วเนี่ยนานจนป.เจ็ดหายไปแล้วเหลือแค่ป.หกเนี่ยโอ้โหมันจะเหมาะสำหรับเราเลยนะคะผู้สูงอายุเพราะว่าเราเคี้ยวก็ไม่ขาดเวลาตัวข้าวเนี่ยมันจะมีความนิ่มๆนะคะเหมือนข้าวแฉะแต่มันไม่แฉะนะนะคะใครที่ใส่น้ำน้อยเนี่ยบางทีถ้าเราบางคนยังไม่ชินไงไปใส่กับข้าวขาวเนี่ยจะทำให้ข้าวขาวทันดิบได้นะถ้าอยากจะหุงให้มันแบบพอดีข้าวขาวก็สวยด้วยอันเนี้ยเราต้องแช่ข้าวสังหยดไว้ก่อนให้มันนิ่มลงนะคะแต่ต้องหุงล้วนๆเลยใส่น้ำให้เยอะเข้าไว้นะคะอัตรา1:1.20นะคะเราก็จะได้ข้าวเม็ดสวยหอมนุ่มมานะคะข้าวสังหยดนี่นะคะมีกากใยมีโปรตีนมีฟอสฟอรัสนะคะมีธาตุเหล็กสูงแถมมีแกมมาออริจินอลตัวเนี้ยนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ป้องกันเรื่องของมอรอได้ชะลอความแก่ด้วยนะป้องกันความจำเสื่อมโอ้โหเยอะแยะสักขนาดนี้นะคะใครที่ชาไม่ใช่ชินชาหรือว่าหน้าชาอย่างจันทาเนี่ยนะพูดผิดพูดถูกเนี่ยชาแบบบางทีเดินเดินไปเนี่ยหูเหมือนมดไต่ขาเลยอ่ะ อันนี้ขาดแล้วนะคะขาดธาตุต่างๆนะคะวิตามิน B2 อันนี้วิตามินไม่ใช่วิตามิน B1 นะคะ B1 เนี่ยจะช่วยป้องกัน โรคเหน็บชา B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกว้าวมาแล้วเจ้านะคะเจียงไม้มาแล้วเจ้าสั่งอะไรดีคะ
7: เมื่อวานคือบอกจะบอกที่ตามมาว่าของที่สั่งได้แล้วนะเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวจันทาจะรายงานเจ้านาย
7: เจ้ายำปีต่อมาอร่อยจังเลยนะเจ้า
0: อะไรอร่อยคะอะไรอร่อยคะ
7: เมื่อวานไม่ถูกหวยเมื่อวานได้กินยำบินค่ะเจ็บหัวเลยเมื่อวานไม่สักกระใบเดียว
0: อืมไม่เป็นไรล็อกเราก็มีกระดาษเอาไว้ทำร้อยกระทง
7: วันหน้าเอาใหม่ไม
0: ่เข็ดเราจะไปต้องเข็ดโอ้โหมันมีเวลาให้เราแลกเดือนนึงมีให้เราเสี่ยงดวงทั้งสองรอบ
7: ท
0: ุ
7: กว
0: ัน
7: นะเจ้าอ๋อ
0: ขอบคุณหลายๆเจ้าโอ้โหสาวเจียงใหม่แกล่ะโอ้ยนี่ก็สาวเหนือนะเจ้าอืมอู้กระเมืองบ่แม่แม่บ่แม่นแล้วบ่แม่นในอีสานนะคะไม่ได้อู้กับเมืองหรอกนะพี่เดชาน่ะที่อยู่ลพบุรีเนี่ยจันทามเป็นคนเหนือนะมันอู้ทุกวันเลยอู้กับเมืองเหรอพี่ไม่ใช่อู้งานโอ้โหหาว่าเราอู้งานอู้การบ่นะคะจันทามนี่ยะงานยะการ เห็นไหมอู้กับเมืองก็ได้ยะงานยะการเนี่ยอู้ทำงานทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดถ้ายิ่งเจ้านายมานั่งมองๆอย่างนี้นะโอ้โหตายเป็นตายเนี่ยแต่วันไหนเจ้านายไม่อยู่เนี่ยอ่อนเนี่ยปากกุงปากกาเนี่ยมันจะไม่ติดไม่มีแรงที่จะยกไงฮะพอเจ้านายมาเนี่ยเหมือนกินเคี้ยนเซียนจริงเลยนะเรียวแรงที่มาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้นะคะโอ้โหเขียนแบบว่าไม่มีเขียนจนแบบว่านิ้วพองอ่ะมาละระยะมาพักตะวันออกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
8: ว่าเป็นไตเป็นเกาเนี่ยกินปอนะ
0: โอ้โหต้องกินเลยแหละเพราะไอตัวเกาเนี่ยขอบอกเลยนะมันเป็นโรคที่ทรมานมากมันจะปวดบางคนกินป้อเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรการกระทุ้งโรคเนี่ยบางคนนี่แทบจะเดินออกมาไม่ได้เลยนะต้องอดทนนะคะถ้ามันปวดมากๆต้องลดปริมาณลงหรือว่าต้องกินยาแก้ปวดช่วยแต่ถ้ามันหายไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่เอ้ยสบายเลยมันแบบไม่รู้ตัวเลยอ๋อ
8: เป็นไตก็กินได้ใช่ไหม
0: โอ้โหไตคุณตะวันตอนนี้97เพราะแกกินป้อมา20ปีแล
8: ้วอ๋อครับครับ
0: จะมันบำรุงไตด้วยดูแลต่อมลูกหมากได้ด้วยเส้นเอ็นกระดูก
8: กินซื้อมากินไม่แข็งแล้วหยุดกับซื้อมาหาแผงกินไม่แข็งแล้วหยุดกลัว
0: โอ้ยพี่จันทาก็บอกอยู่แล้วว่าคุณตะวันน่ะกินทั้งเคี้ยงเซียนเจงกับเคี้ยงเซียนป้อถ้าขวดแกเก็บไว้นะจันทาสร้างบ้านได้เลยอ่ะจ้าสวัสดีค่ะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าของเราเป็นสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นสมุนไพรเดียวๆไงถ้าเป็นสมุนไพรเดียวๆบางทีมันจะมีฤทธิ์เห็นไหมเวลากรดยูริกเนี่ยในตัวหน่อไม้เนี่ยเห็นไหมถ้าเรากินหน่อไม้เฉยๆแล้วต้มอ่ะต้มหน่อไม้เฉยๆไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต้มให้มันสุกเนี่ยอันนี้มันจะได้กรดยูริกอันนี้มันจะไปทำลายข้อทำให้เราปวดข้ออ่ะเดี๋ยวค่อยต่อนะคะสวัสดีครับพี่วราพร
9: ย่าจะฟังไอ้เนี่ยผงผักรวม
0: เนาะผงผักรวมกี่กล่องคะ
9: 1กล่องค
0: ่
9: ะ
0: ผัก
9: แดงรักเขียว
0: 1กล่อง250รักเขียว380
9: อะเท่าไร
0: ก็ลักเขียวมันก็380สิพี่
9: จะเอาเม็ด15
0: ห่ออ๋อ15ก็190ได้
9: แล้วเหลือเท่าไหร่
0: จับ190เดี๋ยวสิพี่ใจเย็นๆโอ้โหพี่มาแบบว่าจันทาตั้งตัวไม่ติดเลยเดี๋ยวแบบปับ
9: ยิงงบมันไม่ค่อยพอเนี่ย
0: โอเค440กับพี่
9: ไอ้40แล้วมีไอ้นี่ไม
0: ่ได้อีก60อีก60
9: อยากกินไอ้ชาเขียวมัทฉะ2ก็แหละ
0: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอยากได้เดี๋ยวจะแจกไปให้กิน
9: ไม่ต้องแจกจะซื้ออ่ะก็ข
0: าย จำไม่เป็นไรเดี๋ยวจันทาจัดให้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวจัดให้ไป60บาทเนี่ยนะให้จะได้ครบ500เลยเนาะ
9: จัด
0: เดี๋ยวจัดให้โอเค
9: ถามคุณตะวันก็บอกก็จะให้ไอ้นั่นไอ้มุ้งหัวหามแล้วโหมายัง
0: อ๋อเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตอนที่นานามันเริ่มมีดอกอ่ะมันก็น่าจะมีลูกอ่ะนะเดี๋ยวไปเก็บให้
9: เดี๋ย แล้วเขาจะเอาลูกถ้ามีชงมาด้วยนะ
0: จ้า
9: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะจ้านะคะพี่วราพรอยู่สิงห์บุรีนะคะโอ้โหมาเร็วเครมเร็วอ่ะมาคุยกับคุณพี่ปอ้ายนะคะอยู่อุบล0812801939นะคะ0812801939อันนี้เป็นเบอร์ของจันทรานะคะส่วนเบอร์ของคุณตะวัน0818534139นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของความหวานในกระแสเลือดเยอะเลยเนี่ยนะคะสอบถามหรือพูดคุยกับคุณตะวันได้นะคะมีสมุนไพรที่จะแนะนำจ้าสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยดังนั้นเอาเราดูมาว่าเราเดือนเขามาเป็นทั้งแ
0: ค่ค่ะโอ้ยแซ่บแต่ประโยชน์เยอะ130นะคะเอาไหมพี่
9: เราทรงจะไหนกูเอาจะไหนบาท
0: กิโลหนึ่งอ่ะกิโล130เพราะตอนนี้ของพี่510บาทแล้ว
9: ห้าร้อยส
0: ิ
9: บบาท
0: จ้าบวกอีก110บาทก็เป็น5เป็น603 640พี่เอาบ่
9: อยากได้ไรคนนั้นเน้นมันโลเดียว
0: หนึ่งอุ้ยโลหนึ่งเยอะนะเพราะว่ามันแค่ล้างหุงแค่กำมือนี่ก็อิ่มแล้วว่า
9: เออเออเอาแค่สองก็ได้เนี
0: ่ยอ๋อได้ค่ะถ้าสองก็260นะคะเป็น770ค่ะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเอื้อยเด้อจ้านะคะอุ้ยข้าวของจันทานี่เซฟเซฟยิ่งกินกับน้ำพริกสั่งลุยนะแซ่บแซ่บหลายเลยแซ่บนะเจ้าอุ้ยร้อยจังหู รำจะเตะเจ้าเนี่ยอ่ะได้หมดนะคะน้ำพริกสั่งลุยอนาคตข้างหน้านะคะถ้าราคายังขึ้นแบบโอ้โหจนเรารับไม่ไหวนะคะอาจจะต้องหายไปสำหรับน้ำพริกสั่งลุยตอนนี้ยังพอมีอยู่นะคะซื้อตุนไว้ก่อนเลยนะเวลาขึ้นราคาขึ้นแบบน่ากลัวมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำพริกแต่ตัวถั่ว5สีเนี่ยนะคะวันจันทร์นะคะจากราคา150บาทเนี่ยจะขึ้นเป็น160เพราะว่าเราตรึงราคาไว้ไม่ไหวแล้วนะคะมันหนักหน่วงมากเพราะน้ำมันขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดโหขนาดน้ำหนักนั่งอยู่เฉยๆยังขึ้นเนี่ย ต้องกินกาแฟคุมหิวแล้วนะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักใน250บาทโอ้โหคุยกันซะเยอะซะแยะเจ้าอย่าลืมนะคะถ้าเริ่มมีอาการชาๆเนี่ยนะคะแสดงว่าร่างกายของเรานี่ขาดวิตามิน B1 นะคะในข้าวสังหยดของเรามีนะนี่จะช่วยเรื่องของโรคเหน็บชาถ้า B2 เนี่ยจะช่วยป้องกันปากนกกระจอกแล้วมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดแต่ให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดบางคนบอกมันเป็นไงว่าข้าวสังหยดเวลาหุงเนี่ยว่ามันจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆไปจนถึงแดงเข้มคล้ายๆข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นแหละนะคะเยื่อชั้นนอกของข้าวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเลยชะลอความชราเนี่ยชอบตรงเนี้ย ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนะโดยเฉพาะสารไนอาซินนะคะสูงมากขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะขำอะไรคะ
10: ป้าโทรผิดอีกแล้วมั้งเนี่ย
0: จ้า
10: เนี่ย
0: จันทราในรายการสบายสบายสไตล์กวนอิมฟังรายการบ้างไหมเนี่ย
10: โอ้โหคุณจันทราใช่ไหม
0: เจ้าค่ะเกิดจะเป็นอ๋อเจ้าขึ้นมาทันทีเลยเจ้าค่ะ
10: ทำไมป้าฟังเสียงไม่เหมือนในวิทยุเลย
0: อ๋อเหรอคะในวิทยุต้องทำแก่มั้งงั้นเนี่ยขืนทำสาวจะนายไล่ออกจ้า
10: ทายเสียงสาวเล
0: ยโอ้ยสาวจันทายังสาวเวลาขึ้นบันไดที่สาวขึ้นเลยฮะจ้า
10: ใช่ป้ามองไม่เห็นไง
0: อ๋อฟังเสียง
10: ตั้งหลายวันแล้วฟังมาสองสามวัน
0: โอ้โห
10: ก็ฟังไม่ได้ยิน
0: เหรอคะอ๋อเพิ่งเปิดมาเจอใช่ไหมคะ
10: ฟังมาตั้งหลายปี
0: โอ้โหแล้วเพิ่งแล้วก็หายไปตั้งแต่จัดห้าโมงเย็นนะใช่ไหมจ้าโอเคจ้า
10: ว่าไอ้ป้าจะสั่งยาจ้ะ
0: จ้าจะสั่งอะไรดีคะแต่น้ำเสียงไม่น่าจะเป็นป้าเลยเนี่ย
10: ทำไมป้า64แล้ว
0: โอ้เนี่ยรุ่นพี่ เผื่อก็รุ่นน้องอีกอ่ะ
10: ไอ้ก็ป้าไม่ได้
0: มาเจอใช่น้ำเสียงเนี่ยมันน่าจะเป็นรุ่นน้องเนี่ยจะสั่งอะไรดีคะ
10: มีอะไรนะคะมีไอยาตา
0: เนี่ยเดี๋ยวให้คุณตะวันไปเคลียร์เนาะนะคะจะได้คุยกันนานๆนะคะ
10: จะโทรหาป้าได้ไหม
0: จ้าได้เดี๋ยวให้คุณตะวันโทรไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์เนาะนะปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะชาเทียนหลงเนี่ยเรามีตัวเจ๋งเป้งเลยนะคะโทรไปคุยกับคุณตะวันได้อันนี้มาคุยกันถึงเนื้อหาสาระดีๆกันบ้างนะคะที่จันทรีจะนำมาฝากในวันนี้เดี๋ยวมันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์จันทาก็เพิ่งรู้เนี่ยรู้ในวันนะคะว่าไอตัวแก้วมังกรเนี่ยมันมีสีตั้ง4สีเนี่ย ใครรู้บ้างนะคะที่เห็นส่วนมากเราก็จะเห็นสีขาวกับสีชมพูเนาะที่ไหนได้มันมีสีเหลืองด้วยมาเหมือนแตงโมแหละสมัยก่อนเนี่ยเราก็ว่ามันมีแตงโมนี่สีแดงเนาะเปลือกข้างนอกสีแดงไอ้สีเขียวข้างในสีแดงที่ไหนได้แตงโมมีสีเหลืองด้วย แล้วหวานเหมือนสีแดงเลยแก้วมังกรเนี่ยมี4สีนะคะพี่น้องขาแล้วก็แต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและสีไหนที่มีสารอาหารเด่นในเรื่องใดบ้างอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะตันทาเองก็อยากรู้แก้วมังกรเนี่ยนะคะมันจะมีเนื้อขาวถ้าแก้วมังกรสีเนื้อขาวเนี่ยนะคะรสชาติมันจะค่อนข้างสดชื่นเนื้อมีเมล็ดสีดำขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่เล่าให้ฟังนั่นแหละแต่ใครที่ฟังแล้วก็ฟังอีกทีนึงเถอะนะ จะได้รู้ความฉลาดของตันทาไงมีพี่คนนึงเขาเอาแก้วมังกรมาให้กินเขาหั่นมาอย่างดีเลยนะอย่างสวยเลยโหจันทาก็แกะไอตัวเม็ดดำๆอ่ะนึกว่างา ทำไมพี่เขาเอาผลไม้มาให้กินทำไมต้องใส่งามาด้วยเพราะจันทาจะไม่ชอบงาไงนะคะพี่น้องคะนั่นแหละพยายามแกะออกจนกระทั่งคนที่เขาเอามาให้จะแกะทำไมล่ะจันทานั่นน่ะเม็ดของมันเอานึกว่าใส่งาเนี่ยความฉลาดไม่รู้จักแก้วมังกรนะคะแล้วมันก็กินแปลกๆนะมันไม่ได้หวานเหมือนสมัยนี้ด้วยนะแก้วมังกรสมัยก่อนมันจะออกจืดๆชืดๆเหมือนผงชูรสอ่ะกินแบบคลื่นไส้ยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้อ่ะหวานโดยเฉพาะแก้วมังกรภูเรือเนี่ยนะคะภูเรือเนี่ยโอ้โหหวานอร่อยมากนะนะคะถ้าเนื้อขาวเนี่ยรสชาติมันจะค่อนข้างสดชื่นเนื้อมีเมล็ดสีดำขนาดเล็กจำนวนมากอ่ะเดี๋ยวมาฟังพี่ส้มกรุ่นก่อนโอ้โหหายไปนานมากเลยนะเนี่ยพี่ส้มกรุ่นเนี่ย
11: จ
0: ้า
11: สั่ง
0: อะไรป้าส้ม
11: ถั่ว5สี2ห่อ
0: ถั่ว2ห่อ300จ้าแล้วอีก
11: และจมูกข้าว
0: กี่ห่อ2ห่อก็320จ้าอะไร
11: น้ำพริกแมงดาของเจกระปุกแมง
0: เจไม่มีแล้วค่ะ
11: ฮะ
0: ของเจไม่มีเราไม่มีเจขายแล้วค่ะ
11: น้ำพริกนะ
0: จ้าน้ำพริกเจไม่มีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนสั่งมันเก็บไว้ได้แค่10เดือนแล้วมันก็จะเสียจ้า
11: น้ำพริกไม่มีใช่ไหม
0: น้ำพริกเจไม่มีแต่
11: น้ำพริ กงั้นก็น้ำพริกเผาก
0: ุ้งเผาแมงดาโอเค
11: จ
0: ้า150เป็น770 บาท
11: 770บาทใช่ไหม
0: จ้า
11: จ้า
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาต่อนะคะสำหรับแก้วมังกรเนาะถ้าแก้วมังกรเนื้อแดงหรือว่าม่วงแดงเนี่ยนะคะสีเข้มจากสีจากสารของสีธรรมชาติเนี่ยมันจะมีรสหวานแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะตัวถ้าแก้วมังกรเนื้อชมพูเคยเห็นยังเนื้อชมพูเนี่ยนันทายังไม่เคยเห็นนะสีนะคะอยู่ระหว่างเนื้อขาวแล้วก็เนื้อแดงเนี่ยความเข้มของสีแดงเนี่ยจะแตกต่างกับตามสายพันธุ์นะคะหรือว่าแก้วมังกรเปลือกเหลืองเนื้อขาวเปลือกมันสีเหลืองนะคะแต่เนื้อขาวเนี่ยผลจะมักมีขนาดเล็กกว่าแก้วมังกรบางสายพันธุ์รสชาติหวานและก็หอมทั้ง4แบบเนี่ยมันจะมีจุดเด่นทางโภชนาการที่คล้ายกันหลายอย่างเลยนะแต่มันก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะสารสีตามธรรมชาติแก้วมังกรเนื้อขาวมีใยอาหารและน้ำสูงนะคะไอ้เม็ดดำๆนะที่จันทาว่ามันมีงานะ นึกว่างาเอาเขาโรยงามาน่ะไอ้เม็ดดำๆนั่นแหละนะคะที่อยู่ในเนื้อแก้วมังกรเนี่ยมันสามารถรับประทานได้นะโอ้โหจันทานี่นั่งแคะไปเหอะกว่าจะได้กินสักชิ้นนึงอะแค่งาออกที่ไหนได้มันคือเม็ดมันกินได้นะคะพี่น้องคะมันโดยเมล็ดที่ไอโดยเมล็ดที่มันมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวอยู่ด้วยนะไอเม็ดดำมันเป็นไขมันเขาเรียกว่าไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มผลไม้แล้วก็ใยอาหารในมื้ออาหารโดยไม่ต้องเลือกรสชาติหวานจัดแน่อันนี้คือแก้วมังกรเนื้อขาวแต่ถ้าแก้วมังกรเนื้อแดงเนี่ยสีสวยจากสารสีธรรมชาติเนี่ยนะคะมันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะมันมีสีโดดเด่นแล้วก็รสชาติค่อนข้างหวานนะคะสีเข้มนะสีแดงเข้มของเนื้อเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเบตาเลนนะคะซึ่งมันเป็นกลุ่มสารสีธรรมชาติที่พบในพืชบางชนิดนะคะจึงไม่แปลกใจเลยที่แก้วมังกรเนื้อแดงเนี่ยมักถูกพูดถึงในแง่ของสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะคะมาดูนี้บ้างเนื้อชมพูนะคะสีสวยรสชาติอยู่ตรงกลางนะคะตัวเนี้ยนะคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเนื้อขาวแล้วก็เนื้อแดงมันโดยความเข้มของสีเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะคะแล้วก็นอกจากสีของมันแล้วเนี่ยนะคะแก้วมังกรเนี่ยมันยังให้ใยอาหารน้ำและก็สารอื่นๆซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลเหมาะและกับคนที่อยากลองกินแก้วมังกรที่มีรสชาติและสีสันแตกต่างจากเนื้อขาวแล้วแก้วมังกรเปลือกเหลืองเนื้อขาวล่ะนะคะลักษณะเด่นก็คือเปลือกมันจะสีเหลืองและเนื้อด้านในสีขาวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีรสหวานแล้วก็กลิ่นหอมจึงเหมาะกับคนที่ชอบผลไม้รสหวานนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบของหวานๆบอกโอ้โหกินหลังอาหารแล้วเนี่ยแม่มันต้องมีของหวานล้างปากล้างคอไปหาแก้วมังกรมาก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้ไฟเบอร์ก็ไปด้วยนะโอ้โหผงผักในสารพัดเลยนะคะเป็นของหวานหลังมื้ออาหารได้แบบดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบขับถ่ายของดีผงผักอยู่ในนั้นโอ้โหอาร์ติโชกก็มีนะอาร์ติโชกเป็นไงวะจันทาโอ้ที่จันทาเล่าให้ฟังไงมันเหมือนดอกไม้ที่มันดอกบัวที่เขาพับกรีบล่างลงมาเวลาเขาจะถวายพระนะอาร์ติโชกมันจะรูปร่างแบบนั้นนะคะนอกจากอาร์ติโชกแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีกระหล่ำดอกอะโวคาโดบรอกโคลีเนี่ยผงผักเนี่ยนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องดื่มผงผักสำเร็จรูปชนิดผงนะที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะว่าผักมันมีวิตามินอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็เป็นไฟเบอร์ที่เรื่องของระบบขับถ่ายถ้าใครที่ชอบความหอมของผักนะคะก็สั่งผักแต่ถ้าผงสับปะรดเนี่ยนะคะเวลาเราชงออกมาเนี่ยน้ำมันจะสีเหลืองนะคะผงสับปะรดเนี่ยมันจะกระตุ้นการระบบขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติปรับสมดุลลำไส้เพราะว่าสับปะรดมันมีเอนไซม์นะคะ1กล่องเนี่ยมี10ซองราคา250บาทโลดคอลลาเจนก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณเพราะฉะนั้นมาฟังกันอีกนิดนึงนะคะแก้วมังกรสีไหนมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ความสุกสภาพของการปลูกแล้วก็ปัจจัยอื่นๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแก้วมังกรที่มีเนื้อสีแดงหรือว่าสีม่วงจะมีสารสีในกลุ่มเบตาเลนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วแก้วมังกรสีไหนหวานที่สุดนะคะความหวานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีเพียงอย่างเดียวเพราะแก้วมังกรแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีปริมาณน้ำตาลแล้วก็ลักษณะของรสชาติแตกต่างกันไปคนลดน้ำหนักกินแก้วมังกรได้ป่ะได้นะคะเพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีน้ำแล้วก็ใยอาหารแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารว่างแทนขนมหวานได้โอ้โหจะอยากจะดูแลน้ำหนักนะคะกินกาแฟอย่างเดียวเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรอยู่ในท้องเนาะมันอิ่มก็จริงเพราะบางคนนี่เคยชินไงกระเพาะมันว่างๆเนี่ยกินกาแฟเพียวเฮิร์บเนี่ยนะคะคู่กับแก้วมังกรได้เนี่ยแหลมเลยนะคะนะอีกอย่างนึงนะคะการกินคนลดน้ำหนักกินแก้วมังกรได้ไหมเนี่ยนะคะเคล็ดลับง่ายๆก็คือการกินผลไม้สดไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำเชื่อมหรือว่านมข้นหวานแล้วก็ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมแป๊ะพอก็บอกว่ากินได้นี่เล่นเป็นกิโลเลยหรือ โอ้โหลูกไม่อิ่มแล้วนะคะได้ใยอาหารได้น้ำนะทำให้ร่างกายของเราไม่ขาดสารอาหารนี่คือสิ่งดีๆที่จันทรีนำมาฝากในวันนี้นะคะเกี่ยวกับแก้วมังกรนะชอบสีไหนมาไปซื้อเอาเลย แต่ในท้องตลาดเนี่ยเราจะเจอเนื้อสีขาวกับสีเหลืองสีชมพูยังไม่เคยเห็นลูกสีเหลืองๆนี่ก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกันถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอุ้ยไขมันเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้เป็นสารตั้งต้นของเบาหวานเลยนะความมันไขมันกับความดันเนี่ย
12: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
13: 0894780889
12: บลูมิโน่ลาย07
14: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
15: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
16: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
15: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
16: ข้าว89
15: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
17: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
18: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
19: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
15: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
17: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
18: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
19: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
15: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
17: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
18: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
17: กระสอบสีเขียว
19: ของมารวยทีวี
15: ใช่ดีจริงๆ
20: นะขอบคุณครับแม่
21: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
22: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
23: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
24: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและนายกสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
25: สนับสนุนโดย
26: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
27: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุ ลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ย้ำหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกำชับการดำเนินการกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งยอมรับว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากโดยนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานทั้งปปง.ปปท.ปปช.ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสอบสวนและขยายผลโดยพบความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกและมีการจับกุมดำเนินคดีแล้วขณะที่ปปช.ได้ตรวจยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า380ล้านบาทและยังอยู่ระหว่างการขยายผลโดยย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการในส่วนของข้าราชการหากพบว่ามีส่วนกันในการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่และหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่เพียงการโยกย้ายพร้อมยืนยันว่าการสอบสวนไม่มีการปกป้องหรือเว้นบุคคลใดหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวต่อการตรวจสอบโดยนายอนุทินยังสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่มีการขยายเวลาและต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมวันรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
5: ตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปชมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นราคาดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ขณะที่เฟดยังคงพยายามต่อสู้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อนายเควินเวิร์ชประธานเฟดกล่าวว่า
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชนดำเนินรายการโดยกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะ

ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับก็เริ่มรายการนะครับด้วยเพลงฝนตกอีกแล้วนะครับเราก็ต่อเลยนะครับด้วยสถานการณ์การแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2559ก็เป็นฉบับที่5แล้วนะครับในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับในห่วงวันที่17กันยายนก็คือวันนี้หลังจากนั้นนะครับก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมานะคะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
0: ก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยได้ระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนี่ยก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
0: นะครับก็มาดูจังหวัดนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากฝนตกหนักมากภาคเหนือนะครับก็มีจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายส่วนภาคใต้นะครับจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงาครับ
1: จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะคะก็จะมีที่เพิ่มเติมจะมีที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลางเนี่ยมีที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราด้วยค่ะภาคตะวันออกนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ
0: นะครับก็หลายจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ให้เตรียมพร้อมไปด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือ www.tmd.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่หน่วยงานนะคะที่ แจ้งเตือนอีกนั่นก็คือทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในส่วนนี้เขาก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นก็คือได้มีการแจ้งไปทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครเองเนี่ยให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งก็จะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยทางปภ.เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะประสานกับ76จังหวัดค่ะก็จะมีในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพนะคะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำแล้วก็น้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะ
0: นะครับก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้นะครับที่ไทย Disaster Alertแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับผ่านทางไลน์ก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัยก็1784นะครับตลอด24ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะครับอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับโพสต์ต่างๆที่เป็นข้อมูลทางที่ปภ.แจ้งนะครับให้กับทางครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็อุทกภัยครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงภัยพิบัตินะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องกังวลอยู่แล้วค่ะว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแจ้งไปทางไหนได้สิทธิดูแลเยียวยายังไงบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเองนะคะเขาก็ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะยกระดับความยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้านะคะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะคะในส่วนแรกค่ะอุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินใหม่เบื้องต้น 10,000 บาทค่ะเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทนะคะวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่เบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัยนี้นะคะคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคม2569นี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือการปรับแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะครับของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะครับไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือและก็ชดเชยความเสียหายเป็นระบบและประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนนะครับก่อนที่ภัยจะมาก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้นะครับให้กับครอบครัวเพื่อนบ้านและก็คนในชุมชนได้รับทราบเพราะว่าภัยวิบัติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่การเตรียมความพร้อมนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะ
0: นะครับก็มี2วันนะครับวันแรกคือวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินในเวลาประมาณ 17:00 น.นะครับก็จะเปิดจุดคัดกรองนะครับเวลา 15:00 น.พื้นที่เฝ้ารับเสด็จนะครับก็คือที่บริเวณเต็นท์ตรงข้ามศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงแล้วก็วันที่2นะครับในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินนะครับในเวลา 10:00 น.ก็จะเปิดจุดคัดกรองนะครับในเวลา 8:00 น.พื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็คือเต็นท์หน้าศาลฎีกาครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานค่ะ100วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายนนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนี่ยจำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้านะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับในวันนี้นะครับทางรายการมีสารคดีพระเมรุมาตรนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้นะครับเรื่องราวความหมายและก็คุณค่าของพระเมรุมาตรผ่านการถ่ายทอดนะครับในรูปแบบของสารคดีที่จะพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสมิติทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับไปติดตามรับชมและก็รับฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟ การจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะสารคดีนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปที่การซักซ้อมเรือพระราชพิธีกันบ้างนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันงานเนี่ยจะมีขึ้นนะคะในวันที่6พฤศจิกายน2569กองทัพเรือเองนะคะได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กองทัพเรือได้กำหนดให้มีการซ้อมย่อยซึ่งก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่6นะครับก็ถือโอกาสนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมชมการซ้อมจัดรูปขบวนนะครับในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเรือพระราชพิธีนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะครับณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีการซักซ้อมย่อยอีก1ครั้งนะครับก็คือในวันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมก็จะมีการซักซ้อมย่อยอีก3ครั้งก็คือในวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือในวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่สาธารณะนะคะที่สามารถรับชมได้ค่ะมีฝั่งทนนะคะก็จะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามนะคะวัดอรุณราชวรารามในส่วนของฝั่งพระนครค่ะนั่นก็คือที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนนะคะท่ามหาราชท่าช้างสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ค่ะประชาชนสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาแต่ครั้งโบราณค่ะเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันค่ะ
0: ครับสิ่งที่หลายๆคนนะครับได้ให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนั่นก็คือความไพเราะนะครับของท่วงทํานองการเหเรือซึ่งการเหเรือนะครับในพระราชพิธีก็มีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานนะครับว่าเดิมนะครับการเหเรือน่าจะมีมาจากการที่ให้จังหวะนะครับเพื่อให้การพายเรือเนี่ยเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงต่อมานะครับก็ค่อยๆพัฒนาเป็นทํานองที่ชัดเจนก็ประกอบด้วย1 นะครับช้าละวะเหอันนี้เป็นการเหที่มีการเอื้อนนะครับเป็นทํานองช้าๆใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือตามน้ำซึ่งไม่ต้องการจังหวะที่รวดเร็วมากนักอันที่2นะครับก็คือมูลเหก็เป็นการเหที่มีทํานองเร็วกว่าช้าละวะเหใช้ในการเหเรือนะครับเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วแล้วก็อันลำดับที่3ก็คือสวะเหนะครับก็เป็นการเหซึ่งสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดใช้ในการเหเมื่อเรือพระที่นั่งนะครับจะเข้าเทียบท่าครับ
1: ค่ะก็มีข้อสังเกตนะคะว่าการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉพาะเรือพระที่นั่งจะพายท่านกบินเป็นหลักหากจะเปลี่ยนท่าพายเรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะคะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนอกจากนั้นค่ะการจะพายเรือให้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกราบจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุ่งนะคะให้เข้าจังหวะการพายจากเรือดั้งและเรือรูปศาสตร์การเหเรือจึงมีวิธีการและขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามได้ค่ะ
0: ครับก็มีโอกาสวันนี้ก็น่าจะว่าจะไปดูอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะครับมาดูเรื่องของมาตรการเชิงรุกในการสกัดอาชญากรรมของภาครัฐบาลกันบ้างนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อค้นหาประเมินและชี้เป้าความเสี่ยงนะครับของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันนะครับที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันในหลายมิตินะครับอาทิอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานบริการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงอาวุธปืนยาเสพติดการค้ามนุษย์และผู้มีอิทธิพลด้วยการใช้กลไกทุกระดับนะครับเป็นกลไกต้นทางในการทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสามารถที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้ไปกำกับเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะคะควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่โดยถือเป็นข้อสั่งการสำคัญค่ะที่ต้องดำเนินการโดยทันทีพร้อมกับกำกับติดตามนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกนั่นก็คือเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยและพฤติการที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นๆค่ะ
0: ครับแนวทางที่2คือเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการนะครับผู้ถือหุ้นผู้บริหารผู้ควบคุมกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่วินิจฉัยจากสัญชาติหรือชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวและต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้นะครับหากพบข้อมูลหรือว่าพฤติการอันมีมูลก็ให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายสามารถที่จะขยายผลได้โดยทันทีครับ
1: ค่ะและแนวทางสุดท้ายนะคะก็คือการดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่สนับสนุนในการกระทำความผิดรวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดใช้อาคารหรืออื่นใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติการทุกกรณีค่ะต้องไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การตรวจค้นหรือว่าจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อสร้างความผาสุกให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: กับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสีน่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ก็สมัครกันมาเยอะๆนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนทราบว่า6 7หน่วยแล้วนะครับที่เต็ม 100% นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าช้านะครับก็สมัครกันเข้ามาดูช่วงของคนดียังมีอยู่นะครับกองทัพบกก็ขอชื่นชมจ่าสิบเอกพินัยดอกจันนะครับในเรื่องของความกล้าหาญและก็ความเสียสละที่ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำจนปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่15กันยายนนะครับ2519บริเวณสะพานท่าเรือพลีนะครับอำเภอเมืองชลบุรีก็เหตุการณ์นะครับมีเด็กอายุประมาณ1ขวบเศษได้พลัดตกน้ำซึ่งจ่าสิบเอกพินัยดอกจันนะครับกำลังพลของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์นะครับก็ประสบกับเหตุแล้วก็ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันทีนะครับจนเด็กนี่ปลอดภัยกองทัพบกก็ขอชื่นชมนะครับในความกล้าหาญและเสียสละด้วยสายเลือดของทหารอาชีพนะครับวันนี้เรามีคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
4: สภาหน้าบางทรายเลยค่ะสภาท่านเรือพลน่ะจ้า
5: ไม่ร
4: ู้อ
5: ะไรบ้าง
4: นะจะขอดูเลยจ้า
6: ดูเห็นหรือเปล่า
4: พอดีมีหน้าหันของปั๊มอยู่จ้าจ้า
5: เออมีเสียงละ
4: ตัวยังก็โอเคงอ่ะลองเขาเริ่มมีสติยังอ่ะ
5: ร้องแล้ว
4: ร้องแล้วมีเสียงร้องแล้วอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปถึงแล้วครับเดินร้านใจโอ้ยหกคนมากเลยพระเจ้าโอ้หนู
7: บาดเจ็บไ
4: ปโอ้หนูขอหนูมีชีวิตที่ดีนะลูก
1: ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศการช่วยเหลือนะคะน้องเด็ก1ขวบนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าพาน้องไปในพื้นที่บริเวณใกล้น้ำเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
0: ครับก็ชื่นชมนะครับทหารมาในโอกาสนี้นะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. กับทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับสหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์อดีตรัฐมนตรีไทยติดโผย้ำเป็นมาตรการกดดันเครือข่ายข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้อเมริกาสักครู่กับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: กร ีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: โซฟาหน้าใสเนื้อรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จากกรณีที่สหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์โดยมีชื่ออดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและหากมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่ผลการตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์จะเป็นมาตรการเพื่อกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันและพันธมิตรของสหรัฐทั้งนี้นายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐตรวจสอบมิใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตนได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ไครม์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและได้ติดต่อ Office of the Foreign Assets Control หรือ OFAC US Department of the Treasury อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาร้ายแรงเช่นนี้คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวหากพบกระทำผิดจริงให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายวรจิตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยเร็วโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างและรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วเพื่อให้ส่วนกลางติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แล้วพร้อมสั่งจัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ยังสั่งให้ขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนและมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยนายวรสิทธิ์ย้ำว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดแต่หากไม่พบการกระทำความผิดก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

วัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง711แล้วก็855แล้วพอบ่ายสองถึงบ่ายสามก็จะเป็น855กับ693นะคะ693ก็เสียงอดิสรสระบุรีเนาะ711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี855ก็ค่ายจักรพงศ์นะคะปราจีนบุรีค่ะ3คลื่นนะคะ3จังหวัดใน2ชั่วโมงนี้ข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปตามใจดีเจอยากจะคุยอะไรอยากจะโม้อะไรก็พูดไปนะคะนะคะมีใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็แล้วแต่เนาะตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้ถามว่าสภาพอากาศเป็นยังไงแดดมาแล้วค่ะตอนแรกก็ทำท่าเหมือนจะครึ้มเหมือนกันนะแต่ทำไปทำมาตอนนี้แดดออกแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แรงอะไรมากนักเนาะแต่ว่าดูจากหน้าจอโทรศัพท์นะคะเขาก็ไหนล่ะ32องศานะคะแล้วก็ปราศจากฝนฟ้าใดๆนะคะไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้บ่ายถึงค่อยมีฝนอันนี้คือพยากรณ์ที่หน้าจอโทรศัพท์เราเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศกันถึงวันถึงฉบับที่5แล้วนะเมื่อเช้านี้ยังเป็นฉบับที่4นะคะล่าสุดมาเป็นฉบับที่5เขาจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปในเวลานั้นเวลานี้เมื่อเช้านี้ยังไม่มีจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ว่าตอนบ่ายเนี้ยมีจังหวัดลพบุรีแล้วนะคะอยู่ในข่ายที่จะว่ามีฝนตกหนักด้วยนะคะแอนก็คอยดูเช็คข่าวไปเรื่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยากรณ์ฉบับล่าสุดฉบับที่5เนี่ยยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้นชั่วโมงเราก็ขอทบทวนโปรโมชั่นกันนิดหนึ่งเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็ซื้อ

0: รวมกันนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีนอกจากจะแถม CE COVID แล้วก็ยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์เพิ่มอีก1ขวดนะคะถ้าซื้อครบ 2,500 เนี่ยแถม2อย่างเลยเนาะแล้วก็โปรที่3ก็คืออันนี้ซื้อ4แถม1ไม่ได้ดูราคาไม่ได้ดูจำนวนเงินดูจำนวนสินค้าซื้อสินค้าตัวเดียวกันครบ4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นะคะตามนั้นเนาะน้องตินตินบอกว่าแม่วันนี้กลับเร็วเดี๋ยวจะมาช่วยแม่ทำงานนะคะแต่ปรากฏว่าใกล้สอบก็มีงานที่จะต้องทำส่งครูส่งอาจารย์เป็นพิเศษก็เลยบอกว่ายังกลับมาไม่ทันก็บอกว่าไม่เป็นไรเนาะสะดวกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใกล้สอบแล้วนะคะแล้วก็จะปิดเทอมเดือนหน้าช่วงประมาณสักวันที่10เดือนหน้าวันที่10ตุลาเนาะแล้วก็ปิดไปถึงวันที่25มั้งนะคะประมาณ2สัปดาห์ครึ่งเดือนซึ่งก็ในช่วงนั้นแหละค่ะที่แอนเจลาคุณผู้ฟัง 2-3 วันนะคะไปเที่ยวกับลูกหน่อยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าวันไหนแต่ว่าไปแค่ 2-3 วันเพราะว่าไปในประเทศแค่นี้เองนะคะแจ้งกันล่วงหน้านานๆขนาดนี้เลยนะขออนุญาตนานๆขนาดนี้เลยนะก็คงจะเข้าใจกันเนาะแล้วก็สำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1เป็น11ราคาพิเศษก็จะอยู่ที่1หลังนะคะสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของแอน0819474708 0819474708408นะคะอยู่ในเขตหนองม่วงลพบุรีไปร้านเจนานำเวทโอสถตลาดหนองม่วงค่ะหนองม่วงลพบุรีนะคะพี่สมนึกกลมปั่นอยู่ค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับแล้วก็เจ๊หมูร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเนาะพี่ๆก็น่ารักทุกท่านนะคะใจดีอุดหนุนพี่ๆก็เหมือนกับอุดหนุนแอนเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ไกลก็ต้องสั่งซื้อกันทางไปรษณีย์นะคะก็แจ้งมาได้นะคะโทรหาแอนที่0819474708ค่ะขอบคุณน้องเฉลาอยู่ที่ตำบลอยู่ที่ผงเพงหมู่8นะคะเมื่อเช้านี้ก็มาอุดหนุนเจ๊หมูหลายอย่างเลยทั้งโดราอินะคะทั้งนะคะทั้งมีโดราอิแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะอุดหนุนเจ๊หมูไปเจ๊หมูก็ส่งรูปมาให้ดูก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเจ๊หมูแล้วก็น้องเฉลานะคะอยู่พงเพงหมู่8เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟังรายการตอนไหน จะได้ยินอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นะคะแล้วก็มาที่เรื่องของข่าวกันนะคะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆก่อนเนาะเมื่อเช้ายังแสดงความดีใจกับผู้ที่รับรางวัลที่1ไม่ครบรอบนี้เขาถูกกันคนละ2ใบ2ใบ2ใบนะที่เป็นข่าวเนี่ยเนาะคนละ12ล้าน12ล้านเฮ้ยเนาะล่าสุดนี่ก็เป็น2ผัวเมียค่ะยิ้มกันแฉ่งเลยแล้วก็ลูกสาวกำลังน่ารักเลยนะคะก็แฉ่งกันไปด้วยหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับแจ้งความก็ยิ้มแฉ่งกันหมดเลยนะคะก็เป็นพิษณุกับปนัดดานะคะอายุ39แล้วก็38ปีเป็นพนักงานรับจ้างเอกชนนะคะอยู่ที่โคราชนะมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานถูกรางวัลที่1 2ใบนะคะ12ล้านค่ะปนัดดาบอกว่าซื้อผ่านน้องในกลุ่มที่เขาจำหน่ายลอตเตอรี่ก็มีการส่งภาพสลากหลายชุดมาให้เลือกนี่แหละตนเห็นเลขท้าย640แล้วรู้สึกว่าโอ้มันสวยจังเลยจึงเลือกซื้อนะคะหมายเลขที่มีที่ลงท้ายด้วย640 2ใบนะคะคู่กันในราคา180บาทนะคะเอ้ยถูกกว่าลพบุรีนะลพบุรีเขาต้องใบละ100นะมาตรฐานเขาเนี่ยอันนี้เขา90เนาะ9218นะคะบอกก่อนซื้อก็ไม่ได้หวังหรอกว่าจะถูกรางวัลที่1ก็คิดว่าถูกรางวัลเลขท้ายบ้างก็ยังดีจนกระทั่งได้เวลาประกาศผลพบว่าถูกรางวัลที่1โทรไปสอบถามน้องคนขายน้องเขาก็กำลังไลฟ์สดขายสินค้าอยู่ให้เขาดูซิว่าถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่ก่อนจะได้รับการยืนยันว่าถูกรางวัลที่1จริงๆนะคะหลังทราบว่าถูกรางวัลที่1รีบโทรบอกพ่อกับแม่ก่อนเลยทั้ง2ท่านดีใจแบบถูกจริงเหรอก่อนที่จะยืนยันว่าถูกจริง งน่ารักเนาะดูดิพอตัวเองถูกมีโชคอะไรเงี้ยโทรหาพ่อหาแม่นะคะมันเป็นแบบมันเป็นพฤติกรรมแล้วก็ความคิดที่แบบมันอยู่ในใจเราจริงๆเนาะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วเราอยากจะบอกใครคนแรกก็ต้องเป็นพ่อกับแม่เนาะบอกว่าเงินรางวัลที่ได้มาอยากจะเอาไปชำระหนึ่งไปชำระหนี้สินเอาไปประกอบธุรกิจแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนให้ลูกแล้วก็สำหรับครอบครัวแล้วก็แบ่งให้พ่อให้แม่นะคะแล้วเพื่อแล้วก็ทำบุญด้วยนะคะแหมครบเลยนะ12ล้านทำอะไรก็ได้เนาะอ่ะดีใจด้วยนะคะบอกว่าทั้งคู่ก็เดินทางไปรับสลากกับผู้ขายที่ขอนแก่นเนาะแล้วก็เอากลับมาเก็บไว้ที่โคราชแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันนะคะก็เดี๋ยวเตรียมรับทรัพย์ค่ะนะคะเบ็ดเสร็จแล้วจะเหลือเท่าไหร่จาก12ล้านอ่ะดีใจกันด้วยนะคะสำหรับคนโชคดีรับกันไปคนละ12 12 12แม่ถ้ามีอีกเดี๋ยวก็ร่วมแสดงความยินดีอีกก็แล้วกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเอาข่าวดีๆชื่นใจกันก่อนก็แล้วกันนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกเดี๋ยวไล่น้องเนเน่นะคะน้องเนเน่ตอนนี้ก็บอกว่าอยู่ที่สตูดิโอ AGT แล้วนะคะเตรียมลุ้นแชมป์รอบชิงชนะเลิศค่ะนะก็สำหรับ เงินรางวัลชิงแชมป์เนี่ยจะได้รับ เงินรางวัลคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็32ล้านบาทนะคะน้องเนเน่ต้องเอามาฝากคนไทยด้วยนะโอ้มันตื่นเต้นจริงๆนะคะนะถ้าน้องชนะเลิศเป็นแชมป์จะได้รับรางวัล1ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ32ล้านบาทค่ะบอกขณะที่เผยคลิปน้องเนเน่กำลังอยู่ที่สตูดิโออเมริกาสกอตทาเลนต์ส่งตรงจากอเมริกาถึงลุงแอดน้องเนเน่ก็ยกมือไหว้ขอบคุณลุงแอดนะคะบอกว่าอยากขอบคุณลุงแอดที่คอยสนับสนุนหนูตอนนี้หนูก็อยู่ที่สตูดิโอของ AGT เรียบร้อยแล้วนะคะรักลุงมากๆเลย แหมสาวร็อกก็หวานซะด้วยนะคะสาวร็อกหวานซะด้วยอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้าและก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่กันต่อไปนะคะก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์คนล่าสุดของเราละนะคะเนาะแล้วนอกจากนี้เขาเซอร์ไพรส์กันเป็นแถวเลยนะคะหมอปลายพลายกระซิบค่ะเตรียมจะเข้าวิวาเนี่ยวันพรุ่งนี้แล้วนะเตรียมจะเข้าวิวาวันพรุ่งนี้แล้วเขาก็มีภาพถ่ายพรีเวดดิ้งออกมาโชว์นะคะก็แต่งชุดอลังการสวยงามในหลายๆภาพเลยนะคะราตรีสีขาวชุดธงชุดไทยแล้วก็ชุดคล้ายๆแอนเรียกไม่ถูกจะเหมือนออกแนวสาหรีอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าสวยทุกชุดเลยเจ้าบ่าวคือใครนะคะเจ้าบ่าวชื่อว่าพันวาประเสริฐพันวาประสิทธิ์เสิร์ชนะคะก็พันวาประสิทธิ์เสิร์ชตัวหมอปลายเนี่ยเรียกกันแต่หมอปลายพลายกระซิบเนาะหนอหมอปลายนี่เขาชื่อณวราชานามสกุลพินิจโรคากรนะคะเจ้าบ่าวคือนายพันวาประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันพรุ่งนี้นะคะสถานที่จัดงานก็คือตำหนักขชินมาตาย่านคูบอนเวลาบ่ายสองฤกษ์งามยามดีนะคะภาพพรีเวดดิ้งก็เจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะอลังการนะคะชุดเชิดใดๆนะคะแต่งหลายชุดเลยค่ะพรีเวดดิ้งเท่าที่เห็นเท่าที่มาโชว์นี่ก็5ชุดเข้าไปแล้วนะคะชุดพรีเวดดิ้งเนี่ย5ชุดไปแล้วหลายคนก็คงจะสงสัยเอ๊ะเจ้าบ่าวของหมอปลายเนี่ยคือใครเขาบอกว่าชื่อนายพันวาเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงผบ.ช่องINTV และทั้งคู่เนี่ยก็คบหากันมานานแล้วนะคะก็มากันสั้นๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรต่างๆใดๆก็คงจะมีทยอยติดตามกันมาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคู่รักเนาะฝ่าฟันมาจนถึงวันที่จะเข้าพิธีมงคลสมรสนะคะเป็นงานมงคลก็ขอให้มีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเรื่องดีๆว่ากันไปเรื่องร้ายๆก็ทยอยกันมานะคะมีอะไรกันบ้างลองไปดูกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนแล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐค่ะ ขาก็เอาอีกข่าวนึงขอดีๆอีกนิดนึงนะคะมันเคี้ยวจังเลยเนี่ยมันเคี้ยวน้องไซตัวนี้มากนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะหลังจากป่วนโรงพักเขาอยู่นะคะโรงพักของตำรวจพัทยาเนี่ยนะก็ล่าสุดสรุปแล้วว่าเจ้าของมารับกลับไปแล้วนะก็ชาวต่างชาติเขาไปเจอนะคะเขาไปเจอน้องไซบีเรียนตัวเนี้ยเป็นตัวเมียนะคะอายุประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็เดินหลงอยู่ในเมืองพัทยาไม่ได้มีสายจุงนะแต่ว่าชาวต่างชาติเขาเจอนะคะแล้วน้องก็เฟรนลี่มากๆจับต้องได้เขาก็เลยเอาสายเข็มขัดส่วนตัวของเขาเนี่ยผูกคอน้องมาคือทำเป็นคล้องคอนะคะเป็นเชือกจุงพาน้องไปส่งตำรวจให้ตำรวจเนี่ยช่วยประกาศตามหาเจ้าของระหว่างที่ตำรวจเขาประกาศแล้วก็รอเจ้าของตัวจริงมาปรากฏว่าน้องเนี่ยซุกซนป่วนไปทั่วเลยนะคะคือประหนึ่งเหมือนมาเที่ยวประหนึ่งเหมือนกับว่ารู้จักเขาทั้งโรงพักไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นหมาหลงนะคะเป็นหมามาเที่ยวนะคะตำรวจเขาก็เอ็นดูกันทั้งโรงพักวิ่งควบเลยนะคะไม่ใช่วิ่งธรรมดามีควบรอบโต๊ะอะไรอย่างนี้ด้วยนะพอเหนื่อยก็นอนนอนก็หงายท้องหงายไส้ไม่ได้มีความคำนึงถึงอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีความระวังตัวเลยเห็นแล้วเขาก็เอ็นดูกันนะคะก็มีคลิปนะคะจากเพจ Facebook ของสภ.เมืองพัทยาแล้วก็กลายเป็นไวรัลจนผู้คนแห่ไปขอรับเลี้ยงนะคะบางคนก็ฝากสตังค์เอาไว้ให้พาน้องไปหาหมงหาหมอใดๆแต่ในที่สุดค่ะ3 ทุ่มเมื่อคืนนะข่าวเขาเพิ่งอัปเดตเจ้าของเดินทางมารับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปรับตัวกันที่บ้านพักของนายตำรวจพลขับประจำตำแหน่งของผู้กำกับนะคะคือผู้กำกับเขากลัวจะมากัดข้าวกัดของของราชการเขาก็เลยฝากให้พลขับเนี่ยรับไปดูแลก่อนเจ้าของก็ตามไปรับตัวนะคะเขาก็รักของเขาว่ากอดกันแน่นเลยสรุปแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องซีเอลนะคะซีเอลแล้วก็โดยผู้ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของหมาบอกว่าน้องพลัดหลงกับเจ้าของในเขตพัทยาตั้งแต่วันที่14หลังจากเดินทางมาจากกรุงเทพพอเห็นข่าวเจ้าของรีบประสานให้มาติดต่อขอรับน้องชิเอลคืนแล้วก็ดีใจมากเลยที่น้องปลอดภัยพี่ๆตำรวจดูแลอย่างดีขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังมีการส่งมอบนะคะนายตำรวจที่รับอาสานำน้องมาดูแลชั่วคราวก็แสดงให้เห็นถึงอาการผูกพันนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆก็บอกขออุ้มขอกอดล่ำลานะคะมีหอมกันด้วยแล้วก็อุ้มไปส่งถึงรถมีหอมสั่งลากันฟอดฟอดเลยนะคะพร้อมทั้งพูดเสียงอ่อยๆบอกนี่ถ้าหากว่าเจ้าของไม่เลี้ยงน้องให้พากลับมาส่งผมนะเดี๋ยวผมเลี้ยงให้เองนะคะก็เป็นภาพสุดประทับใจในนาทีที่ส่งคืนน้องให้กับเจ้าของอีกด้วยนะคะอุ้ยนั่นก็กอดเขานะเอา2 แขน2 ขาตัวเองกอดคอเขาเลยเอียงก้งเอียงแก้ทำหน้ายิ้มแย้มนะคะชิเอลนี่ร้ายกาจจริงๆนะคะนะเธอร้ายกาจจริงๆเสน่ห์ของเธอนี่เนาะเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวไปด้วยเหมือนกันเลยนะคะน่ารักค่ะอ่ะเรื่องราวน่ารักเรื่องราวดีๆผ่านไปนะคะเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องราวร้ายๆกันต่อค่ะเริ่มเลยที่ข่าวนี้เฮ้ยถอนใจแทนเลยนะคะ200ชีวิตค่ะแรงงาน200ชีวิตถูกเลิกจ้างกระทันหันนะคะจากโรงงานเซรามิกส่งออกค่ะหลังจากที่เขาเจอพิษเศรษฐกิจนะคะแล้วตอนนี้ก็เร่งหาเงินทดแทนเยียวยาแหมกระทันหันแบบนี้เนาะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าโรงงานผลิตเซรามิกส่งออกซึ่งอยู่ที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมประกาศเลิกจ้างพนักงานนะคะแรงงานเกือบ200จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่มีออเดอร์ส่งออกทางยุโรปทำให้ไม่สามารถแบกภาระต้นทุนแรงงานไหวประกาศเลิกจ้างตั้งแต่วันที่7 กันยายนโดยทางบริษัทยืนยันว่าจะจ่ายค่าแรงในรอบเดือนแต่ไม่สามารถยืนยันการจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าทำให้นายกระแสอายุ45ตัวแทนกลุ่มแรงงานนำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด นครพนมนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการดูแลชดเชยเยียวยาเนื่องจากเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่มีเงินเดือนรายละ12,000 ถึง 15,000ไม่รวมค่าล่วงเวลาทั้งนี้ในส่วนของตัวแทนโรงงานยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลชัดเจนเพียงแต่ระบุว่าเจอพิษเศรษฐกิจแค่นั้นล่าสุดนางนัทกฤตตาดาหารแรงงานจังหวัดนครพนมแล้วก็นางสิริวีราสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมรวมถึงทีมกระทรวงแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิเร่งรัดให้การช่วยเหลือพบว่าเป็นแรงงานที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา33โดยผู้ที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน50%ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนพร้อมกับจัดเตรียมตำแหน่งว่างนะคะตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการต่างๆรองรับผู้ที่ต้องการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านโดยมีกองทุนเงินกู้ยืมสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานในส่วนของนายจ้างจะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือชดเชยแรงงานตามกฎหมายหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีมีกรอบระยะเวลา60 วันนะก็จะต้องอะไรนะได้รับเงินทดแทนนะคะ 50% ของค่าจ้างในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนลูกจ้างเขาก็ได้รับเงินเดือนคนละ12,000 ถึง 15,000เนาะประมาณนี้นะคะอย่างน้อยก็ยังมีหนทางที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าเป็นแรงงานที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา33ก็เป็นกำลังใจให้เนาะ200คนอยู่ๆโดนเลิกจ้างก็ใจคอหายนะคะใจคอหายหดแหละแต่ว่าขอให้มีหนทางไปที่ดีนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ที่คุณครูเขาขับรถชนเด็กในโรงเรียนเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามองกันหลายมุมนะคะเสียงแตกบ้างอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะคะสำหรับกรณีนี้มีเรื่องเด็กๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยรับทราบกันเนาะเรื่องของครูดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะดูรายละเอียดกันนิดนึงเดี๋ยวสักครู่ค่ะอินเทอร์เน็ตก็หมุนติ้วติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วติ้วนะคะมาช้าจริงๆอินเทอร์เน็ตลองมาดูกันสักหน่อยสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็คือว่ามีผู้ที่ใช้ Facebook นะคะ A เชียงใหม่เขาก็โพสต์ภาพขณะที่เด็กนักเรียนชายถูกครูขับรถชนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการตั้งคำถามนะว่าใครผิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็คือว่านักเรียนชายเนี่ยกระโดดข้ามร่องน้ำนะคะคือมันเป็นร่องน้ำหรือเปล่าใช่เลยแอนก็มองไม่เห็นเป็นร่องนิดคือมันเหมือนเป็นเนินนะคะเหมือนเป็นเกาะกลางแต่ว่ามันอยู่ในโรงเรียนอ่ะมันเป็นเนินแล้วบนเกาะกลางเนี่ยก็ปลูกต้นไม้เป็นต้นไม้ทึบๆสูงเหนือหัวเด็กไปเยอะเลยนะคะมันก็เป็นจังหวะที่น้องเนี่ยเดินลงมาจากเนินแล้วก็โดดนะคะโดดข้ามร่องน้ำเป็นท่อน้ำเล็กๆในโรงเรียนน่ะนะคะกระโดดลงมาเลยก็เป็นจังหวะที่ครูเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกันอ่ะนะแอนดูคลิปอ่ะเขาก็ขับมาพอดีเพราะไอ้ต้นไม้ที่สูงๆทึบๆเนี่ยมันดันมันบังเอาไว้เด็กก็ไม่เห็นรถก็ไม่เห็นครูก็ไม่เห็นเด็กนะคะแต่น้องอ่ะโดดลงไปเลยนะคะตามประสาแบบเด็กผู้ชายอ่ะก็กระโดดลงมาแล้วก็เป็นจังหวะที่ครูขับมาพอดีนะคะก็เลยมาชนกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีคำถามว่าใครผิดนะก็ รายงานก็ระบุว่านักเรียนที่ถูกชนบาดเจ็บที่ข้อเท้าหักผิดรูปหลังเกิดเรื่องโรงเรียนก็ช่วยไกล่เกลี่ยมีการตกลงเยียวยาด้วยวาจาว่าครูเนี่ยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 100,000 แล้วก็ดูแลจนกว่าเด็กจะหายต่อมาครูเนี่ยเปลี่ยนสถานที่นัดคุยไปที่สภ.ลี้แล้วก็ขอลดเงินเยียวยาเหลือ 50,000 ทำให้ครอบครัวเด็กไม่ยอมรับข้อเสนอเนื่องจากมองว่ามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ารักษาพยาบาลที่สูงเมื่อคดีไกล่เกลี่ยไม่ได้ตำรวจก็ส่งเรื่องไปที่อัยการทางด้านอัยการจังหวัดลำพูนมีคำสั่งไม่ฟ้องครูโดยข้อหาประมาทโดยมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณครูในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโดยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเด็กวิ่งตัดหน้าออกมาจากมุมอับหลังพุ่มไม้ทำให้รถน่ะเบรกไม่ทันพ่อของเด็กก็เอาคลิปและเรื่องราวมาโพสต์ลงโซเชียลขอความเป็นธรรมจนกระแสสังคมเนี่ยแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยกับครูมองว่ามันสุดวิสัยทัศน์ต้นไม้บังสายตาแต่เด็กวิ่งพรวดลงมาไม่มองซ้ายมองขวาต่อให้เบรกก็เบรกไม่ทันส่วนฝ่ายที่เห็นกับผู้ปกครองก็บอกว่าในเขตสถานศึกษาตามหลักแล้วเนี่ยคนขับต้องระวังเป็นพิเศษและต้องใช้ความเร็วต่ำมากๆซึ่งจากคลิปนั้นเหมือนว่าครูจะขับมาเร็วระดับหนึ่งล่าสุดพ่อของนักเรียนก็ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าลูกชายสูง160เซนสูงกว่าพุ่มไม้เยอะอยู่ถ้าเป็นคนขับที่ขับรถเป็นก็จะต้องมองเห็นตอนที่ลูกเนี่ยเดินอยู่บนเนินอย่างแน่นอนเพราะอยู่ในระยะสายตาพอดีแล้วเขาบอกว่าครูไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทลูกผมก็ไม่ขาหักขับมาด้วยความระมัดระวังเห็นเด็กนักเรียนพลุกพล่านก็ต้องลดความเร็วขับช้าๆลูกผมออกไปก็แค่กระทบนิดเดียวอาจจะแค่ถลอกคงไม่ถึงกับขาหักหรอกครับถ้ามีความระมัดระวังมากกว่านี้อันนี้ก็ในสายตาคุณพ่อบ้างนะคะเสียงต่างๆบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองมาดูซิในที่สุดลองทีนี้เราก็ลองฟังทางคุณครูเขาบ้างเนาะคุณครูเขาว่ายังไงนะคะฟังสองมุมนะทางด้านคุณครูคืออันนี้แอนก็ดูคลิปมาแล้วนะทีนี้ทางด้านคุณครูนะคะผู้สื่อข่าวอ่ะเขาลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่เจอผอ.แต่ก็มีครูท่านคนมีคุณครูท่านนึงอ่ะก็นำไปดูจุดเกิดเหตุเป็นถนนลาดยางกว้าง5เมตรช่วงบริเวณนั้นจะเป็นเนินเล็กน้อยนะคะตั้งแต่ประตูเข้าโรงเรียนไปจนถึงตัวอาคารต้นไม้ที่เห็นก็ในคลิปปรากฏว่าตอนนี้ทางโรงเรียนตัดออกไปหมดแล้วแต่จากการสอบถามทราบว่าช่วงเกิดเหตุต้นไม้เนี่ยมันมีความสูงประมาณ160เซนมีใบและกิ่งก้านแผ่ออกมาตามคลิปนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกทึบอะค่ะเป็นต้นไม้ทึบปลูกเหมือนปลูกแทนรั้วน่ะแล้วมันก็จะขึ้นแน่นๆ นะคะอะไรประมาณนี้มันก็สูงอยู่นะคะแล้วก็เบื้องต้นโรงเรียนก็ไม่สามารถให้ข่าวได้เนื่องจากว่าผอ.น่ะติดราชการนอกพื้นที่แต่ว่าหลังเกิดเหตุโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจากันเองแต่ว่าครูกับผู้ปกครองอ่ะไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเยียวยาได้ทำให้ทั้งคู่ใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนของกฎหมายจนเกิดเป็นข่าวทางโรงเรียนได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับแล้วแล้วก็เท่าที่ทราบผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนก็จะเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันในวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่17ฝ่ายอาจารย์หญิงคู่กรณีไม่ขอให้สัมภาษณ์เนื่องจากทางโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาอยากให้เจรจากันอีกครั้งเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ที่ผ่านมาขอยืนยันว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้นิ่งดูดายไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบตามที่สื่อบางแห่งลงแต่กรณีเนี้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดตอบได้ดีที่สุดที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุตนก็ได้ลงไปดูอาการเด็กตั้งแต่เริ่มต้นจนเด็กเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมที่บ้านอีกด้วยแล้วก็คอยถามอาการของเด็กจากอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดและตน และตอนที่โรงเรียนเป็นตัวกลางให้ได้คุยกันในวันที่17ที่ผ่านมาแต่ว่าผู้ปกครองเด็กเนี่ยเรียกค่าเยียวยาถึง 500,000 บาทและวันนั้นตนก็ยังได้ต่อรองแล้วก็เสนอว่าจะขอจ่ายให้แสนบาทแต่ผู้ปกครองมีเงื่อนไขเพิ่มอีกว่าจะต้องดูแลเด็กจนกว่าจะหายดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอีกทำให้สุดท้ายก็เลยตกลงกันไม่ได้จนต่อมามีคนกลางมาช่วยเจรจาอีกครั้งตนก็บอกว่าจะช่วยเหลือเด็กได้ประมาณ 50,000 แต่ผู้ปกครองเด็กก็ไม่เอาอีกจนมีการนำเรื่องราวต่างๆไปโพสต์ในโซเชียลจนเป็นข่าวนะคะทางด้านนายทวีศักดิ์อายุ52พ่อของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บก็บอกว่าตอนนี้น้องไปเรียนได้แล้วแต่เดินกระเพลกอยู่ปัญหาและสาเหตุที่ยังตกลงกับอีกฝ่ายไม่ได้คือเรื่องของยอดเงินเยียวยาเพราะว่าตนก็กังวลใจว่าลูกจะกลับมาเดินได้เหมือนปกติไหมและวันข้างหน้าจะมีการผ่าตัดอะไรเกี่ยวกับขาที่หักหรือว่าผลข้างเคียงอีกหรือเปล่าและหากในอนาคตลูกอยากสอบตำรวจทหารสมรรถภาพของเขาจะยังปกติไหมทำให้คิดหนักและตนก็ไม่รู้กฎหมายก็คงอาจจะต้องให้ทนายความมาช่วยดูให้ส่วนตัวมองว่าโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยของเด็กการขับรถเข้าไปในโรงเรียนต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพราะเด็กก็คือเด็กส่วนการที่นำเรื่องราวมาโพสเพราะอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และเป็นกรณีศึกษาให้โรงเรียนอื่นเพื่อหาทางป้องกันเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกใครและตนก็ยังไม่รู้กฎหมายแต่ว่าด้วยความเป็นพ่อก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเนาะในโรงเรียนเนี่ยมันแทบจะไม่ควรที่จะมีรถราขับในขณะที่เด็กๆ เดินอะไรพวกนี้ค่ะนะเด็กๆ เดินเด็กๆ เลิกเรียนอะไรพวกนี้ไม่ควรที่จะมีรถขับเข้าไปเลยแอนว่านะเพราะเด็กก็คือเด็กจริงๆนะคะความอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ปล่อยตัวอิสระตามสบายนะคะรถราที่ขับเข้าไปอ่ะไม่รู้ว่าระวังมากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างคุณครูในคลิปเนี่ยจะถามว่าขับเร็วไหมก็ดูจะไม่ได้เร็วมากแต่ถามว่าช้าไหมก็ดูว่าไม่ช้านะขับเรื่อยๆนะคะไปอย่างนั้นที่จริงนะมันมีเหลี่ยมมีมุมที่มันบังอยู่อะไรอยู่เนี่ยยิ่งต้องระวังอาจจะบีบแตรสักนิดต้องไปแบบช้าๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาก็เดินอะไรกันในระหว่างนั้นน่ะก็ยังมีเด็กผู้หญิงเดินกันเป็นกลุ่มนะคะขับรถขับราในโรงเรียนเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังแล้วมันก็เกิดเหตุแบบนี้เป็นระยะเหมือนกันนะคะก็ยังโชคดีที่น้องคนนี้แค่มีขาหักหรือว่าขาเดาะขาเคล็ดอะไรไม่รู้ละแต่ตอนนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วครูกับนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองขอให้นะคะตกลงกันได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคุณครูด้วยขับรถขับราเข้าไปนะจะไปปฏิเสธความรับผิดชอบเต็มที่ก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ควรจะขับแล้วก็ถ้าขับก็ต้องช้ามากๆอะค่ะคุณครูต่อให้ไม่ขับเร็วแต่ว่ามันมีเด็กเขาวิ่งเขาเดินเขาอะไรกันอยู่มันก็ดูหน้าหวาดเสียวนะคะก็อ่ะขอให้หายไวๆแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับเด็กๆเนาะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะก็เข้าใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เนาะเขาก็เป็นห่วงลูกเขาแล้วก็เข้าใจทั้งคุณครูว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทางด้านไทยรัฐก็โอ้โหหมอกควันของอินโดค่ะพุ่งเข้ามาปกคลุมจังหวัดยะลาจนค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะคะเรียกว่าเมืองในหมอกกันอีกหนึ่งจังหวัดค่ะเมื่อวานนี้สงขลาเนาะนี่ยะลานะคะเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพปกคลุมพื้นที่ภาคใต้เป็นบริเวณกว้างค่ะนะคะเป็นหมอกควันจากไฟป่าของประเทศอินโดนีเซียพัดข้ามแดนมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างของไทยนะคะช่วงนี้ น่าเป็นห่วงมากๆทั้งเด็กทั้งคนชราคนที่ป่วยปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะทางเดินหายใจเขาก็เร่งประชาสัมพันธ์กลุ่มเปราะบางพวกนี้งดกิจกรรมนอกอาคารถ้ามีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนกันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ภาคใต้เนาะใครจะไปเที่ยวก็คงจะต้องระมัดระวังแล้วก็แต่เขาก็เตือนมาว่าพี่น้องประชาชนก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐคาดว่าสถานการณ์หมอกควันที่อินโดยังคงปกคลุมไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์วันนี้วันอะไรวันพฤหัสสุดสัปดาห์จะไปถึงวันไหนเสาร์อาทิตย์นะคะอีก 3-4 วันฮึบเข้าไว้โอ้ยฮึบเข้าไว้นะเป็นกำลังใจให้กับชาวภาคใต้ก็แล้วกันนะคะบ่ายโมง47นาทีประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประกันครบจบที่นี่ค่ะเดี๋ยวแอนดูนิดนึงเมื่อวานแอนสั่งของนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคนะคะสั่งแต่ของกินนะคะให้น้องตินตินแต่เมื่อวานเนี่ยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแอนเตือนนิดนึงเพราะว่าแอนเจอมาคือส่งของไม่ตรงปกนะคะเหมือนกับจะเป็นเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาหาแอนแล้วก็แบบเหมือนเป็นบันทึกเสียงไว้แล้วไม่ใช่เสียงคนไทยแท้อู้พูดออกแบบจีนๆเหมือนคนจีนพูดไทยไม่ชัดอ่ะคุณแล้วก็ชื่อแอนเนี่ยนะคะพูดแบบเหมือนบันทึกเสียงเอาไว้อัตโนมัติอ่ะแล้วเมื่อวานคุณผู้ฟังจำได้ไหมอยู่ๆเจ้าหน้าที่โทรมาบอกเนี่ยของพี่แตกหักเสียหายผมจะทำเคลมคืนไปบอกของอะไรล่ะในนั้นเป็นน้ำมันหล่อลื่นเอ้าไม่เห็นได้สั่งจะสั่งมาทำไมน้ำมันหล่อลื่นนะคะแอนเคยเจอพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วด้วยนะคะไม่ตรงปกคุณผู้ฟังถ้าได้ถ้านะมีเสียงสั่งของอะไรไม่รู้นะที่โทรมาล่วงหน้าเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยเบอร์เดิมด้วยที่โทรมาหาแอนเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงที่พูดแบบออกสำเนียงจีนๆแบบพูดไทยไม่ชัดอ่ะนะคะฟังดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่อ่ะนะก็ระวังด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้สารพัดของแอนเนี่ยที่พลาดไปนะก็เพราะว่าน้องตินตินเป็นคนรับของให้นะคะแอนเนี่ยไม่ได้รับเองถ้าแอนรับเองเนี่ยแอนจะต้องตรวจเช็คก่อนว่าของอันนั้นน่ะคืออะไรนะคะแต่น้องตินตินเห็นแอนหลับค่ะเขารับให้จ่ายสตังค์ให้นะคะก็เลยนั่นแหละเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์กันไปนะคะหลังจากนี้ก็ไม่ได้ต้องผ่าก่อน ต้องผ่าดูก่อนว่าอะไรยังไงแบบไหนเนาะแล้วก็สำหรับประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะ CEO ของเราสำหรับประกันเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะสำหรับประกันนะคะครบจบที่นี่ทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆนะคะแจ้งได้เลยนะแล้วตอนนี้ประกันเขามีพริกขี้หนูตากเด็ดคั่วเรียบร้อยนะคะ1เซตมี2ถุงราคาเก็บเงินปลายทาง210บาทนะคะก็ให้สิทธิ์แค่คนละ1เซตนะไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะจากสูตรของประกันเองพริกประกันเขาเยอะไงใครต้องการคราวที่แล้วเนี่ยไม่ครบได้ไม่ครบเพราะว่าบางคนซื้อเยอะบางคนตุนนะครับประกันบอกแบ่งๆกันไปกินคนละ1เซตเซต1 2ถุงรวมเก็บเงินปลายทางแล้ว210บาทเท่านั้นนะคะไม่มีสารเคมีใดๆเอารีบแจ้งไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะส่วนยาข้าวดีดค่ะประกันบอกว่าใครใช้นะคะก็ใครใช้ก็ติดใจกันทั้งนั้นน่ะเข้าดีดยุบจนพอใจกันทุกคนละไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ใช้ดีแล้วก็กรุณาบอกต่อกันไป อย่างป้าสมบัติที่อยู่ไซน้อยนะคะเอาเบอร์ประกันให้ใครต่อใครหลายคนจนโทรเข้ามานะคะประกันบอกว่า ประสมบัติเนี่ยเขาไม่มีเข้าดีดเลยนะคะเขาใช้ดีเขาก็ช่วยบอกต่อเนาะประการก็ดีใจด้วยมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณส่วนใครเจอปัญหาเข้าดีดตอนนี้ก็โทรหาประการได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวัง0806264419และ0879934626นะคะเร่งล่าตัวผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายค่ะอ่ะแล้วเก่งนะสะเดาะกุญแจมือหลบหนีขณะนำตัวส่งสารเกาะสมุยค่ะอ้าวทีนี้นะไม่รู้ว่าคิดยังไงถึงต้องหลบหนีไปแทนที่จะเจอข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างเดียวตอนนี้หนีการจับกุมข้อหาเพิ่มนะคะอืมก็นายวรินทร์ค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธมีดนะสะเดาะกุญแจมือหนีนะช่วงที่ตำรวจเขาเอาตัวไปศาลเกาะสมุยค่ะก็คาดว่าน่าจะสะเดาะกุญแจมือตั้งแต่อยู่ในรถแล้วก็ฉวยโอกาสดังกล่าววิ่งหนีเจ้าหน้าที่ไปทางข้างๆอาคารของศาลซึ่งตรงนั้นเป็นป่ารกแล้วก็มีความลาดชันของหน้าผาหินก่อนที่จะวิ่งหลบเข้าไปซ่อนตัวในป่าตำรวจกับฝ่ายปกครองอาสาสมัครก็ระดมกันกำลังกันตามหาเชื่อว่าน่าจะใช้พื้นที่แถวนั้นน่ะเป็นที่หลบซ่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะแม้ว่าจะมีการนำกำลังเดินเท้าค้นหาในป่าโดยในคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องนะเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เกิดความกังวลนะสิหวาดกลัวอยากให้ตำรวจตามจับกุมผู้ต้องหารายนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะกลัวว่าไม่ปลอดภัยนะคะซึ่งเหตุทำร้ายร่างกายก็เกิดขึ้นวันที่14กันยาตำรวจสภ.บ่อผุดเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายกันบาดเจ็บในซอยอีสานพัฒนาที่ตำบลบ่อผุดตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอว่ารินทร์ผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละตำรวจเขาก็เลยคุมตัวส่วนคนเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลนะคะจากนั้นพนักงานสอบสวนเขาก็ได้รับคำร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินคดีกันไปทีนี้พอเมื่อวานวันที่16เนี่ยตำรวจเขาก็ทำหน้าที่พลขับแล้วก็นำตัวร้อยตำรวจโทเพียรธรรมนะคะเป็นตำรวจทำหน้าที่พลขับแล้วก็เอาตัววรินทร์ส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยก็คุมตัวใส่กุญแจมือเรียบร้อยนะคะเดินทางมาถึงด้านหน้าห้องควบคุมของศาลก็เปิดประตูรถเพื่อที่จะเอาตัววรินทร์เนี่ยเข้าห้องขังนะคะปรากฏว่าวรินทร์วิ่งหนีออกจากรถแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปยังจุดเกิดเหตุไปเจอพ่อแม่นะคะของเดชาวัฒน์ซึ่งถูกคนที่ถูกวรินทร์ทำร้ายเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายนั่งอยู่ที่บ้านจู่ๆวรินทร์น่ะเดินเข้ามาในบ้านตนแล้วเอามีดฟันลูกชายจนบาดเจ็บที่ฝ่ามือและแขน3แผลนี่ลูกชายยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยสาเหตุเรื่องอะไรยังไม่รู้เพราะว่าปกติคู่นี้ก็รู้จักกันดีแล้วก็อยู่บ้านตรงข้ามกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กไม่รู้เกิดสาเหตุอะไรวรินทร์ถึงเอามีดมาฟันลูกตนแล้วพอรู้ข่าวว่าวรินทร์หนีการจับกุมก็กลัวอยากให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวให้ได้ส่วนแม่วรินทร์ก็บอกว่าหลังทราบว่าลูกหนีการจับกุมก็ไม่สบายใจอยากให้ลูกมอบตัวกับตำรวจโทษจะได้เบาลงไม่ต้องหลบหนีให้ยอมรับโทษในสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นลูกชายก็ทำงานดี 4-5 ปีมาเนี้ยไม่ได้ทำงานอยู่ๆก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนไม่พบปะใครตนก็เคยคุยกับลูกจะพาไปหาหมอเพราะคิดว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะอ้าวก็นะคะตามประสามนุษย์แม่เนาะไม่ว่าลูกจะยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ยุให้ลูกรับโทษหนักแต่ไอ้ที่ทำไปแล้วก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็เคยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันบ้านอยู่ตรงข้ามกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ๆวิ่งเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปฟันเขาเนี่ยทั้งแม่ผู้ก่อเหตุทั้งแม่ของคือแม่ของวรินทร์ก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะคะคนที่ถูกฟันก็แม่ของเดชาวัฒน์ก็ไม่รู้สาเหตุอะไรไม่มีใครรู้เลยนะคะทำตัวแปลกๆเนาะเก็บตัวอยู่ในบ้านมา 4-5 ปี นะคะแล้วอยู่ๆก็มามีปัญหาทำร้ายเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กอ้าวตอนนี้ก็หนีการจับกุมไปอีกนะคะรอติดตามข่าวความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะใครฟัง855ฟังต่อนะคะใครฟัง711ก็หมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่ง693เสียงอดิสรเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้มไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: พร้อมใครชายใดทั้ง
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้ง
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองแต่ยืนยันประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วหลายด้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
17: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ถึงข้อสรุปการเจรจาการค้ากับสหรัฐแต่มั่นใจภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีการค้ากับสหรัฐที่มีนายสุภกิจสุขสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ไปเจรจาว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกนายสุภกิจมาหารือและสอบถามรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ภาพรวมก็ทราบมาว่าเหลือรายละเอียดและข้อตกลงไม่มากแล้วซึ่งหลักการทั้งหมดก็มีการตกลงเป็นส่วนใหญ่และจะให้มีการหารือในระดับผู้นำอีกครั้งซึ่งภาพรวมในการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการต่อสายถึงผู้นำสหรัฐนั้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วในการพูดคุยหากมีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐก็จะมีการชี้แจงถึงแนวทางที่ประเทศไทยได้เคยปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกวาดทุ่นระเบิดการถอนทหารออกจากพื้นที่การปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็ได้ทำตามหมดแล้วต่อจากนี้ก็ต้องดูแนวทางของผู้นำสหรัฐจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ส่วนกรณีที่สหรัฐขึ้นบัญชี28รายชื่อเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และพบว่ามีอดีตรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นส่วนตัวก็ได้เห็นรายชื่อจากหน้าข่าวที่ปรากฏแล้วซึ่งเรื่องนี้เมื่อพบว่าใครที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีการหาข้อแก้ต่างมายืนยันตัวเองหากไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเพื่อที่จะหาวิธีเคลียร์ตัวเองส่วนกรณีการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งฝ่ายค้านยังคงมุ่งเป้ากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวก็มองว่าในเรื่องนี้คนที่เชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทยก็มีอยู่แม้ฝ่ายค้านจะไม่เชื่อก็ตามสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
7: เมื่อช่วงเที่ยงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังเมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติใช้อำนาจเรียกทั้ง2คนเข้าชี้แจงกรณีการเสนอเงินสินบน40ล้านบาทเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยนายบริสิทธิ์เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อขณะที่ชัยชนกได้แจ้งไว้ว่าติดภารกิจพร้อมมอบหมายปลัดกระทรวง DE เข้าชี้แจงแทนตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB บุกทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมพื้นที่สมุทรปราการยึดของกลางกว่า 50,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติซึ่งเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะใช้กับใบหน้าและร่างกายหากซื้อมาใช้อาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการและก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากการสืบสวนทราบว่ามีโกดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมผ่านช่องทางออนไลน์จึงเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดของกลางจำนวน117รายการกว่า 52,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทจากการสืบสวนขยายผลพบว่าโกดังทั้ง2แห่งมีแผนประทุษกรรมเดียวกันโดยมีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
1: จ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
10: 0894780889
1: มิโน่ลาย07 07 07 07 07เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
3: ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
3: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
1: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่ดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
3: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
1: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
3: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
1: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
10: 0894780889
1: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
3: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
10: 0894780889
3: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: บทปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นมาแล้วมาแล้ว มากับในเรื่องราวของนะคะการเกษตรทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะ14 นาฬิกาโดยประมาณบ่าย2 โมงกว่ากว่านะคะจัดไปยาวๆเลยทีเดียวในเรื่องราวของการเกษตรนะคุณผู้ฟังค่ะบรูมิโน่ไลน์07กับอาหารเสริมพืชในเรื่องราวของการนะคะดูแลผืชผักในช่วงของอากาศที่มันปรับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยทำอย่างไรเนาะผลหมากหลากไม้นะคะหรือว่านาข้าวเราจะดีนะข้าวโพดทำยังไงจะงามมีผลผลิตเก็บเกี่ยวเยอะๆบรูมิโน่ไลน์07สิคะคุณผู้ฟังจ๋า0894780889ในเรื่องราวของการสั่งซื้อบรูมิโน่ไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟินเบอร์นี้เลยนะ0894780889 0894780889ในเรื่องราวของการส่งกระจายเสียงนะคุณผู้ฟังคะวันนี
2: ้และที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคะบอกเลยนอกจากในเรื่องราวของคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งนะคะเราก็บริการจัดส่งทุกวันสึนามิอีกตัวนึงค่ะที่หลายท่านหลายคนโอ้โหสั่งซื้อกันมาชอบใจช่วงนี้บอกอากาศมันปรับเปลี่ยนอย่างที่สุญญาบอกต้นรายการและพืชผักนะมันมีปัญหายืนตายต้นโอ้โหเฉาก็มีพอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะพอฝนตกปุ๊บแดดออกปั๊บอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะสึนามิค่ะช่วยในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาได้สำหรับทุกพืชผักเพราะฉะนั้นย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะวันนี้ในเรื่องราวของการเกษตรพูดคุยกันต่อกับคุณเจ้าไก่นะคะ
1: ค่อยจ่ายเงินนะคุณผู้ฟังค่ะสะดวกสบายมากโทรมาเลยสั่งเลยสุกัญญาสั่งหน่อยบูมิโน่ไลน์07ชุดเล็กเท่าไหร่นะ350จ้าชุดใหญ่ล่ะ940บาทจ้าซื้อชุดใหญ่สั่งชุดหนูแจกเสื้อแขนยาวเด้อนะคะสั่งมาเลย10ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าชุดเดียวก็ส่งมาเล่า350ส่งไหมส่งค่ะนะคะนั่นแหละนะพอสินค้าถึงมือแล้วอย่าลืมรับโทรศัพท์ให้สุกัญญาด้วยนะบางทีก็อาจจะมีน้องๆแฟกหรือว่าเคอรี่เนี่ยเขาโทรไปบอกป้าจ้าลุงครับอะไรอย่างเงี้ยของมาถึงแล้วนะอยู่บ้านหรือเปล่าผมจะไปส่งเนี่ยรับให้ด้วยนะจ๊ะ0894780889 0894780889

0: ได้ไปตีหนูนะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอะไรครับตีหนู
0: ก็อยากจะไปตีหนูตอนที่เขาทำเขากำลังเกี่ยวข้าว
1: อ๋อเขากำลังเกี่ยวข้าว
0: ก็เห็นส่งรูปใครเกี่ยวข้าวมา
1: น่าจะเกี่ยวเสร็จแล้วคุณสุกัญญา
0: เสร็จแล้วเนี่ยแหละไม่อยากให้สุกัญญาไปแย่งหนูกินใช่ไหม
1: คุยกับเจ้าของนาเขาไม่ล่ะเดี๋ยวผมลองโทรติดต่อดูแต่ไม่รู้ว่ารับหรือไม่รับ
0: เนี่ยเขามัวไปย่างหนูอยู่หรือเปล่าเขาจะรับเราเหรอ
1: เดี๋ยวลองดูครับ
0: โทรซิล่าจะถามดูสิว่าเขาได้หนูกี่ตัว ข้าวเนี่ยไม่ต้องถามว่าได้กี่เกียนดูแล้วเขาได้เยอะนะคะเพราะว่าไม่มีเลยย่ามีแต่ข้าวเออนะคะแล้วก็ไม่รู้จังหวัดไหนด้วยนะจังหวัดไหนด้วยนะคุณเจ้าไก่เขาเอาบูมิโนไลท์07เอาอินแพคดินฟินไปใช้ตอนนี้หลากหลายพื้นที่เขาใช้กันดีมากเลยนะสั่งซื้อกันมาเรื่อยๆสายไม่ว่างเลย
1: มาแล้วครับเจ้าของนามาแล้วคุณสุกัญญาคุยเลยครับ
0: สวัสดีจ้า
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ตีหนูได้ไหมจ้าตอนเกี่ยวข้าว
2: ไม่ได้ตีเลยครับพี
0: ่นั่นน่ะแล้วก็ไม่โทรบอกคนตี
1: ตอนนี้ไม่มีหนูมีแต่ข้าวคุณสุกัญญามีแต่เม็ดข้าว
0: ก็ข้าวเยอะจังเลยได้กี่เกียนน่ะ
2: ได้ไป6เกียน
0: กี่ไร่
2: นะที่เป็นถัง5กิโลแล้วที่มัน3ไร่2งานนะ
0: แล้วก็มี3ไร่เท่าไหร่นะ
2: 3ไร่2งานแล้วก็มีที่หลวงประมาณสัก2งานได้ครับ
0: โ
1: อ้ตีว่า4ไร่กลมๆเลขกลมๆ
2: ครับ
0: 4ไร่ได้ข้าวเท่าไหร่นะ
2: 6เกียนนะที่เป็นถัง5กิโลครับ
0: 6เกียน6 5 1
1: ตะลึงเหรอคุณสุกัญญา
0: ตะลึงเซ่เขามีน้าอยู่สี่ไร่อะ
2: ครับ
1: โอ้ได้เยอะจังเลยอ้าวเดี๋ยวต้องบอกก่อนอันนี้เป็นของเงาะเงาะอยู่ที่
0: อ้าวเสียงเงาะเหรอ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะต้องพูดว่าพ่อหน่อยถ้าคุยก็เสีย
1: ครับยินดีครับพ่อเขาด้วยเขาก็ได้ข้าวเยอะแล้วก็ได้ราคาดีไหมครับเนาะ
2: ผมขายข้าวปลูกครับ 12,100 ครับ
0: น่ะ
1: เอาไปทำข้าวปลูกต่อด้วย
0: ข้าวดีไม่มีหญ้าเลยใครก็เอาไปทำข้าวปลูกแล้ว
1: ครับครับดีนะมาฟังเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับทำไมได้เยอะง้อใช้อะไรครับ
2: ก็ใช้ไลน์โซนเจ็ดบูมิโนแล้วก็อินแพคครับสามตัว
1: สามตัวเลยครับ
2: ทีแรกผมนึกว่าผมใช้แค่ผมนึกว่าใช้สามรอบทีนี้ว่าแฟนบอกใช้สองรอบใช้ก่อนใช้ตอนข้าวตั้งท้องเที่ยวหนึ่งแล้วก็ใช้ตอนข้าวออกเที่ยวหนึ่งแต่ว่า
1: ขา
2: ดอิมแพคไปครึ่งขวด
1: อ๋อก็คือใส่อิมแพคเยอะคุณสุกัญญา
0: ครับ
1: อิมแพคใส่ไปเท่าไหร่อ่ะครับ
2: ครึ่งขวดดีฮะร้อยดีซีสี่ไร
1: ่ครึ่งขวดสี่ไร่โอ้ยใส่ไปเต็มที่เลยครับ
0: แต่ของมันดีอ่ะของมันดีอ่ะ
1: แล้วข้าวว่าดันได้เยอะอีกนะคุณสุกัญญาครับ
2: ครับ
1: เป็นไงใช้แล้วมันเป็นยังไงมันดูแล้ว
2: มันดีนี่ตั้งแต่มันดีตั้งแต่หน้าต้นเลยนะข
0: ้
2: าวมะเขียวใบตั้งดีแล้วก
1: ็พอแ
2: ล้วออกรวงเพราะรวงมันดูดีอะพี
1: ่รวงดูดีนะ
2: ครับ
0: คนขายก็ดูดีเนอะ
1: เจ้าของวันนี้ก็ดูดีอยู่
2: วันนี้คนให้กำลังใจเยอะอยู่ครับพี่
1: เอาก็คือว่า
2: ผู้ชมเยอะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ผู้ชมเยอะก็นาผมอยู่ติดถนนใหญ่ไง
0: อ๋อพูดง่ายเลยลูกสาวสวยเจ้คนก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็ชม
2: เขาก็ดูกันแวะดูกันก็ถามว่าข้าวอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าข้าวพันหอมแข็งมันเป็นพันใหม่ไง
1: อ๋อ
2: แต่ว่าผมทำมาสองข้าวแล้วนะข้าวนี้ครับที่สองแล้ว
0: ข้าวนี้มันแตกต่างกับหอมที่เคยเขาปลูกกันยังไงมันแตกต่างกันยังไง
2: ก็ข้าวหอมแข็งมันเป็นคือมันข้าวแข็งนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมหน่อยนึงก็เหมือนข้าวแข็งทั่วไปนะครับ
0: แต่ว่ามันหอมเหมือนหอมมะลิเรา
2: ครับมันหอม
1: อ๋อแสดงว่าเขาพัฒนามาเป็นข้าวแข็งแล้วแหละข้าวเสาให้แต่ว่าให้มีกลิ่น
2: ใช่ครับประมาณนั้นแหละก็ผมทำมาสองข้าวแล้วคราวที่แล้วมันก็ได้ไปสี่เกียน51ถังแต่คราวที่แล้วมันล้มนะพี่ข้าวหน้าฝนมันจะล้มล้มติดเลยแต่คราวนี้มันไม่ล้มมันมีย่องย่องบ้างแต่ก็ได้ดีกว่าเก่าเยอะ
0: ได้ดีเยอะเลยล่ะไม่ใช่ดีกว่าเก่า

0: นี้เยอะเลย
1: รอบที่แล้วน้องก็ใช้บุญนอกลายศูนย์เจ็ดใช่ไหม
2: ครับใช้ครับพี่ใช
0: ้ตอนนั้นใช้ยิงแขกไปยัง
1: เออตอนนั้นใช
2: ้ก็ตอนนั้นก็ใช้แล้วแต่ว่าก็ตามโดสนะครับสิบซีซีตาม
0: ใจว่าอินดี้ใส่มากกว่า
2: อันนี้ผมอยากสะใจ
1: อ
2: ่ะก็คือพวกผักพวกอะไรผมก็ใช้ผมก็ตอนนี้ผมพวกบวบตอนนี้มีบวบอยู่กับโหระพาก็เดินโดสอ่ะ30มั่ง40มั่งแล้วแต่พี
1: ่
2: ถ้าเราอยากให้มันได้เยอะเราก็อัดไป40 30เนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาลูกก็เยอะตาม
0: คุณจะไกล
1: ครับผม
0: สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวลาออกเลยนะ
1: ทำไมไปทำนา
0: จะไปทำนาไปรับจ้างทำนาให้เงาะ
1: คือวันนี้เงาะเขาบอกว่าเขาส่งรูปมาให้ผมดูเลยคุณสุขัญญาแล้วเขาผมแล้วเขาก็โทรมาแล้วเสียงรถเสียงลาอะไรมันเยอะมากเขาบอกอยู่ติดถนนเลยอ่ะ
2: ครับ
1: คน
2: ก็มา
1: คนก็มาดูเยอะอยู่ครับเขาถามเงาะไม่เล่าว่าใช้อะไร
2: ก็เขาก็ถามนะผมก็บอกไปเนี่ยแต่ว่าคนที่เขามาดูเขาก็ยังไม่เคยเห็นไงผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขามาดูที่บ้านได
1: ้
2: ครับผมก็บอกหมดแล้วพี่ถ้าเราใช้ไลน์ไปก็บอกหมดแล้วก็อยากให้คนอื่นได้มากเหมือนกันก็ไม่อยากให้ขาดทุนเหมือนกัน
0: บอกไปเถอะเงาะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราบอกไปเขาอาจจะไม่เชื่อ
2: ครับก็ต้องให้เขาใช้เองไง
0: เออใช่ใช
1: ่
2: ครับ
1: ก็ต้องลองดูแต่ก็อันนี้ก็เป็นนาประมาณ3ไร่2งานแล้วมันมีพื้นที่เลยเสาไฟใช่มั้ยเออ
2: เลยเสาไฟประมาณสัก2งานได
0: ้เออเลยเสาไฟไม่ได้จะไปพ
2: ูด4ไร่ผมว่าแล้วเกี่ยว4ไร่ทุกข่าว
0: อย่าไปพูด
2: จริงๆมัน3ไร่2งาน
0: อย่าไปพูดไอ้ที่ของหลวงอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาตังเรา
1: ผมก็เห็นทุกเส้นทางแหละถนนใหญ่ๆอ่ะมันจะมีกันเสาไฟฟ้าไว้แต่ว่าจะว่าเออพื้นที่มันจะว่า
2: ครับแล้วเสียภาษีทุกปีอ่ะพี่เราไม่โกงนะครับรัฐบาล
0: เลิกพูดเรื่องรัฐบาล
2: ครับ
1: ก็ถือว่าได้ผลดีเนาะครับ
2: ครับ
1: ใช
2: ้ดีจริงพี
1: ่ใช้เนี่ยลองดูเนี่ยตามที่เ
2: รา ใช้ดีจริง
1: เราอยู่ที่ไหนนะอีกทีนึง
2: ผมอยู่ปากน้ำครับ37/8หมู่4ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีครับ
0: บอกมาเลขที่ด้วยเดี๋ยวเถอะ
2: บอกได้ไหมพี่
1: บอกได
0: ้เออไม่ไรเดี๋ยวหลังไปนั่งเล่นอยู่แถวนั้นนะ
2: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องมากนะครับก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับครับ
0: ใช่ขอให้ร่ำให้รวย
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สุกัญญาสวัสดีครับพี่ชาย
0: สวัสดีค่ะเนี่ยแหมง้ออย่าเรียกพี่สิอายุยังไม่ถึง30เลย
1: หรือว่าพี
0: ่เนี่ยคุณปากดีมากเดี๋ยวโดน
1: ผมก็ดีใจกับง้อเขาด้วยง้อเขาใช้มาน่าจะปีนี้น่าจะปีที่2ปีที่3แล้วคุณ
0: คือง้อมารู้จักเราแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆแม้กระทั่งเขาเรียกว่าผักเผือกที่ง้อปลูกแล้วนาข้าวก็ไม่เว้นฉีดเยอะด้วย
1: ใส่หนักเลยโอ้โห
0: ใช้สะใจไปเลยคุณเจ้าไก่ว่างั้น
1: ได้ผลดีมาก
0: อ่ะโอ้ยได้ผลน่ะจาก4ใช่ไหมตอนแรกเขาได้4กว่าๆใช่ไหม
1: ตอนแรกที่ง้อยังไม่เคยใช้เลยเขาบอกไม่เคยเต็มนาสักทีหรอกแล้วพอเอาไปใช้รอบแรกเขาก็ได้เต็มนาทีว่าเต็มนาแล้วกันเขาพื้นที่รวมแล้วตั้ง4ไร่นะ
0: เออ
1: แต่รอบนี้มาอย่างไร
0: ก็มาก็คือพื้นที่ที่มันเคยได้รับเขาเรียกว่าการดูแลนะคุณเจ้าไก่มันก็มีอะไรที่มันดีๆใช่ไหม
1: อาหารมันก็สะสมไปอยู่ดินก็จะดีขึ้นเรื่อย
0: ๆเออนั่นแหละ
1: นะท่านใดที่ยังไม่เคยใช้วันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์สดๆแบบด่วนๆเลยเพราะเขาเพิ่งส่งรูปมาให้ผมเมื
0: ่
1: อตอนเข้ารายการ
0: แล้วเขาก็ยืนพูดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้ยินเสียงรถเสียงลาเวลไปเวลมา
1: ก็น่าจะเท่า
0: ไหร่นะ12,000กว่าๆนะที่เขาได้ราคาขายเป็นค่าปลูกด้วย
1: 12,100มั้งครับก็ถือว่าราคาก็ดีด้วย
0: คุ้มแล้วซื้อโควิโนไลท์07 Impact ไม่หมดมากขนาดนั้นเราไม่หมดเป็น 1,000-3,000-4,000 หรอก
1: เนี่ยถ้าชุดใหญ่ก็ฉีดได้2-3ครั้งอ่ะ
0: นี่นะนี่ขนาดพื้นที่เขาน้อยแต่เขาก็สร้างปริมาณในเรื่องราวของผลผลิตได้ดีจริงๆนะเงาะอ่ะ
1: ใช่
0: ถามว่าทุกคนทำได้อย่างเงาะไหมทำได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะเลือกไปใช้หรือเปล่าสำหรับรูบิโนไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟิน
1: ใช่ถูกต้องครับก็ลองดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยอีก4-2รอบหนึ่งเงาะก็ได้หรือว่า ท่านใดที่ต้องการการแตะกอดีๆก็อาบุโนลาสุเกตีตั้งแต่เล็กๆได้ยิ่งดีเพราะนั้นก็เพื่อในการแตะกอดีครับก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรเทคนิคในการฉีดพ่นน่ะแหละคุณสุกัญญาเพราะบางท่านเขาก็อาจจะใช้2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็มีเราก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องใช้แค่นี้อะไรเงี้ยจะใช้น้อยกว่านี้บางท่านใช้ครั้งเดียวได้ข้าวเยอะก็เยอะนะ
0: ก็มี
1: มันก็แล้วแต่วิธีการใช้ของท่านนะ
0: วิธีการใช้วิธีการดูแลขอให้ใช้อ่ะจริง
1: ๆได้ผลดีแหละครับนะก็เป็นเรื่องของนาข้าวเนาะเราก็มีสลับปรับเปลี่ยนสัมภาษณ์สดๆแบบไม่ได้เตรียมตัวก็ค่อนข้างเยอะนะ
0: ไม่คุณอย่ามาพูดอย่างนี้ทุกทีคุณจะสัมภาษณ์เกษตรกรคุณก็ไม่เคยเตรียมตัวมาถึงคุณก็บอกดิฉันเลยว่าวันนี้มีสัมภาษณ์นะแต่ไม่รู้เขาจะรับไหมคุณก็โทรบึกเลย
1: จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะสัมภาษณ์แบบสดๆที่น้ำอ้อยที่โคกโคเท่านะที่สุพรรณบุรีเหมือนกัน
0: ทำไม
1: เมื่อวานที่เขาโทรมาสั่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาปลูกบัวงูอยู่แล้วบอกโอ้โหดีมากเลยแต่ว่าจะว่าวันนี้จะเข้ารายการคุยกันแต่ง้อส่งมาก็โอ้โหมันสดกว่ามันเป็นแบบ
0: มันเล้าใจกว่าเห็นไหมคุณไปเห็นหน้าข้าวว่าดิฉันเห็นดิฉันยังตกใจเลยมั้ย
1: ก็เห็นเสียงแท็กแท็กอยู่ไง
0: เออเดี๋ยวเห็นไหมคิดดูสิถึงขนาดจะทิ้งรายการนะแบบว่าไปดำข้าวให้ง้องวดต่อไปงวดบอกไม่เอาไม่รับอยู่ที่ฐานีดีแล้ว
1: แล้วก็ดีใจด้วยนะท่านที่ยังไม่เคยใช้ลองดูนะ
0: ดีใจกับง้อเสียงเขาเบิกบานนะเวลาเขานับจะตังอะ
1: ใช่ง้อบอกมีคนถามเยอะแต่ว่าไม่รู้เขาจะใช้หรือไม่ใช้
0: ไม่เป็นไรเราก็บอกไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้อย่างว่า
1: ใช่ใช่ใช่แต่ง้อบอกว่าไม่ได้ฟุกแล้วนะครับครั้งแรกอาจจะเหมือนแบบเอ้ยฟุกกุ๊ดเปล่
0: า
1: แต่คร
0: ั้
1: งนี้ของจริงนะครับอีไร่หกตันกว่าเนี่ยต่อมาดูราคาผักบ้างเพราะว่าเราสัมภาษณ์ราคามา
3: ใช่เดี๋ยวพูดคุยในเรื่องราวของราคากันนะวันนี้เป็นยังไงคุณเจ้าไก่นะคะราคานะคะหลากหลายพื้นที่ฟ้าฝนนะช่วงนี้ทำให้ตลาดเงียบนะคุณผู้ฟังนะแต่ถึงแม้ว่าตลาดจะเงียบยังไงแต่ในเรื่องราวของการเกษตรเราก็ทำกันทุกๆวันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะมาพูดคุยในเรื่องราวของราคากันคุณเจ้าไก่เดี๋ยวรับสายเนาะเมื่อกี้มีคุณลุงจากทางด้านของนะคะชัยนาทโทรมานะสอบถามในเรื่องราวของคาเลนว่าเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่โทรกลับไปก่อนนะคะคุณลุงจะได้ไม่ต้องรอนะอ่ะวันนี้ราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราอาจจะโดนหวยกินกันไป วันนี้นะคุณผู้ฟังนะกวางตุ้ง12บาทนะคะครึ่งช่าย50ค่ะคะน้าต้น14ผักกาดหอม25ผักบุ้งจีน12ใบกระเพรา25แมงรักโหระพากอดคอกันมาเลยนะ25บาทค่ะต้นหอม50นะคะผักชีไทย90ผักชีลาว40ผักกาดขาวลุยวันนี้18บาทกะหล่ำปีเขียว8บาทค่ะมาดูผักผลกันบ้างก็ยังถึงว่ายังได้ราคาอยู่สำหรับผักผลนะคุณผู้ฟังนะพอมีกำลังใจไม่ถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยทำไมมันหน่อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยเคยได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีขึ้นมีลงสำหรับราคาเนาะแตงกวาวันนี้16บาทนะคะแตงล้าน14บาทถั่วฝักยาว40นะคะมะเขือเปราะวันนี้15มะระจีน18มะละกอดิบ13บาทมะเขือเทศสีดา20พริกจินดาแดง36พริกกะเหรี่ยง100บาทพริกยำเขียว38บัวเปลี่ยม16บาทฟักเขียวอ่อน11มะเขือพวงขึ้นมาจากมะเขือพวงเรา30 35วันนี้40ค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองเป็นกำลังใจสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะคะฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยสำหรับรูมิโนลาย07นะยกแก๊งกับแก๊งหนูทำได้มีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่แล้วก็ตอนนี้ใครที่สั่งซื้อชุดใหญ่1ชุดนะคุณผู้ฟังนะเรามีเสื้อแขนยาวแจกให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าต้อง2ชุด เคยได้เสื้อเดี๋ยวนี้ชุดเดียวก็ได้เสื้อแล้วยกแก๊งไปเลยแก๊งใหญ่ๆชุดใหญ่ๆกับบรูมิโน่ลาย07ค่ะคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งเกี่ยวแล้วเงาะเอาคาเลนไปแช่นะในเรื่องราวของการย่อยสลายต่อสั่งบำรุงดินนะคะแล้วก็วัชพืชต่างๆที่เราไม่อยากได้มันจะไปช่วยย่อยนะคุณผู้ฟังนะช่วยย่อยไม่ต้องจุดฟืนจุดฟังให้ลำบากหัวใจนะคะต้องไปทะเลาะ กับข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังมีสึนามินะคะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะจดเบอร์ค่ะเดี๋ยวสุกัญญาบอกปิดท้ายรายการเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเพราะว่ามีหลายท่านหลายคนบอกว่าจดไม่ค่อยจะทันการสุกัญญาบอกแบบช้าๆได้ไหมเดี๋ยววันนี้จัดให้แบบช้าๆชัดๆเลยนะเอาๆๆเตรียมปากกากระดาษกันให้ดีค่ะ0 8 9 4 78 0 8 8 9ค่ะย้ำอีกรอบ0 8 9 4 7 8 0 8 8นะคะเบอร์โทรมันอาจจะมี8899เยอะไปหน่อยแต่ก็นะคะย้ำจดให้ดีนะจะไปสลับกันเดี๋ยวจะโทรไปติดคนอื่นนะคะคุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกกำลังใจกับการติดตามรับฟังรายการด้วยขอบคุณทุกจังหวัดเลยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ดีแล้วบอกต่อๆให้ด้วยขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ใช้ดีแล้วบอกต่อให้สุกัญญาขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะ0894780889เบอร์นี้โทรได้เลยปรึกษาในเรื่องราวของการเกษตรพูดคุยกับคุณเจ้าไก่ได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะใครจะสั่งอะไรโทรได้เลยเพราะว่าจะได้รีบจัดส่งก่อนบ่ายสามนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมหมุนคลื่นมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเวลา14 นาฬิกาเป็นต้นไปกับในเรื่องราวของรายการการเกษตรของเราค่ะวันนี้ล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-74
7: คน ไปค้นเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

0: สวัสดีครับผู้หญิงหน้าเงินครับบทเพลงเพราะๆเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของข่าวคนคนเสียงเอกเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลานี้กับวอร์ซอปปอร์ต711นะครับก็คงจะคุยกันด้วยเรื่องของทางด้านต้องบอกว่าจะจีนเทาดีหรือจะเป็นทางด้านของอะไรนะอิสยูเทาก็ดีแต่เอายูเทาดีกว่ามั้งหรือจีนเทาดีกว่ามั้งเพราะตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็โดนปราบจนเฮี้ยนเต้แล้วครับจีนเทาก็ไม่เบายูเทาก็ไม่เบาโดนตะลุยกันทุกวันครับตำรวจทำหน้าที่นำโดยท่านว่าที่ผบ.ตร.บิ๊กรานครับ
1: เรื่องของนอมินีทุนจีนค่ะตำรวจร่วมกับกรมการปกครองแล้วก็ปปง.นะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีทุนจีนไปตรวจค้นโรงงานผลิตยางในพื้นที่อ้อมน้อยสมุทรสาครนะคะมูลค่าความเสียหายนี่มากกว่า600ล้านบาทเลยไปจับกุมผู้ต้องหาได้4รายค่ะพฤติการเขาก็คือใช้คนไทยถือหุ้นแทนใน3บริษัทแล้วก็นำโครงสร้างหุ้นมาไขว้กันให้ต่างด้าวถือหุ้น 100% เลยวันนี้นะคะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานประจำผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ไปกับกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ปปง.ท่านผู้ว่าสมุทรสาครไปเปิดปฏิบัติการดังกล่าวนี้นะเขาก็บอกว่าปฏิบัติการนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการตรวจค้นเขาคือว่าเขาเป็นบริษัทที่ผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านบาทผู้ต้องหาชาวจีนเอาลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วก็โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายค่ะ
2: เป็นที่บัตรนี่ค้นเจอที่บริษัทนี่นะเนี่ยคนที่นี่ที่ห้องเขาใช่ไหมแล้วได้ใช้ที่นี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยใช้บัตรนี่ไปทำอะไรบ้างถือที่บัตรเราอ่ะ
3: ใช่อย่างนี้หรอผมน่าจะไม่มีใช้ไม่ได้ใช้
4: ใ
3: ช่
4: ใช่อย่างนี้ต้องใช้ในการ
2: ต่อบัตรประชาชน
4: ต่อบัตรประชาชนครั้งละหลัก
3: ไหม
5: เรียนที่ไทยไหมคะ
3: เรียนที่ไทยอยู่แล้วผมอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้ว
5: 5ปีแล้ว
1: สองคนเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยชื่อว่านายเมียวหรือว่านายลี่นะคะผู้ต้องหาชาวจีนอันนี้รับสารภาพทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3บริษัท 100% เลยเพื่อที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายนั่นเองด้านของตำรวจนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเองก็บอกว่าผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายเมียวนี่แหละอายุ3นายเมียวนะคะ37ปีคือทางการจีนเขาต้องการตัวในคดีสนับสนุนการทุจริตโครงการของรัฐนายเมียวเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่ปี56ใช้หนังสือเดินทางเมียนมาจัดตั้งบริษัท3แห่งในปี59ถึง60แล้วก็ใช้ลูกจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นตำรวจยังไปเจอด้วยว่าเขาเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงานแล้วก็บังคับให้เซ็นรับสภาพหนี้อันนี้คดีอยู่ที่ศาลฎีกานะคะตำรวจตรวจสอบระบบใบหน้าของตม.พบความเชื่อมโยงข้อมูลของนายเมียวซึ่งมีหมายจับที่จีนด้วยเจ้าตัวก็เลยยอมรับว่าเป็นคนจีนใช้หนังสือทั้งเดินทางเนี่ยนะคะมีหนังสือเดินทาง2แบบก็คือของจีนและของเมียนมาการจับกุมครั้งนี้ยังไปเจอธนดลอีกคนหนึ่งธนดลเนี่ยอายุ19เป็นลูกชายของนายเมียวชื่อเป็นแบบชื่อคนไทยเลยนะเขามีบัตรประชาชนคนไทยด้วยสูติบัตรเนี่ยบอกว่าพ่อแม่เป็นคนไทยแต่ไปตรวจ DNA ปรากฏว่าไอ้ที่บอกว่าพ่อแม่เป็นคนไทยไม่ใช่นะคะไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงด้วยแล้วไปตรวจสอบมีสูติบัตรของเด็กไทยที่เสียชีวิตไปแล้วคือมาสวมทะเบียนนั่นเองนายธนดลเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าการทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะก็บอกว่าเอามาอยู่ไทยตั้งแต่ป.6แล้วทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านาฝาเป็นผู้หญิงคนเชียงดาวก็บอกว่าเป็นแม่ทิพย์ก็ยอมรับนะคะบอกว่าให้ลูกที่ตายไปแล้วนี่แหละค่ะแล้วอ้างว่ามาสวมสิทธิ์เนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างค่าเดินทาง500บาท
3: โอ้โหแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำมาทุกรับไม่มีอะไรผิดผมไม่มีซากคุณไม่มีจู่ไฟ
4: ไ
3: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านที่จริงเลยเพราะว่าแม่กับย่าเพื่อนอยู่ที่จริงหลายปีไม่มีกลับเขาอยากเจอแล้วจริงๆผมไม่รู้ผิดอะไรเพราะว่าปีนั้นผมก็ไม่อยากมาที่ประเทศไทยก็ปีนั้นอยู่ที่บ้านผมก็บอกว่าผมเรียนอยู่ผมก็ไม่มาปีนั้นผมประมาณป.6แล้วก็ตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วประมาณตัดทั้ง18แล้วผมก็ถ้ากลับไปไม่ได้ก็กลับไปไม่ได้เลยอ่ะ
4: นี่ไงไปเกิดของคนตายด้วยไง
6: อันนี้รู้ไหมอันรู้ไหมอ
3: ันนี้ไม่รู
4: ้ไม่รู้จะเอามาที่อยู่ที่ทำไม
3: ผมทำป่าคือประมาณมีหนุ่มคุณผู้ชายรับผมไปทำป่าผมจริงๆไปทำที
1: ่หลังทีนี้ลองไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกสำราญนะคะไล่เลียงเหตุการณ์ให้ฟังกันค่ะ
4: ในเมียวและเลดอ่องเนี่ยครับอายุ37ปีในเมียวแล้วกันครับเข้ามาเมืองไทยนะครับมาตั้งบริษัท3บริษัทนะที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยครับคือหมู่1ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครนะบริษัทแรกชื่อว่าบริษัทเคทองลี่รับเบอร์เทคโนโลยีจำกัดนะโดยในเมียวเนี่ยถือหุ้น 39% แล้วเอาบริษัทที่2คือบริษัท AECมาถือหุ้นยู 11% เอาบริษัทที่3คือบริษัท KTL มาถือหุ้น 40% มันเป็นการไฟหุ้นกันนะครับก็แสดงว่าบริษัทเคทองลี่รับเบอร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทต่างด้าวถือหุ้น 100% นะผมจะค่อยๆไล่
7: ท่านผู้ชมครับมีหมดเลยนะตอนนี้เข้ามามีโนมินีสวมสิทธิ์เอาบัตรประชาชนคนตายเอาข้อมูลคนตายมาสวมสิทธิ
1: ์
7: ซึ่งทั้งหลายทั้งมวลครับถ้าภาครัฐไม่รู้เห็นทำไม่ได้จริงๆนะครับ
8: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะไม่ว่าจะฟันครบทุกซี
0: ่ก็อย่างที่บอกถ้าภาครัฐไม่รู้เห็นเป็นใจถ้าข้าราชการเลวๆบางคนไม่ขายบัตรประชาชนไม่ทำบัตรประชาชนแล้วก็มันจะเป็นคนประเภทนี้ได้อย่างไรให้คนไทยเป็นนอมินีคนไทยก็เห็นแก่ได้เห็นแก่เงินสุดท้ายประเทศเราก็มีแต่จีนเทายิวเทากันเป็นแถวหมดครับขอให้ท่านบิ๊กรานทำต่อไปเถอะครับแล้วก็มท.2ที่ลุยกันอยู่ตลอดจะเห็นได้ว่านี่คือวิธีการที่จะครอบครองประเทศโรงงานยางแล้วก็ลูกก็มีบัตรประชาชนคนไทยลูกสาวก็มีครับเสียหาย600กว่าล้านคุณผู้ฟังครับถ้าปล่อยปะละเลยเราต้องช่วยกันนะครับระวังเห็นมันความผิดปกติอยู่ใกล้ๆบ้านของท่านกระซิบตำรวจกระซิบผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ปกป้องสิ่งไม่ดีไม่งามผิดกฎหมายของการมาอยู่ในประเทศไทยกันจะได้ช่วยกันครับระวังครับกลับก็ด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านของมะละขี้นกผสมงาดำสกัดเย็น 100% ครับดูแลในเรื่องของน้ำตาลของผู้ที่เป็นเบาหวานลดความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดหรือจะเป็นเรื่องมือชาเท้าชาแก้ปวดตามร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อสารพัดพิษที่อยู่ในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญปัสสาวะอยู่บ่อยๆตัวนี้เลยครับน้ำมันมะละผสมน้ำมันงาดำ2ชนิดนี้เอามารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับช่วยให้นอนหลับดีขึ้นเบาหวานความดันบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างพิษสะสมครับแล้วก็บำรุงข้อบำรุงกระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดเป็น3ขวดครับราคาเท่ากันกับสมุนไพร9ชนิดสกัดเย็น 100% อันนั้นมี9ชนิดเลย60เม็ดมี9ชนิดก็ซื้อ2ขวดก็ราคาเท่ากันกับ3ขวดของมะละขี้นกน้ำมันมะพร้าวไอ้ตัวนี้2ตัวนี้60เม็ดเข้ากันนะครับแต่ซื้อ2แถม1ราคาแล้วเท่ากันถ้า9ชนิดน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดก็ซื้อ2ขวดราคาเท่ากับ3ขวดครับสนใจสั่งซื้อสอบถามที่0817577474 0817577474ครับเรามาฟังเพลงสุดท้ายกันครับสำหรับบทเพลงเพราะเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังนะครับส่งท้ายก็ด้วยเพลงนี้ครับรักที่ปราบนางโพครับเวอร์ชันนิกเนื้อนามจากค่ายเพลงพันธุระได้ขอดสร้างสรรค์ด้ว AI Cover ครับ

0: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดทั้ง
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมี
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางระบบกำกับดูแลธุรกิจ Data Center ให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการใช้ทรัพยากรของประเทศโดยนายอนุทินระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง Data Center มีการลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ธุรกิจประเภทนี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงทั้งไฟฟ้าน้ำระบบหล่อเย็นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่การจ้างงานอาจไม่ได้สูงเท่ากับธุรกิจบางประเภทส่วนการจะออกมาตรการจำกัดในภายหลังอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงพิจารณาการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีตรวจสอบพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบประเด็นเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำมันโดยหากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานด้านน้ำและจังหวัดที่มี Data Center ตั้งอยู่ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากท่อน้ำมันพระราม3รั่วพร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดว่าจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบาร์ขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้ง2บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางในการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการซ่อมบำรุงนำมาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อตรวจหาสภาพตลอดแนวระยะ32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีชนาการเลียมทองรายงาน
4: ปิดท้ายกันที่กล้องวงจรปิดโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำคอใหญ่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสามารถบันทึกภาพสุดประทับใจของฝูงช้างป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณโป่งเทียมโดยเข้ามากินอาหารและพักนอนต่อเนื่องยาวนานถึง5วันหรือ120ชั่วโมงโดยไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าต้อนรับสมาชิกใหม่หลังพบว่ามีการออกลูกในบริเวณ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

่อนจะมรณภาพนั้นได้สร้างคุณงามความดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับพวกเราจึงเคารพบูชานะครับขอพรด้วยความสนิทใจนะครับแล้วก็เสรีก็ขอพรมาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติทุกท่านด้วยนะครับเสรีขอพรสุภสิทธิ์ส่งมอบให้ญาติเพียงญาติทุกท่านได้รับพรพระไปพร้อมๆกันให้ชีวิตนี้มีแต่ดีกับดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่1กันทุกท่านเลยนะครับงวดที่ผ่านมาไม่ถูกไม่เป็นไรฮะงวดต่อไปถูกกันแล้วกันทยอยกันถูกเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตสลาดดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรายการญาติเพียงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ประทานโทษนะคลื่น1197กิโลเฮิรตซ์นั้นจัดในช่วง13นาฬิกาไปแล้วนะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกามาเจอกันบนคลื่นวสป711กิโลเฮิรตซ์ศูนย์การฐานปืนใหญ่นะครับเรามีนัดกันทุกวัน15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดเลยทั้งสมุทรปราการสมุทรสงครามปราจีนบุรีสมุทรปราการก็ฟังได้ไปได้ไกลมากเลยญาติพี่น้องญาติญาติครับจะไกลสักเพียงไหนถ้าท่านไม่เปิดคลื่นฟังเนี่ยก็รับไม่ได้ดังนั้นท่านผู้ฟังครับก็เปิดคลื่นมาเจอกับสุภสิทธิ์ด้วยนะครับและช่วงนี้ฤดูฝนนะบางช่วงถ้าฝนฟ้าคะนองอะทุกสถานีนั่นแหละถ้าเกิดมีฟ้านะลงเปียงเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันอาจจะปิดสถานีวิทยุปิดเครื่องส่งเพราะว่าถ้าพัดผังตกลงมานะฟ้าลงเครื่องเนี่ยโอ้โหเสียหายมหาศาลนะหลายต่อหลายฮะหลายล้านฮะพูดง่ายๆฮะคือหลายท่านบอกว่าโอ้โหแพงมากแล้วต้องไปซื้อต่างประเทศด้วยเครื่องส่งเนี่ยและที่สำคัญถ้าเกิดซ่อมแซมได้เนี่ยใช้เวลานานนะครับดังนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันเจ้าที่ของเราก็จะปิดเครื่องส่งดังนั้นดีเจสุภสิทธิ์ก็จะเสียหายไปเลยนะแต่ท่านก็กลัวใครจะมาทำร้ายสุภสิทธิ์นะสิ ไม่มีใครหรอกนะครับเพราะมีเจ้าที่หนาแน่นเลยทางสถานีนะครับทั้งทุกคลื่นที่สุภสิทธิ์ไปจัดรายการนะครับก็เป็นอันว่านะครับก็สร้างความเข้าใจให้แย่เพียงญาติได้รับทราบรับฟังนะครับจะได้ไม่เครียดเลยท่านบอกไปอีกแล้วหรือไม่จัดรายการอีกแล้วหรือไงเนี่ยเพราะว่าคลื่นมันหายไปนะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วท้องฟ้าแจ่มใสดีฝนอาจจะตกแต่ว่าไม่มีฟ้าคะนองตรงนี้เขาก็เปิดนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพร้อมกับเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีกันกับสุดยอดศูนย์ภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุ่มฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมินได้ตาเสื่อมต้องทานวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับก็ถูกถูกใจอย่างไรซื้อตามโปรไปแบ่งกันทานจะได้ประหยัดเงิน3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นนะครับส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลเชสสารสติวอลเกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคที่ดื่มได้

ดื่มดีอร่อยด้วยมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารเลือดตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อปันของของเสียออกจากร่างกายหุ่นเทโรมสมใจใส่ตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกวดสกัดส่งเสริมครับจะมีตังต่างชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจี้ส่งกรณีเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทนแชคอฟฟี่เป็นประจำวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับส่วนสูตร1สูตร2นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะพูดบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ไปฟังสรรพคุณวิสอนกาแฟทีนฉายกาแฟและก็จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะครับหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านของหมดไปแล้วหลายท่านอยากจะสั่งซื้อสามารถสอบถามเพื่อความแน่ใจและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มถึง24ชนิดเลยล้วนแต่ดีคุณประโยชน์ของแพงๆทั้งนั้นที่ใส่แล้วไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะครับคนทั่วโลกนี้ต้องการอะไรลำดับ1ถึง24มีครบถ้วนและของแพงๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังฮะท่านผู้ฟังแย่เพียงยะยาสุภสิทธิ์จึงได้กาแฟชั้นยอดดีเลิศประเสริฐสีระดับโลกเอาไปดื่มกันแล้วฟินมีความสุขนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนด้วยนะครับบอกเก่าลอกหันไปแล้วดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร้างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟทินเชคอฟฟี่นะครับกล่องละ250 บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีส่วนวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มนะครับ7ตัวยา7พลังพลังสัจจันทร์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม ทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน15วันต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประการที่ปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลก็หายไปโดยปริยาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับแต่ท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วสารพัดสารพันหมดแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิสอนสักกล่องทับประทับใจและซื้อตามโปรนะครับและมาถึงสูตรยอดสมุนไพรไทยจำชื่อนี้ไว้ร่างกายแข็งแรงครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชาญบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยงี้ไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยบำรุงเลือดผิวพรรณเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่เรื่องขาเกรงนะการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องราวของต่อมลูกหมากด้วยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยไปฟื้นฟูนะครับแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจมันเหี่ยวห่อเหี่ยวหย่อนยานเนาะโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงด้วยนะครับมาทานเหมือนกันเลยทุกท่านครับที่จริงทานตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปนะฮะจนถึงเท่าไหร่นะรอยังทานได้นะและแข็งแรงด้วยนะครับเช็คเช่นเดียวกับคุณตาบุญคอสุวรรณเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกคืนนะทานก่อนนอนทุกคืนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกชื่อว่าสมุนสุขสูตรภัยสุภสิทธิ์วิชันเรียกง่ายๆว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับกระปุกสีแดงและมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นสแลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะนะครับกินเข้าได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับทำให้ผิวพรรณดีอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแกร่งแข็งครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกับสูตร2สูตรภัยแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสูตร2ฉลากสีน้ำเงินครับกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับสูตร2ถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังและท่านเป็นเกาต์รูมาตอยและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีปัญหาข้อเข่ากระดูกสารพัดสารพันกระดูกผุกระดูกพูนกระดูกเสื่อมเนี่ยเอาไปทานกันแล้วจะดีขึ้นนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับอยากได้มากอยากได้น้อยอยากไปทดลองของใกล้จะหมดโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999 0836931999นะประเทศไทยในช่วงนี้นะพายุเข้าบ้างอะไรบ้างนะครับน้ำท่วมขังหลายที่หลายทางด้วยกันส่งความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์นะครับไล่เลียงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยจุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีลุ่มแม่น้ำท่าจีนลุ่มแม่น้ำป่าสักทุกที่ฮะต้องระวังป้องกันภัยนะครับที่เคยท่วมแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอด้วยน้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้าก็สำคัญนะระวังไฟฟ้าดูดด้วยนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นนะครับช่วงนี้สุภสิทธิ์นะพอตกเย็นก็ไปประชุมหลายสิ่งหลายอย่างเลยสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ภูมิภาคซึ่งสุภสิทธิ์นั้นเป็นอุปนายกแล้วก็ประชุมสโมสรลอตเตอรี่นะครับพระรามีสวนสุภสิทธิ์นั้นก็เป็นประธานสมาชิกภาพและก็เย็นนี้อีกเหมือนกันไปประชุมและส่งมอบนะสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยซึ่งสุภสิทธิ์เป็นกรรมการชุดที่ผ่านมาจะหมดวาระเนี่ยเป็นกรรมการ ประชาสัมพันธ์อยู่นะครับดังนั้นสุภาษิตเลยค่อนข้างพักผ่อนน้อยนะครับแต่ว่ารับออเดอร์ได้อยู่เสียงแหบเสียงแห้งนะทำงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่มีค่าตอบแทนนะจากจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวมทั้งนั้นเลยนะครับก็จงผู้บอกภูมิใจกับสุภาษิตด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าญาติเพียงญาติอย่าฟังสุภาษิตแล้วอย่าให้สุภาษิตทำคุณงามความดีอะไรนะครับก็ทำตามนะตามฐานานุรูปของสุภาษิตนะครับนั่นคือว่าทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะต้องไปทำนู่นทำนี่ใช้เงินใช้ทองมากมายก็ไม่ไหวนะครับใช้จิตใจนะใช้แรงกายและแรงใจนะเงินมากเงินน้อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็สุภาษิตก็นะเชิญชวนทุกท่านนะครับก็ทำบุญสุนทานนะตักบาตรพระใกล้บ้านท่านดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพระไม่ดีก็โดนจับสึกกันไปจำนวนมากพระที่ดีหลวงตาหลวงลุงหลวงพ่อนะพระเนนยังมีความต้องการข้าวปลาอาหารค่าน้ำค่าไฟจนจำนวนมากเป็นจำนวนมากนะครับ

ยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าคนหัวใจโสมนะครับตามไปด้วยฝนธนสุนทรมาก่อนคือแฟนเก่าส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

ยอดเพลงยอดยาคงจะติดตามข่าวสารสำหรับการทวงคืนที่ดินที่คุณตาเฮียงได้บอกว่ามอบให้กับวัดไปนะครับและก็บอกว่าไม่สมบูรณ์ต่างๆโดยทายาทของคุณตาเฮียงและก็ป้าดาก็ออกโลงและก็ทีมงานเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งลุงแหวนก็มาด้วยนะที่สมแหวนเยอะๆนะครับเสียงดังๆนั่นแหละก็บอกมาติดตามที่ดินคืนแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่16กันยายน2569เวลา 9:30 นาทีเรื่องราวของทางระเบียบราชการนี่นะครับเขาบอกว่าจบมหากาพย์ข้อพิพาทที่ดินเปลี่ยนชื่อโฉนดจากนายเฮียงเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามมอบสำนักพุทธขอนแก่นเก็บรักษาโฉนดฉบับจริงด้านเจ้าวาดไม่เอาเรื่องอโหสิกรรมนะครับก็มีสักขีพยานมากมายศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับแล้วก็ทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนายยุทธนาโพวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายกิจกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอี่ยมเอกผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางเนตรทิพย์เจริญวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นรวมถึงคณะสงฆ์และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนำพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอุดมเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเดินทางเข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อรับการโอนชื่อในโฉนดที่ดินนะครับและแล้วการโอนชื่อก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างความปรับรื้มใจของทุกฝ่ายนะครับก็ยากที่ว่าจะเอามาคืนได้แล้วสำหรับทีมงานป้าดาและทายาทของคุณตาเฮียงนะครับข่าวสารนะก็มีประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นสุภสิทธิ์ก็ติดตามข่าวสารว่าทีมงานป้าดานะและทายาทของตาเฮียงยังไม่หยุดแค่นี้คงจะหาช่องทางในการเอาคืนอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับนะครับนี่เรื่องราวเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับวัดนะแต่ตรงนี้นะครับนะเจ้าวาดนั้นมิได้ล่วงละเมิดนะศีลหรือไปปราชิกแต่ประการใดเนาะผิดกับวัดที่ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งวันนี้วัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งป้าอยุธยาทุกคนรู้จักกันดีเนาะได้ดำทีมงานเอาน้ำไปสาดหน้ากุฏิเจ้าอาวาสนะแล้วก็ปากก็พ่นบอกให้ไล่สนิทจันไรออกไปแล้ววัดนี้ยังมีมาเฟียอีกนะดีเจสุสิทธิ์ติดตามข่าวสารเนาะในออนไลน์นะครับใน Facebook หรือโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับนะนำข่าวสารตรงนี้บอกกล่าวแล้วขานกันนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งจำหน่ายทุกอย่างในร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัดตันอินป้าประหารสุกิจเพศสัตว์พระรุทธบาทร้านนพรัตน์สักลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงแล้วเหล่านี้มีครบทั้งอย่างทั้งทุกอย่างทั้งสูตร1สูตร2และกาแฟเทียนชัยกาแฟและวิซอนนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนาคมมีกาแฟทินชัยกาแฟร้านจิ้งกวนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตานะครับใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยอดเพลงยอดยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณทวายมงคลชัยตนปรายกัดบางสายพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทคุณวิไลศรีครามตะวันนครหลวงอำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยาสั่งวิสันดูแลดวงตา3แท่ง4กล่อง 2,700 บาทคุณสุวรรณแก้ว24ตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคม
สั่งกาแฟหนึ่งลังนะขายดีมากดื่มบอกคนตัวขาวกันทั้งบัวเลยนะแล้วก็แข็งแรงทั้งหมดเลยเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยกาแฟและอร่อยด้วยมีความสุขด้วยป้าคายพยาบาลครับตำบลดอนสแลบอำเภอห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีสั่งกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทจัดไป2ชุด2ชุดก็ 2,000 บาทนะครับป้านิ่มป้านิ่มครับตะวันชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่องวิสุทธิ์กล่อง 1,900 บาทพี่ละอิทธิรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทครับคุณสิริพรป่าขจรตะวันลาดน้ำเค็มอำเภอพะไหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณวรารัตน์สายพินตะวันโพเอ็นอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น6กระปุก 1,400 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับยังไม่หมดสิยังมีเพลงให้ท่านฟังอีกนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพยากงพยาพานนะครับคือคนที่สร้างนะครับเจดีย์พระปฐมเจดีย์ในการนะแก้บาปให้กับตัวเขานะฮะนั่นคือพยาพานนะครับที่สร้างปฐมเจดีย์ที่ตัวเมืองนครปฐมนะครับเพื่อให้กับพ่อของเขาคือพยากงพยากงและก็แม่ของเขาซึ่งเขาพยากงเนี่ยพยาพานไปฆ่านะครับเรื่องราวสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ฆ่าเสร็จก็จะเอาแม่มาทำเมียนะฮะคือเรื่องราวมันไม่ได้ตรงนะเกิดจากความไม่รู้และรู้ทีหลังนั่นเองนะครับเรื่องราวตรงนี้ถ้ามีโอกาสอย่างไรสุภสิทธิ์จะมาเล่าให้ฟังหรือฟังเพลงนี้ก็น่าจะเข้าใจครับพยากงพยาพานไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับซึ่งพยากงนะครับเอาพยาพานเนี่ยลอยแผ่ไปแล้วไปขึ้นที่หน้าบ้านยายหอมยายหอมเลี้ยงจน

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมหมดเวลาแล้วขอทุกท่านปรับเปลี่ยนเป็นตัวเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ส่งท้ายด้วยโกนจุกสิงโตจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภาษิตลาไปก่อนนะ

0: สวัสดี
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ไลน์07
3: 0707นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
5: ๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะตำรวจร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายขบวนการฟอกแรงงานลุยปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปิดฉากแรงเงา2ตำรวจร่วมกรมการปกครองทลายเครือข่ายฟอกต่างด้าวพื้นที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจบูรณาการกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปง.ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์โดยมิชอบซึ่งพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอดอนสักหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมและการตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยพบความผิดปกติเชื่อมโยงบันเครือข่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลต่างด้าวหลายรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตัวตนหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ซึ่งโดยหลักใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตโดยศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง33รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง10รายและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทะเบียนศูนย์อีก19รายสามารถจับกุมได้26รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง9รายและแรงงานต่างด้าว15รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพุ่งสูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วานนี้16กันยายนหลังมวลควันไฟป่าจากเกาะสุมาตราอินโดนีเซียซึ่งพบจุดความร้อนกว่า 12,241 จุดถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของไทยส่งผลกระทบหลายจังหวัดทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชและสำหรับเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบเมืองช่วงนี้สภาพโดยรอบมองไปก็จะเห็นแต่หมอกควันประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์หรืออยู่นอกอาคารจะเห็นว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจากแอปพลิเคชัน AirFlowไทยวันนี้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เท่ากับ106เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่ควรเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากส่วนกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารและควรลดการอยู่กลางแจ้งนานๆสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีขณะที่อินโดนีเซียเตือนสถานการณ์ไฟป่าอาจลากยาวถึงต้นพฤศจิกายน69หลังฤดูฝนมาช้าชี้รุนแรงสุดรอบ11ปี
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยในช่วงเย็นแบบนี้นะครับมีเรื่องราวหลากหลายประเด็นมาพูดคุยกันวันนี้คุณผู้ฟังครับและใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับได้ไปเยี่ยมชมการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ในส่วนของกองทัพเรือได้มีการซักซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในปีนี้ยิ่งใหญ่เช่นเคยนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเชิญภาพพระกฐินนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งในวันพระราชพิธีจริงเนี่ยจัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับที่ผ่านมาก็มีการซ้อมย่อยกันมาโดยตลอดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมใหญ่กันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้สักครู่หนึ่งรายละเอียดต่างๆรวมถึงเรื่องราวอันเป็นเสน่ห์นะฮะของขบวนเรือพระราชพิธีเดี๋ยวเรามีมาฝากกันแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ฟังวันที่20กันยายนเนี่ยในส่วนของน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเนื่องจากเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับปีนี้นะครับทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเขาชวนมาทำความเข้าใจกับ3พลังสำคัญของเยาวชนไทยผ่านคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติ

สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อมานะครับเรื่องของการช่วยกันพัฒนาคำว่าช่วยกันพัฒนาในที่นี้นะครับหมายถึงการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญาเพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปสุดท้ายคือการคือคำว่าใฝ่หาสันตินะครับก็คือการเริ่มต้นจากการสร้างสันติจากตัวเราขยายไปยังครอบครัวและที่สำคัญก็คือขยายไปสู่ชุมชนและสังคมของเราในที่สุดนะครับเพราะว่าทุกความคิดทุกการลงมือทำทุกพลังเล็กๆของน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยล้วนมีความหมายต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในวันข้างหน้าและก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศของเราในภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดการจัดงานจัดกิจกรรมมาฝากกันแต่ว่าเนื่องด้วยอยู่ในช่วงนี้นะครับพี่แบงก์ก็เลยนำเรื่องของคำขวัญมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวรับรองมีรายละเอียดมาฝากกันแน่นอนนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของขบวนเรือพระราชพิธีนะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนก็บอกว่ามีโอกาสได้ไปรับชมการซักซ้อมมาบ้างแล้วนะครับก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับและที่สำคัญการจัดงานพระราชพิธีที่สมพระเกียรติแบบนี้นะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีหลวงกองทัพเรือเขาได้มีการกำหนดการจัดฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่กองทัพเรือได้มีการกำหนดการซักซ้อมย่อยนะครับก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับถือโอกาสนี้ในการที่พี่น้องประชาชนน้องๆเด็กๆเยาวชนจะร่วมรับชมการซักซ้อมเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้นะครับขบวนเรือเขาเริ่มการซักซ้อมตั้งแต่เวลา 15:00 น.ที่ผ่านมาแล้วเคลื่อนขบวนจากสะพานพระราม8แล้วก็จะไปถึงที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับในเดือนกันยายนนี้จะมีการซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งในวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมรวมถึงหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณฝั่งทนนะครับก็คือที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรับชมได้นะครับส่วนฝั่งพระนครก็จะมีที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนที่บริเวณท่ามหาราชที่บริเวณท่าช้างนะครับแล้วก็ในวันจริงอย่างที่บอกไปนะครับก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้ารับเสด็จแล้วก็รับชมพระบารมีได้นะครับตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้นะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหากเราจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และเป็นการพระราชพิธีสืบทอดกันมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์จบจนปัจจุบันนั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนนะครับได้ให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากความงามของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนั่นก็คือความไพเราะของท่วงทำนองการเห่เรือซึ่งการเห่เรือในพระราชพิธีมีปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับสันนิษฐานว่าเดิมแล้วเนี่ยการเห่เรือน่าจะมาจากการใช้จังหวะเพื่อให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ต่อมาค่อยๆมีการพัฒนามาเป็นทำนองที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ประกอบด้วย3ทำนองด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีจังหวะหรือว่าทำนองที่เขาเรียกว่าช้าละวะเห่เนี่ยนะครับเป็นการเห่ที่มีการเอื้อนเป็นทำนองช้าๆใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือตามน้ำซึ่งไม่ต้องเร่งจังหวะรวดเร็วมากนักนะครับต่อมาคือจังหวะหรือว่าทำนองมูระเห่นะครับซึ่งเป็นการเห่ที่มีทำนองเร็วกว่าช้าละวะเห่ใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อมาที่3เนี่ยนะครับหรือว่าทำนองที่3เขาเรียกว่าสาวะเห่นะครับ
เป็นการเห่ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีความเก่าแก่มากที่สุดในการเห่เรือใช้ในการเห่เมื่อ

0: เรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่านั่นเองครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆครับการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งท่าพายจะใช้ท่านกบินนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าท่าพายหงเหินนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าหากจะมีการเปลี่ยนท่าพายในกรณีฉุกเฉินต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนะครับนอกจากนั้นการพายเรือให้มีความพร้อมเพรียงกันทั้งกระบวนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเห่เรือที่เป็นจังหวะสัญญาณแล้วต้องอาศัยผู้ควบคุมสัญญาณต่างๆด้วยอย่างเช่นสัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งสัญญาณเสียงเสากระทุ้งกับจังหวะการพายเรือดั้งนะครับแล้วก็เรือรูปสัตว์รวมถึงการเห่เรือนะครับก็มีขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่ทำหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จและพายกันได้อย่างพร้อมเพรียงงดงามนั่นเองกองทัพเรือเขาเต็มที่นะครับในพระราชพิธีครั้งนี้ใช้กำลังพลรวมกว่า 2,200 นายเรือเนี่ยมีความยาวขบวนเรือมีความยาวทั้งหมด 1,200 เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างในเต็มคุ้งน้ำเจ้าพระยาเลยนะครับ90เมตรด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมความยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: The Wide-Eyed Caterpillar
2: เรื่องหนอนตาโต

0: while a wide-eyed caterpillar is crawling towards a young leaf at the end of a tree branch. It falls down from the tree.
1: ขณะที่เจ้าหนอนตาโตกำลังคลานไปหาใบอ่อนที่ปลายกิ่งมันก็เกือบพลัดตกจากต้นไม
0: ้ Luckily, a bird family of father, mother, and its young fly by. The young bird catches the caterpillar in its beak and carries it to their nest.
1: โชคดีมีนกพ่อแม่ลูก3ตัวบินผ่านมาลูกนกจึงคาบหนอนน้อยขึ้นมาและนำกลับไปที่รัง
0: As the young bird does not eat caterpillars for food, it wants to keep the little caterpillar as its play friend.
1: เพราะเป็นนกที่ไม่กินหนอนลูกนกจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเจ้าหนอนน้อยไว้เป็นเพื่อนเล่น
0: The young bird plays a little rough and hurt the wide-eyed caterpillar.
1: นกน้อยเล่นกับหนอนตาโตแรงไปหน่อยจึงทำให้มันเจ็บ
0: However, the little caterpillar is so hungry that it is interested only in the delicious looking green leaves.
1: แต่หนอนน้อยกำลังหิวมันจึงสนใจแต่ใบไม้สีเขียวที่ดูน่ากิน
0: And so it eats, and eats, and eats, all day long.
1: มันกินแล้วก็กินแล้วก็กินตลอดทั้งวัน
0: When night falls, the wide-eyed caterpillar is full from eating. It yawns and falls asleep on the leaf.
1: พอตกค่ำเจ้าหนอนตาโตก็อิ่มและง่วงแล้วก็หลับไปบนใบไม้

0: next day, as soon as it wakes up, the young caterpillar starts to eat non-stop again. What a big eater it is!
1: วันรุ่งขึ้นทันทีที่ลืมตาตื่นมันก็เริ่มกินแล้วก็กินเพราะมันเป็นหนอนน้อยที่กำลังกินเก่ง
0: After the sun sets, it is time to sleep again.
1: พอใกล้ค่ำก็ได้เวลานอนอีกแล้ว
0: Next morning, the little caterpillar has grown much bigger and eats more than ever.
1: เช้าวันต่อมาหนอนน้อยตัวโตขึ้นมากและมันก็กินเก่งกว่าเดิมด้วย
0: At noon, the caterpillar takes a rest and turns its head up to look at the young bird.
1: พอถึงเที่ยงวันมันหยุดพักเงยหน้าขึ้นมามองนกน้อยนิดนึง
0: Then the caterpillar continues to eat the leaves without wanting to play with the young bird.
1: แล้วมันก็ก้มหน้าก้มตากินใบไม้ต่อไปและไม่มีทีท่าว่าอยากจะเล่นกับลูกนกเลย

0: that night, the wide-eyed caterpillar looks at the moon with much happiness as it weaves out a blanket to cover itself. And it goes to sleep after it has covered itself completely with the blanket.
1: คืนนี้นอนตาโตนอนมองดวงจันทร์อย่างมีความสุขขณะค่อยๆทอผ้าห่มคลุมตัวมันและมันก็หลับไปอย่างอบอุ่นสุขสบายหลังจากห่มผ้ามิดชิดแล้ว

0: The wide-eyed caterpillar sleeps for many days. Then, one morning, it starts to move.
1: เจ้าหนอนตาโตนอนหลับไปหลายวันกระทั่งเช้าวันหนึ่งมันจึงเริ่มขยับตัว
2: It tosses and turns under the blanket because it cannot find a way out.
1: มันดิ้นขยุกขยิกอยู่ใต้ผ้าห่มเพราะหาทางออกมาไม่ได้
2: The young bird wants to help unfold the blanket, but it is afraid that its beak may hurt the caterpillar.
1: ลูกนกอยากช่วยคลี่ผ้าห่มให้แต่กลัวว่าจะงอยปากจะไปจิกถูกนอนน้อย
0: Finally, the wide-eyed caterpillar is able to stick out its head. When it is completely crawled out of the blanket, it looks at the young bird as if to say, I'm ready to play with you.
1: ในที่สุดนอนตาโตก็โผล่หัวออกมาได้กระทั่งคลานออกมาจากผ้าห่มเสร็จมันจึงหันมาส่งสายตากับลูกนกว่าพร้อมที่จะไล่จับกันแล้ว
0: The wide-eyed caterpillar spreads out its wings and flies away from the tree branch. The young bird quickly flies after the beautiful butterfly.
1: แล้วหนอนตาโตก็คลี่ปีกออกกระพือบินจากกิ่งไม้และเจ้านกน้อยก็ไม่รอช้าที่จะบินไล่ตาม

0: Wide-Eyed Caterpillar Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Caterpillar C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R Caterpillar
1: น้องผีเสื้อ
0: leaf l e a f leaf leaf
1: ใบไม
0: ้ hungry h u n g r y hungry
1: หิว
0: nest n e s t nest
1: รังนก
0: green g r e e n green
1: สีเขียว
0: sleep s l e e p sleep
1: นอน
0: play pL A Y play play
1: Lin
0: wing W I N G w ing wing
1: beak
0: fly F L Y fly fly
1: bean
0: Butterfly, B U T T E R F L Y, butterfly, butterfly.
1: ผีเสื้อ

0: The Wide-Eyed Caterpillar. Story by Wacharin Ampan. Illustrated by Winnet Yisaman. And published by Tonka Sim Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวัชรินทร์อัมพันธ์ภาพโดยวินิจยีสมันสำนักพิมพ์ทองเกษมเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Caterpillar CATERPILLAR Caterpillar Caterpillar
0: นอนผีเสื
1: ้อ Leaf LEAF LeafLeaf
0: ใบไม
1: ้ Hungry H-U-N-G-R-Y Hungry Hungry
0: หิว
1: Nest N-E-S-T Nest Nest
0: รังนก
1: Green G-R-E-E-N Green Green
0: สีเขียว
1: Sleep S-L-E-E-P Sleep Sleep
0: นอน
1: Play P-L-A-Y PlayPlay
0: เล่น
1: Wing W I N G W I N G Wing
0: ปีก
1: Fly F L Y Fly Fly
0: บิน
1: Butterfly B U T T E RFLY Butterfly Butterfly
0: ผีเสื้อ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเป็นรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่23นะครับได้มีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นเขามีการรวมตัวกันนะครับดำเนินการบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิต10ล้านซีซีเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่นรดแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสารวมถึงนักศึกษาวิชาทหารและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดำเนินการมาเป็นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือต่อผู้ที่ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับทำให้น้องได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความเสียสละนะครับการทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็การมีจิตอาสานะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวเองตัวพี่แบงค์เองนะครับก็มองว่าถ้าน้องๆมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีจิตที่เป็นจิตอาสาแบบนี้เวลาน้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตต่อไปเนี่ยการให้ผู้อื่นการเป็นจิตอาสาต่อสาธารณชนเนี่ยมันจะทำให้น้องมีความสุขและที่สำคัญสังคมเนี่ยน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของนักรบพิเศษกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่บ้านของนักรบพิเศษนะครับซึ่งก็คือค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีนะครับมีการจัดพิธีเทิดเกียรตินะครับหรือว่าพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการโดยในพื้นที่มีทางด้านของพลโทอดุลจันทร์มาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอนุสาวรีย์ทหารพลร่มพร้อมมอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์และมอบลูกเกียรติยศแก่นักรบพิเศษก่อนจะเข้าพิธีการที่เขาเรียกว่าพิธีส่งปืนคืนร่มนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการรวมถึงมีพิธีการสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษอีกด้วยนะครับการจัดพิธีเทิดเกียรตินักรบพิเศษในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความผูกพันและความภาคภูมิใจในการสืบทอดเกียรติภูมิของนักรบพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้คำขวัญของเขานั่นก็คือพลังเงียบเฉียบขาดนะครับพร้อมทั้งเป็นการเชิดชูผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่กำลังพลของกองทัพบกต่อไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมูฟเมนต์นะครับเป็นการจัดงานที่สำคัญรบพิเศษนะครับหรือว่าฐานรบพิเศษฐานหมวกแดงเนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งส่วนฐานที่เวลาการฝึกนะครับแล้วก็เวลาการปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเขามีขีดความสามารถที่สูงมากนะครับเนื่องจากต้องฝึกในหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการเข้าปฏิบัติภารกิจดังนั้นเนี่ยนะครับในการปฏิบัติงานต่างๆด้านความมั่นคงเรามักจะเห็นนะครับในส่วนของทหารรบพิเศษเข้าปฏิบัติภารกิจกันด้วยเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเราก็มีการ นำในส่วนของความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักรบพิเศษนี่แหละเข้าปฏิบัติภารกิจด้วยครับเอามาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับมีการเดินหน้าปรับปรุงเงื่อนไขทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยที่เก่งเนี่ยนะครับไหลออกจากระบบซึ่งเขาก็มีการชงเรื่องนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านเป็นประธานการประชุมกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนาประเทศโดยที่ประชุมเนี่ยเขามีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเงื่อนไขครั้งสำคัญเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของการประชุมนะครับมติที่สำคัญเนี่ยเขามีการปรับเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้นะครับก็คือการลดระยะเวลาและเบี้ยปรับการชดเชยการชดใช้ทุนนะครับจากเงื่อนไขเดิมที่ต้องชดใช้ทุน2เท่าของระยะเวลาการศึกษาและหากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินคืนรวมเบี้ยปรับถึง3เท่าของเงินทุนนะครับแนวทางใหม่เนี่ยเขาได้มีการปรับลดระยะเวลาการใช้ทุนเหลือเพียง1เท่านะครับเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ยอดชดใช้รวมลดลงจาก3เท่าเหลือเพียง2เท่าของเงินทุนนะครับแล้วก็นับอายุงานนะครับโพสต์ด็อกและเอกชนที่เป็นการชดใช้ทุนสำหรับผู้ที่รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้นะครับทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือว่านานาชาติแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรืองานวิจัยของประเทศโดยผู้รับทุนนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นนักวิจัยวิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเปิดทางย้ายสังกัดใหม่ได้นะครับแม้ว่าหน่วยงานเดิมไม่ยินยอมหากผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนณหน่วยเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถขอย้ายหน่วยงานได้แม้ต้นสังกัดเดิมจะไม่ยินยอมโดยย้ายไปทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่ามูลนิธิที่ดำเนินงานด้านการวิจัยวิชาการหรือการเพื่อสังคมเนี่ยนะครับต่อมาก็คือการเปิดช่องย้ายสู่ภาคเอกชนนะครับกรณีใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับผู้รับทุนสามารถย้ายไปทำงานในภาคเอกชนได้หากบริษัทปลายทางตกลงชำระเงินทุนคงเหลือทั้งหมดแทนโดยแนวทางใหม่นี้นะครับได้กำหนดบทเฉพาะการให้สามารถมีผลย้อนหลังได้นอกจากนี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็กรณีนะครับมีข้อพิพาทหรือว่ามีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้คณะกรรมการทุนพัฒนากำลังคนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเพื่อลดข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นได้นะครับท่านยชนันท์ท่านกล่าวอย่างนี้บอกว่าทุนรัฐบาลเนี่ยต้องไม่เป็นพันธนาการแต่ต้องเป็นใบเบิกทางให้คนเก่งกลับมาสร้างงานในประเทศนะครับมาพัฒนาประเทศและวันนี้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นเงื่อนไขที่ผูกมัดมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เสียโอกาสดึงคนเก่งเข้าระบบนะครับดังนั้นในการปรับครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งในเวทีวิจัยระดับโลกและภาคอุตสาหกรรมแล้วนำความรู้กลับมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ท่านกล่าวเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้กระทรวงอว.ก็จะเร่งนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อนะครับไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดจับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องคิด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอะ
13: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
13: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว
4: 76จังหวัดเตรียมรับมือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังอุตุเตือน 17-20 กันยายนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนืออีสานเจอก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานในพื้นที่นราธิวาสและยะลาอยู่ที่ 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลังลมพัดหมอกควันอินโดนีเซียข้ามแดนเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเร่งแก้ไขปัญหาพบแล้วจุดน้ำมันรั่วบริเวณใต้ทางยกระดับพระราม3เร่งตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงเพิ่มเติมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรจติกะวณิชเปิดจดหมายสหรัฐมีชื่อวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถูกสอบปมสแกมเมอร์เจ้าตัวลั่นพร้อมชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกดปุ่มรีเซ็ตมหาไทยวัดข้าราชการที่ผลงานชี้ผู้ตรวจไม่ใช่กรุพร้อมขันน็อตผู้ว่าปราบต่างชาติผิดกฎหมายฟันมาเฟียเอาเปรียบคนไทยพร้อมในประเทศทันทีชี้พวกกลางตั้งศาสนสถานผิดกฎหมายต้องไม่มีให้เห็นลั่นไปตายที่บ้านของตัวเองไม่ใช่ผืนดินไทยพร้อมกำชับเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นขีดเส้นต้องจบ30กันยายนหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีคลิปการขุดคูเลตติดต่อวางแนวลวดหนามช่องสะงำเข้าคุมพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาทำตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังปรับพื้นที่เสี่ยงรุกล้ำดินแดน DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอ้างยี่ฟอกเงินปมหัวสวสิ้นเดือนนี้ชี้ไม่ผูกมัดแค่77รายตามกกต.เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่มพร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นคาดคฤหาสน์หรูย่านบางบอนมีห้องทำงานแบ่งสายชัดเจนพบชุดข้าราชการตำรวจและตราโลโก้ปลอมอีกเพียบกรมศุลกากรเปิดยอดจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์11เดือนแรกทะลุ 4,000 ล้านบาทจับมือพาณิชย์เร่งสอบสวมสิทธิ์ Made in Thailand ช่วยประกอบการไทยไม่ให้เสียเปรียบนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมหาไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียปกคลุมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้นผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าเข้ากินโป่งเทียมซ้ำต่อเนื่อง120ชั่วโมงพร้อมต้อนรับลูกช้างเกิดใหม่ในวันมงคล9เดือน9สะท้อนความสำเร็จการสร้างแหล่งอาหารคืนธรรมชาติส่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดำเนินการตามกฎหมายนักท่องเที่ยวออกนอกเส้นทาง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาพบมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องมีประสบการณ์อย่างหนึ่งแน่นอนนะครับเกิดเป็นคนมานั้นก็คือโดนเตารีดนาบไม่มากก็น้อยผมนี่โดนหลายครั้งเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโดนเตารีดนาบเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าจะทำยังไงขั้นแรกสุดเลยแล้วผมก็เจอมาก็คือเขาให้เอายาสีฟันมาทาบอกว่ามันจะเย็นถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลไหมนะครับที่จริงแล้วตามหลักทางการแพทย์นี่มันไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือถ้าหากว่าคนที่โดนเตารีดทาเนี่ยนะครับอาการมันจะหนังมันจะบวมนะบวมมันแดงขึ้นมาแดงแล้วมันปวดแสบปวดร้อนนะครับบาดแผลมันตื้นแต่มันแสบบางคนนี่ก็จะมีผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างล่างนะครับมันพองขึ้นมาคือทางหมอเขาก็แนะนำว่าราดน้ำหรือว่าแช่มือหรือแขนที่มันโดนไอ้เตารีดนาบเนี่ยในน้ำสะอาดหรือน้ำเย็นเนี่ยอย่างน้อย10นาทีนะครับแช่ให้มันเย็นจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะหายไปแต่ห้ามนะครับห้ามใช้น้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นจัดเด็ดขาดเอาน้ำธรรมดาก็พอนะครับเอาน้ำธรรมดาน้ำมันก็จะค่อยปรับอุณหภูมิแล้วก็หลังจากนั้นก็ซับแผลให้แห้งอย่าไปปิดแผลนะครับท่านผู้ฟังทาด้วยยาทาสำหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่เขามีขายตามท้องตลาดไปซื้อเขาบอกเขาว่ายาสำหรับทาแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกนะครับมันจะมีโดยเฉพาะนะครับถ้ามันปวดก็กินยาแก้ปวดแต่ถ้าแผลมันแตกนะครับมันแตกแล้วก็ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ปิดด้วยผ้าปิดแผลอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็เปิดมาล้างแผลสักครั้งหนึ่งทีนี้เขามีข้อควรระวังท่านผู้ฟังนะครับก็คืออย่าจับต้องบาดแผลโดยไม่จำเป็นนะครับถ้ามันเป็นตุ่มพองเนี่ยอย่าเอาเข็มไปเจาะแต่ส่วนมากมักจะเจาะมันคันไม้คันมือนะครับไปเจาะให้มันแตกแล้วก็ห้ามนะครับห้ามเอาขี้ผึ้งทั่วไปนะครับทาบางคนเอาขี้ผึ้งบางคนเอายาสีฟันบางคนใช้น้ำปลาบางคนใช้น้ำมันบางคนใช้แป้งเนยบางคนใช้สบู่คือมันจะทำให้แผลติดเชื้อท่านผู้ฟังที่รักครับเขาห้ามใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแผลที่เกิดจากไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกก็ให้ดูแลคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็นำไปให้หมอหรือว่าพยาบาลที่เขาอยู่ใกล้ที่สุดอนามัยที่ใกล้ๆเนี่ยให้เขาทำแผลให้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการดูแลรักษาสุขภาพทีนี้ในงานวิจัยนี่มังคุดนี่จะมีสารชนิดหนึ่งคือสารเซนโทนเนี่ยจะเป็นสารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้ไวขึ้นนะครับในที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็วิจัยออกมาเหมือนกันนะครับใครเป็นแผลกดทับแผลไฟไหม้หรือว่าแผลที่มันรักษายากเนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เรียกว่าเซนโทนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผสมไปในการกินนะครับมีการกินด้วยแล้วก็มีการทาด้วยอันนี้แผลจะหายไวนะครับแผลหายไวมากเลยเฉพาะแผลเบาหวานหรือว่าแผลเรื้อรังอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้พิจารณาดูครับถ้าหากว่าใครเป็นแผลนะครับใครเป็นแผลจะเป็นแผลสดแผลนอกเปลือยแผลอะไรก็แล้วแต่แผลเรื้อรังในร่างกายแผลในกระเพาะอาหารส่วนหนึ่งเรารักษาตามคำแนะนำของแพทย์ส่วนหนึ่งผมอยากให้ลองนะครับให้ลองดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรดูนะครับเพราะว่าผมเองก็ไปเจอมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆแล้วก็พอเจอแล้วก็มีความมั่นใจอยากจะสื่ออยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักนะครับคือพูดตรงๆมากว่าหายว่าอะไรเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกนะครับมันผิดจรรยาบรรณแต่ว่าให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูลองดูครับนะครับไม่เสียหาย ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ทุกคนดูมันจะลืมเรื่องเจ้าลาวนักเลงไสยศาสตร์ที่มันถูกหลวงพ่อปานขัดขวางเอาไว้เสียสนิทแต่เจ้าลาวนี่ไม่เคยลืมความเจ็บแค้นครั้งนี้เขาคอยเวลาก็หาโอกาสอย่างเยือกเย็นกระทั่งแน่ใจว่าหลวงพ่อปานอยู่ในความประมาทแล้วเขาก็เข้ามาดูลาดเราใกล้ๆวัดหาทำเลที่จะทำพิธีปล่อยคุณไสเข้าใส่หลวงพ่อชนิดไม่ยอมให้ตั้งตัวติดเลยทีเดียวครับลาวมนดำคนนี้กำลังจะทำอะไรหลวงพ่อปานเจ้าลาวมนดำนี่เห็นศาลาในป่าช้าหลังวัดเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นกองบัญชาการทำงานชั่วเขามันก็เลยเข้าไปพักผ่อนคอยเวลาให้ถึงกลางคืนเสียก่อนคราวนี้เขาตั้งใจจะทำพิธีใช้อำนาจมนต์ดำถึงขั้นทำลายล้างชีวิตหลวงพ่อปานให้สมแค้นเวลานั้นเย็นแล้วบังเอิญมีพระเนนไปพบเจ้าลาวนี่นั่งอยู่ที่ศาลาในป่าช้าก็เข้าไปไต่ถามว่ามายังไงทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่เจ้าลาวนักเลงคุณใสก็บอกว่าเดินเรื่อยเปื่อยมาเห็นป่าช้าเงียบดีเป็นที่ถูกใจก็คิดจะนั่งสมาธิภาวนาสักคืนนึงพร้อมมาคุยโอว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอสมควรแล้วเจ้าลาวตัวแสบก็แสดงวิชาแปลกๆซึ่งสำเร็จด้วยจิตตานุภาพให้พระเนนดูแล้วก็บอกว่าถ้าใครสนใจจะถ่ายทอดวิชานี้ให้ว่าอย่างนั้นพระเนนกลุ่มนั้นก็เกิดเลื่อมใสอยากจะได้วิชาเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างนั้นบ้างก็ชวนเจ้าลาวเข้าไปพักด้วยกันในกุฏิในวัดแต่ว่าเจ้าลาวปฏิเสธอ้างว่าไม่ชอบพลุกพล่านชอบอยู่ที่ศาลาในป่าช้านี่แหละเพราะมันเงียบดีพระเนนกลุ่มนั้นก็ช่วยกันหิ้วน้ำขนเสื่อมาให้ลาวจอมอาคมถึงศาลาเพื่อเอาใจก่อนพระเนนจะกลับขึ้นวัดเจ้าลาวผู้มีอาคมขลังก็สั่งพระเนนกลุ่มนี้ว่าอย่าได้เอาเรื่องที่พบตัวไปบอกใครเป็นอันขาดขอให้เก็บเป็นความลับฝ่ายนั้นก็รับคำคืนนั้นหมอศัลยศาสตร์ตัวแสบผู้มีความอาฆาตหลวงพ่อปานก็รอเวลาจะส่งความตายไปให้พระภิกษุผู้ทรงศีลดึกสงัดเวลาประมาณตีสองหลวงพ่อปานเดินมาเรียกพระวีระซึ่งนอนอยู่หน้าห้องท่านให้ลุกขึ้นพระวีระลืมตาตื่นก็รีบลุกทันทีหลวงพ่อปานก็บอกให้ตามท่านเข้าไปที่ห้องที่ท่านจำวัดซึ่งเวลานั้นตะเกียงก็จุดสว่างอยู่แล้วหลวงพ่อปานก็ชี้ไหวที่ท่านถือติดมือไปยังกลางห้องบนพื้นห้องนะปรากฏมีตะขาบตัวใหญ่มหึมามีลำตัวยังกระต้นแขนยาวไม่ต่ำกว่า3 ศอกกำลังค

0: ข้ามาในห้องหลวงพ่อได้ยังไงล่ะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่ตะขาบธรรมดาหรอกมันเป็นตะขาบขุนใสที่ส่งมาเพื่อจะทำร้ายฉันตอนนี้ยังไม่อธิบายอะไรอีกคุณรีบไปตีระฆังเรียกประชุมพระเนนก่อนก็แล้วกันให้ทุกองค์มาหาฉันที่กุฏินี่นะพระวีระก็ไปปฏิบัติตามคำสั่งของท่านไม่นานนักพระเนนทุกรูปก็ตื่นนอนกันหมดมารวมกันที่หอฉันที่พระวีระยืนคอยอยู่พอพระวีระอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าเป็นคำสั่งหลวงพ่อปานพระเนนก็พากันมาที่กุฏิหลวงพ่อพอทุกรูปขึ้นมาบนกุฏิเห็นตะขาบยักษ์ขดตัวแน่นิ่งกองอยู่บนพื้นห้องก็พากันตื่นตะลึงบางรูปก็ทำใจกล้าเขยิบก็ไปใกล้ๆแต่หลวงพ่อปานห้ามอย่าเข้าไปแตะไปถูกตัวมันนะเป็นอันตรายถึงชีวิตเชียวนะวันนี้มีใครเห็นคนลาวแปลกหน้ามาที่วัดนี่บ้างไหมมีครับหลวงพ่อครับพวกผมเจอคนหนึ่งที่ศาลาในป่าช้าครับพระรูปนั้นก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพวกตัวนี่อุตส่าห์หาเสือหาน้ำไปให้เพราะหวังจะได้เรียนวิชาแปลกๆที่เจ้าลาวคนนั้นแสดงให้ดูไอ้เจ้าลาวคนนี้แหละที่มันส่งตะขาบตัวนี้มาให้กัดฉันหลวงพ่อปานบอกแก่พระเนนเสร็จแล้วท่านก็อธิบายต่อจำนางหนูเด็กบ้านสามกอได้ไหมล่ะไอ้ลาวคนนี้แหละที่กระทำคุณใสใส่เด็กเนี่ยเอาให้ตายเลยเพราะว่ามีคนเขาจ้างมันเผอิญนางหนูมันไม่ถึงที่ตายฉันก็ช่วยรักษาให้ไอ้ลาวมันทำยังไงมันก็สู้ไม่ได้มันก็เลยฆ่านางหนูบ้านสามกอไม่สำเร็จคนที่ว่าจ้างตกลงจะให้เงินมัน200เขาก็ไม่ให้ไอ้ลาวมันก็เกิดเจ็บใจฉันถึงก็ส่งตะขาบจะให้มากัดฉันมันกะเอาให้ตายเลยทีเดียวแหละแล้วไม่ทราบหลวงพ่อรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่หัวค่ำแล้วละฉันรู้ตัวแล้วว่าไอ้ลาวมันกำลังจ้องจะเล่นงานฉันคืนนี้ฉันถึงได้ระวังตัวไม่ประมาทแล้วมันก็เอาจริงๆฉันเห็นตะขาบมันเลื้อยมาเลยเอาหวายวนรอบตัวมันก่อนมันก็เลยขดเป็นวงกลมอย่างที่เห็นนี่แหละพระหนุ่มๆซึ่งเป็นคนไปเจอเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์ที่ศาลาในป่าช้าแล้วก็ถูกมันหลอกให้เลื่อมใสโมโหพลุ่งขึ้นมาจนลืมตัวว่าตัวเองกำลังครองเพศสมณะถลกสะบงขึ้นจะออกไปแตะไอ้ลาวตัวแสบและให้หมอบคามือคาเท้าหลวงพ่อปานก็ห้ามไว้แล้วท่านก็ถามความคิดเห็นของทุกๆคนนี่ถ้าฉันไม่ระวังตัวถูกตะขาบกัดก็คงถึงตายไปแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมตะขาบนี่เป็นของไอ้ลาวก็ให้กลับไปให้เจ้าของเขาแล้วพวกคุณเห็นเป็นยังไงพระเนนก็เห็นดีด้วยทุกรูปหลวงพ่อปานก็เลยแตะปลายหวายบนกระดานใกล้ๆกับตัวตะขาบแล้วก็วนปลายหวายสวนทางกับที่ตะขาบขดอยู่คือมันขดหัวเข้ามาทางขวาท่านก็วนปลายหวายไปทางซ้ายตะขาบยักษ์ตัวนั้นค่อยๆคลายตัวออกเป็นเหยียดตรงดูน่ากลัวเป็นที่สุดขานับไม่ถ้วนข้างๆลำตัวเขามันขยับแกรกๆไม่ผิดอะไรกับตะขาบมีชีวิตทั่วไปพระเนนซึ่งขวางอยู่ตรงด้านหัวเขามันถอยกรูดแล้วแหวกเป็นช่อง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินกินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่ 800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน 800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาทีหนึ่งวันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมาย นะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆ

0: ทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลเข้าหากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ลวงพ่อปานใช้หวายตีลงพื้นกระดานสามทีพริบตานั้นตะขาบคุณใสก็พุ่งปราดปราดออกไปตรงๆไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปหลวงพ่อปานท่านก็หันไปบอกพระหนุ่ม 3-4 รูปให้พากันไปที่ป่าช้าเดี๋ยวนั้นเลยพวกคุณรีบๆไปขืนชักช้าไอ้ลาวแย่แน่ไปเจอไอ้ลาวแล้วรีบพามันมาหาฉันที่หอฉันนะพระหนุ่มทั้งที่สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อปานถึงได้ให้รีบไปต่างก็พากันไปที่ป่าช้าท้ายวัดก็อาศัยจุดใต้ช่วยส่องทางส่วนหลวงพ่อปานกับพระเนนที่เหลือรวมทั้งพระวีระก็ลงจากกุฏิหลวงพ่อเดินไปที่หอฉันคอยอยู่ไม่นานพวกพระเนนซึ่งไปที่ป่าช้าก็กลับมาพร้อมกับแบกร่างเจ้าลาวนักเลงคุณใสมาด้วยโดยที่เจ้าลาวตัวเสียบแหกปากร้องครวญครางเสียงระงมมาตลอดทางเลยทีเดียวพอมาถึงหอฉันพระหนุ่มก็แทบจะโยนเจ้าลาวลงตรงหน้าหลวงพ่อปานด้วยความเกลียดชังที่เขาบังอาจล่วงเกินหลวงพ่อพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าพวกผมไปถึงศาลาป่าช้านะครับหลวงพ่อพบไอ้หมอนี่นอนดิ้นแหกปากร้องโอยโอยอยู่แล้วนะครับถามว่ามันเป็นอะไรมันบอกมันถูกตะขาบกัดครับสภาพหมอไสยศาสตร์เวลานี้ร่างกายบวมเป่งแทบจะปริไปทั้งตัวหน้าตาซีดเผือดบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสปากก็ร้องครวญครางไม่หยุดแกใช่ไหมที่ปล่อยตะขาบให้มาฆ่าฉันโอ้ยใช่ใช่หลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยผมด้วยเถอะครับหลวงพ่อไม่น่าจะปล่อยตะขาบกลับมาหาผมอีกปล่อยมาทำไมผมปวดจนทนไม่ไหวอยู่แล้วตะขาบนั่นมันของแกฉันก็คืนไปให้แกเองนะแกไม่เก่งไม่จริงนะถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้เป็นยังไงบ้างรู้รสชาติแล้วสินะว่าเวลาถูกทำเนี่ยมันทุกข์ทรมานแค่ไหนเวลาแกทำคนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่แกกำลังเจออยู่นี่แหละอยากจะให้ฉันช่วยรักษาให้ไหมล่ะโอ้ยหลวงพ่อช่วยสิครับช่วยเมตตารักษาให้ผมด้วยเถอะครับผมยอมแล้วจะให้ฉันช่วยรักษาก็ได้แต่ว่าแต่แกต้องให้สัจจะสัญญาก่อนนะว่าเมื่อหายแล้วต้องบวชเมื่อบวชแล้วต้องถอนวิชาเลวๆพวกนี้ออกไปให้หมดต้องเลิกทำวิชาเหล่านี้ชั่วชีวิตถ้าแกรับปากฉันถึงจะรักษาให้แต่ถ้าไม่รับปากเป็นสัจจะวาจาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะแกทำตัวของแกเองเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์ได้ยินข้อแม่หลวงพ่อปานอึ้งไปถนัดเลยเสียดายวิชาก็เสียดายแต่ความเจ็บปวดมันก็รุมเร้าทรมานแทบจะขาดใจตายเสียให้ได้แล้วถ้าหากหลวงพ่อไม่ช่วยรักษามันก็รู้ดีมันตัวมันเองต้องตายแน่ๆในที่สุดเจ้าลาวก็ตัดสินใจเอ่ยปากยอมรับเป็นสัจจะขอเลิกละวิชามนต์ดำของตัวทั้งหมดเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์กล่าวเป็นสัญญาออกไปแล้วถึงก็ร้องไห้ด้วยความเสียดายวิชาของมันเป็นที่สุดเมื่อมันรับปากอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ลุกไปตักน้ำมนต์ในโอ่งมาให้มันดื่มเข้าไป3อึกพอน้ำมนต์ล่วงพ้นลำคอตกถึงท้องได้เดียวเจ้าลาวก็ปวดท้องจะถ่ายทุกข์ขึ้นมาพระท่านก็ชี้ให้มันคลานไปถ่ายที่ร่องกระดานนอกชานด้วยความหมั่นไส้ไม่หายเจ้าลาวก็คลานไปนั่งถ่ายแต่สิ่งที่มันถ่ายออกมาไม่ใช่กากอาหารแต่เป็นโซ่ล่ามลิงเส้นเคืองยาวเกือบ3ศอกหลวงพ่อปานบอกให้พระรูปหนึ่งลงไปคีบโซ่เส้นนั้นขึ้นมาให้ทุกคนดูแล้วอธิบายให้เจ้าลาวใช้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำกระทำให้โซ่ล่ามลิงกลายเป็นตะขาบส่งมาหมายทำร้ายท่านถ้าถูกตะขาบกัดโซ่ก็จะเข้าไปอยู่ในท้องออกฤทธิ์เป็นพิษถึงตายในเวลาอันรวดเร็วไม่ทันชั่วข้ามคืนส่วนเจ้าลาวตัวแสบเวลานั้นหายจากอาการเจ็บปวดเหมือนกับปลิดทิ้งร่างกายที่บวมเป่งก็ยุบแฟบหายเป็นปกตินั่งซึมเศร้าหมดฤทธิ์อยู่คนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานก็จัดการเรียกเจ้าลาวนักเลงคุณสายมาโกนผมเข้าวิธีบวชเป็นพระภิกษุทันทีเหมือนกันแล้วก็ให้รับกรรมฐานไปปฏิบัติเช่นเดียวกับพระนวกะบวชใหม่ทั้งหลายในวัดของท่านภิกษุลาวรูปนี้มีพื้นฐานอารมณ์ทางไสยศาสตร์มาแล้วจิตก็เป็นสมาธิง่ายเมื่อหลวงพ่อปานแนะนำสั่งสอนถูกทางก็ก้าวหน้าในสัมมาสมาธิอย่างรวดเร็วและหลังจากบวชเป็นพระภิกษุไม่ถึงพรรษาก็ได้อภิญญาสมาบัติหลวงพ่อปานก็ให้เรียนวิชารักษาโรคช่วยท่านอนุเคราะห์คนเจ็บคนป่วยได้รับทุกขเวทนาที่วัดบางนมโคเรื่อยมาพอบวชได้2พรรษาภิกษุลาวรูปนี้ก็รู้ซึ้งถึงบาปเวรและกฎแห่งกรรมด้วยตัวเองก็ขออนุญาตหลวงพ่อปานกราบลาจาริกทุดงเข้าป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้วิถีทางโลกซึ่งมีแต่ความเร่าร้อนวุ่นวายไม่รู้สิ้นสุด หลังจากทุดงเข้าป่าดิบดงลึกแล้วภิกษุลาวรูปนี้ก็หายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีใครได้พบเห็นหน้าท่านอีกเลยก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าวะโสอิสริยังโลเกแปลว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจนั้นเป็นใหญ่ที่ในโลกสร้างทุกโศกเหลือตรามหาศาลที่สร้างสุขก็มากยากประมาณสองสถานเห็นอยู่เป็นคู่กันคือคนพาลก่อภัยใช้อำนาจโลกจะขาดความสุขทุกมหันต์บัณฑิตใช้อำนาจฉลาดครันโลกสุขสันทั่วหน้านิราภัย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะอย่างที่พูดนะคนนี่มีความสามารถพิเศษสมัยก่อนนักการเมืองมีบางคนบางท่านที่เรามักจะพูดกันว่าไอ้นี่มันเก่งไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะมันกินอิฐก็ได้กินหินก็ได้กินปูนกินทรายกินได้หมดกินหอระฆังกินโบสถ์กินศาลานะคือคนนี่บางคนทำมาหากินเหมือนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเหมือนจะอยู่เป็นอมตะตลอดกาลนานเทินคือไม่คิดนะคิดแต่เฉพาะใกล้ๆว่ากูจะกินกูจะได้กูจะเอาคิดแค่นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจะตายเอาอะไรไปไม่ได้เงินสัก10บาทก็เอาไปไม่ได้นะครับเงินบาทที่เขาใส่ปากนะครับสับเปลือยังควักไม่ยอมให้กลืนเขาบอกคิดขึ้นมามันน่าขมขื่นเหลือแต่ผ้า2ผืนเอาไว้ติดร่างกายแต่พอเขาเผลอสับเปลือก็แก้เอาผ้าเอาแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องมาเปล่าไปเปล่าทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนเอาอะไรไปไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนโลกนี้นะครับเป็นพันปีเป็นหมื่นปีผ่านมาอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อย่างแย่งกิงชิงดีชิงเด่นบางทีสมัยก่อนที่เราอ่านประวัติศาสตร์นะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อชิงสมบัติกันชิงราชสมบัติพี่ฆ่าน้องเพื่อชิงราชสมบัติอยู่ในราชสมบัติไม่กี่ปีก็คนอื่นเขาก็มาฆ่าต่ออันนี้เป็นเรื่องอดีตนะครับในนิทานในแต่ละประเทศต่างๆเราก็ได้เห็นได้ฟังกันทำเหมือนว่าสมบัติชื่อเสียงมันมีคุณค่ากว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์มีคุณค่ากว่าความเป็นญาติความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับไม่กี่วันนี้ก็มาฟังข่าวเห็นข่าวที่เขามาติดป้ายพ่อเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันก็ติดป้ายบอกว่าลูกนี่ห้ามเข้าแบ่งมรดกให้ลูกไปแล้วนะครับลูกไปแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาอยู่ก็ไม่ให้พ่อให้แม่อยู่ไล่ออกทะเลาะกันกับลูกสะใภ้แย่งสมบัติเรื่องมันยาวนะไม่อยากเล่าท่านผู้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าท้ายที่สุดพ่อก็ขอคืนมรดกพ่อแม่ขอคืนมรดกจากลูกมันขอได้นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปแบ่งมรดกให้กับลูกกับหลานหมดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสำคัญถ้าแบ่งหมดแล้วเราไม่สำคัญหรอกนะครับเดี๋ยวก็ลูกแย่งกันอีกแย่งกันไหนนะลูก3คนลูกคนหนึ่งอยู่จันทร์คนหนึ่งอยู่ศรีราชาคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ลูกคนจันทร์ก็แย่งพ่อแม่แย่งทำไมแย่งบอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่ศรีราชาลูกศรีราชาก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม่อยู่สักพักหนึ่งลูกที่เชียงใหม่ก็บอกว่าลูกคนอื่นก็มีทำไมไม่ไปอยู่ที่จันทร์ก็ประจับเป็นประมาณนั้นคือแย่งกันไล่หนีไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่แย่งกันเลี้ยงก็ต้องระวังนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สมบัติเราก็ต้องบริหารเองก็ทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับไม่ต้องแบ่งหมดเหลือไว้พอใช้บ้างส่วนหนึ่งเอามาทำบุญฝากฝังเอาไว้เพื่ออนาคตเพื่อชาติหน้าส่วนหนึ่งเอามาบำรุงบำเรอร่างกายตัวเองอย่าให้เจ็บให้ป่วยมากส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่าสร้างหนี้ใหม่ให้ลูกให้หลานส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้เก่านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนมีพระคุณน้ำมะขุดตราพนาดินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราอย่าให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากเกินไปฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูอีสานนะอีสานเหนือนู่นนะครับท่านผู้ฟังฟังเสียงคนที่ปวดขาดื่มน้ำคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์พนาลินกับพ่อพี่พ่อน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวมาหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนาลินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี่นะครับ
4: พ่อสวัสดีครับ
3: พ่อจะซื้ออย่างซื้อ
4: ซื้อว่าเทพครับ
3: ซื้อเทพ
4: ครับ
3: นามสกุล
4: มาสุขครับ
3: มาสุขพระเทพอายุยังปีแล้ว
4: 67ปี
3: 67ปีอยู่บ้านยังนี
4: ่บ้านสุกเหลือง
3: บ้านยังก็
4: บ้านสุกเหลือง
3: สุกเหลือง
4: โศกเหลือง
3: โศกเหลือง
4: โศกก้านเหลือง
3: โศกก้านเหลืองตำบล
4: บ้านทิน
3: ตำบลบ้านทิน
4: ครับ
3: อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
4: อำเภอนนสังอำเภอนนสัง
3: เอาอยู่อำเภอนนสังแหละทีนี
4: ้ครับ
3: อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านพ่อเทพนี่เป็นหลานผ้าเนาะหลานผ้าชุมชนอยู่หน้าโรงเรียนโรงเรียนโศกก้านเหลืองนี่เนาะ
4: ครับ
3: ครับแต่ถือว่าคนกับสิบหูจักหลายอยู่เนาะ
4: โอ้หูจักหลายย่ำเศร้าฟังอาจารย์อยู่นี่เป็นฟังอาจารย์เสมาคนข่าวอยู่บดทุกคนเหล่านี้เราวืนว่านี่เลิศมือไหนบริเงินเอาไปใส่คือมาเปิดมันนี่เลิศ
3: โอ้ขายของขายดีว่าขายของ
4: ครับพ่อได้ขาย
3: พ่อได้ขายพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะ
4: ครับ
3: เอาถามพ่อเทพเขาเรื่องของเขาเจ้าเป็นอย่างเดี๋ยวเขาจะมากินน้ำมะขุดก้อนกินเจ้าเป็นอย่าง
4: น้ำปวดน้ำแอวน้ำขาหยิบปวดแห้งไปบ่เศร้าเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานก็มันมึนซ่าน้ำบาไหล
3: อ๋อน้ำบาไหลปวดน้ำแอวน้ำขา
4: ครับ
3: มันปวดแห้งบ่
4: ก็ปวดท่ออยู่ยากไปยาก
3: บางอย่างไม่ยาก
4: ผมเลยเริ่ม
3: มันปวดมาดนยัง
4: ไม่ดนแล้ว
3: จักเดือนแล้ว
4: ไม่เป็นว่าเป็นปี2ปี3ปีแล้วแต่มันปวดมึงไรพวกก็ไปหา
3: เอาไปพออยู่ฟังไปรักษาอยู่ฟังมาหลายหมอง
4: ครับเข็มก็ไปหาฟังมึงไรก็ไป
3: เข็มกับฟังแล้ว
4: ครับ
3: ไปโรงพยาบาลบ
4: ่บ่เคยไปเดียวบ่ได้ไปโรงพยาบาล
3: ไปซื้อยังมากินแน
4: ่นี่จะไปหากินสมุนไพรนะน้ำหมอนวดหมอบีบหมอยังไปสั่นยา
3: จะสิเบิดไปหลายบาทอยู่ซ่อม
4: เบิดด้วยเบิดหลายยุ่นแล้ว
3: มันบ่สบายในตัวเนาะมันปวดเนาะเราเป็นยังอีกเนี่ย
4: บันกับปวดแล้วบ่ครบหากินนั่นกินนี่แล้วก็บ่ไข้บ่ได้ฟังตะกี้อาจารย์เว้าในวิทยุ
3: อ
4: ึ้งเผาอุ่นนะ
3: อ๋อ
4: ถ้าอาจารย์ว่าท่านนี่มันเด้ผมก็โทรเขียนเบอร์โทรไว้โทรไปหาก็บ่ติดสักเทีย
3: พอดีอาจารย์เสมามาขาย
4: ครับ
3: แกเลยซื้อกับอาจารย์เสมา
4: ครับเลยได้ทาเลยว่าใกล้ๆนี่ว่า
3: สามคนนี่ละครับตอนแรกจะปวด
4: 3คนโอ2 2เพิ่นให้2
3: เออเป็นจังได๋บัดนี้กินแล้ว
4: มันก็กินทั้งย่ายเนาะคนละขวดกินไว้กินมันกินแล้วก็
3: แม่งกันกินคนละขวด
4: ครับมื้อกินมื้อบ่กินมันก็บ่ทันได้ตั้งใจกินปานใดเนาะ
3: กินเล่นๆเบิ่งก่อน
4: ครับต่อมาก็มาเอามาอีกเอามาอีกก็มากินบัดนี้ช่วงนั้นเพิ่นช่วงกินยืนเพิ่นมีแต่การแต่งานมือกินมือบ่ได้กินซะละงานแน่ก็งานศพงานนั้นก็เหล่าแน่กินไว้แต่ละวันเนี่ยบันมัน
3: กินน้ำมะกุ
4: ด
3: นะ
4: ครับเลยบ่ทันฮู้บาดเลยบ่ครับยายบ่ค่อยจะมาใหม่ตั้งใจกินมันก็ดอกเพิ่นว่ากินแต่เซาท้องว่างกินน้ำไม่หลายซั่นพอสิตามใจอาจารย์เพิ่นเว้าอยู่ซั่น
3: ครับผม
4: ย่ำแรงว่าสิมากินเพิ่นเพิ่นไปกินข้าวดึกเนาะ
3: เออ
4: ก่อนนอนนะก็กินเขาแล้วเพิ่นเขาบ่นอนแล้วก็เลยบ่ได้กินกินทั้งย่ําเช้าทั้งเช้าเลย
3: ย่ําเช้าเอาบัด
4: ครับกินน้ําไหลกินแล้วมันปวดแม่อาจารย
3: ์เออ
4: ปวดก็พวกปวด2ขานี่ปวดเพราะอยู่ยากนี
3: ่
4: บีบก็ว่าเช้าให้ลูกย่ําให้หลานบีบก็มันคือปวดบ่ซี
3: ่เออมันไหลบ่ซี่น
4: ี่ยายก็ว่าเราปวดคือกันก็กินแล้วกินทีแรกปวดขาบัดกินมาเลย2มื้อ3มื้อปวดอยู่ตลอดเลย
3: คร
4: ับเบิดปวดแรกมองเริ่มกินดีๆนั่นน่ะ
3: เออ
4: เบิดกวดแรกระบาดเป็นหูบอ่อนข้างนึงลงเลยเดี๋ยวนี้ยังปวดข้างนึงอยู
3: ่
4: แต่ว่าแอวบ่ปวดนี่มันปวดเลาะกับโคกตะกี้ตะเกาปวดแอวแล้วผมย่อไม่หนักบ่เศร้าเนาะเฮ็ดงานหนักอยู่ตลอดกลับมาปวดเรื่องโคกปวดลงมาปวดนอนย่ำขึ้นมาดิทกขาเจ้าของสิมื้อกินยาเล่นเหยียดงกขึ้นปวดแบบนี้เลยบัดตั้งเพิ่นสัมภาษณ์ผู้อื่นก็ว่ามันไหลเด้ว่าซั่นมันคือเพิ่นสัมผัสบางอื่นมาอยู่นะซั่นผมว่าว่าก็กินมากก็บอกกับยายว่าเอ๊ะถ้าปวดได้ยายค่อยกินค่อยปวดคือกันบัดนี้เบิดปวดแรกแล้วมันปวด2ก็สิเบิดแล้วก็ฮู้ก่อนลงเด
3: ้
4: ก่อนลงนอนย่ําขึ้นก็นอนดีบ่งุดยิดบ่ปวดนะ
3: ดีกว่าเก่าแล้ว
4: สิเป็นฮู้ดีขึ้นมากขาเบี้ยงนี้ก็ทรงไข้แล้วย่างเบี้ยงเดียวมันลงมาส่วนมันปวดอยู่
3: ตอนนี้กินไว้จะปวดแล้ว
4: ตอนเริ่มกินไม่กินเบิดกวด1กวด2ยังอยู่
3: เอาตอนที่กินตั้งใจกินมานี่พอเทพได้จักกวดแล้ว
4: ได้กวด1กับกวดที่2
3: กวดที่2เอาเพิ่นกินกวดที่2นี
4: ่ครับ
3: มันก็ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ถามผมบ่ฮู้ว่าปวด
4: มัน
3: ลดจักเปอร์เซ็นต์ดีจักเปอร์เซ็นต์
4: มันลดลงหลายตัวมันซ่าพี่ก็เซ้ามั้ย
3: อยู่แขนนี่ก็เซ้า
4: ครับแต่ว่าผมแห้งอีซ้ายผมก็ฟันต้นไม้เบี้ยงซ้ายเนาะประเทศงานหนักแน่มันก็ซึฮูบซ่าขึ้นมามันก็คือเก่าม
3: ันเฮ็ดงานหนักเนาะ
4: ครับ
3: ดีจวด100นึงนี่เจ้าหายปวดลงประมาณ50 60 70
4: บ่พอดีผมว่ามัน 70% อยู่แล้ว
3: 70ครับเพราะว่ากินตั้งใจกินมานี่ก็2ขวด
4: ครับบวชที่สองสั้นบวชอยู่
5: กินแน่กินแน่กินเหล่าแน่ไปเลย
4: ครับมันผมสังคมกบูหลายงานการคนตายหลายเรื่องหัน
5: มันกับเรือเรืออยู่ใส่เยอะอยู่นี่ขาขังหัวน้อยนึงอยู่บีแข็งอ๋อมองนี่อย่าเรือทั้งหลายอีกมองแต่สะโพกน้อยนึง
4: สะโพก
5: เจ้ากินไปเรื่อยๆมาถึงข้างแล้ว
4: โบแมนปวดแอวดิมันสิบวชมองกระโพกตะกี้ผมก็เจ็บแอวโค้งกล้วยอยู่เอามากินยาเอากินสมุนไพรมังคุดตาพอดีเดินไปดิคือเป็นดิผมแนะนําให้ผู้อื่นว่าซั่นได้ล่ะเอาได้เป็นหยังกูฟังนี่มันคักแท้ได้ว่าซั่นอาจารย์ว่าเอ้ยท่าน
5: พอใจว่าถามคนที่ได้นี่พอใจว่า
4: พอใจอยู่ครับ
5: พอใจอยู่คือโอเคพอใจได้มันน่ะ
4: ผมยังว่าคันเบิดซุนนี่ร้องอีกได้ใหญ่บอกก็ได้
5: ก
4: ิน ใน
5: ตอนนึงกินในตอนนึงครับคือปกติแล้วนี่มันเป็นยังก็แล้วแต่นี่1เฮาต้องเข้าใจว่าเฮาเป็นมาดน
4: ครับเป็นโดนนี่
5: ดิเป็นมาโดนเป็นมานานอันที่2กินได้ถึงย่างที่5จักขอจัก3เดือนขอจัก3เดือนคือบางคนนี่10มื้อ15มื้อมันก็บ่เป็นแล้วล่ะแต่ว่าอย่าคิดว่ามันเศร้าถึงมันสิบ่อักปรากฏแต่เฮาต้องกินไปเรื่อยๆเพื่อให้มันแข็งแรงให้มันขาดให้มันบ่มีไปเลยมันจังสิดี
4: ผมก็ว่าซั่นผมก็ว่ากับหมู่อยู่มันก็เป็นสมุนไพรเนาะบ่ว่าคือยาโรงพยาบาลยาหมอล่ะว่าซั่นดอกอันนี้เป็นสมุนไพรมันดีได้แล้วเว้ากับหมู่แนะนํา
5: แข็งแรงจังบ่
4: ไม่แข็งแรงผมว่ามันบ่เฮ็ดการงานก็บ่มีง่ายๆเนาะ
5: บ่มีง่าย
4: ครับ
5: ผมเป็นเจ้าของ
4: ผมเป็นเฮ็ดเรื่องหนักอยู่ตลอดนะ
5: เจ้าเฮ็ดหยังอยู
4: ่โอ้ยไปไทไปหน้าหาฟื้นหาไม้อ่ะยายจ้างเขาตัดไม้งัด
5: เอายังเฮ็ดอยู่ติ
4: เฮ็ดคือเราล่ะครับบ่มีไผเฮ็ดหยังนี
5: ่อายุซ้ํานี่นะอายุเท่าไหร่ก็
4: 67
5: ก็ยังเฮ็ดงานหนักก็ยังไปไทไปหน้าตัดไม้งัดไม้อยู่
4: กองชุ่มๆอยู่รถหน้าเตาเจ้าไหนบ่ได้กูก็รถน้ํามันค่อยงัดขึ้นมาซะแล้วผมก็เฮ็ดอยู่ซั่นแล้วกองชุ่มๆหมดแล้วยินหน้า
5: โอ้ครับผมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของพ่อเทพอายุ67ปีนะบ้านเราเป็นร้านค้าอยู่หน้าโรงเรียนยังก็โรงเรียน
4: สุกเหลือง
5: ครับนะครับโศกกันเหลืองนะครับก็กินน้ํามังคุดที่จริงแล้วเรากินแน่บ่กินแน่ถิ่มๆมาเลยตั้งใจกินมา2ขวด
4: ครับ
5: นะครับจากที่ว่าเคยปวดขาปวดน้ําเอวปวดชาน้ำแข็งขานี่เราบอกว่าดีขึ้น 70%
4: ครับ
5: ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับใครสงสัยจังใดก็แวะมาถามอยู่ร้านค้ามังคุยได
4: ้ผมแฮงแนะนําให้ลูกค้ามาซื้อของสู้กินได้ค่อยเป็นนั่นนี่ซั่นอันว่านึงอาจารย์ว่าคือโดนแต่พ่อว่าซั่นแม่มันโดนลึกๆก้าวกัดลํามัวลํายานนะ
5: ครับก็ขอบคุณว่าเต็มหลายๆนะที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ได้เหมือน
4: ยายนี่ก็ข้าวเดียวกับซื้อได้ก็บ่หยอดตาได
5: ้
4: อยู่กับควนฟืนควนไฟเฮ็ดกินหลายเดี๋ยวนี้กินตาบ่ได้หยอดจักเทื่อ
5: บ่ได้หยอดอ๋อดีหลาย
4: แต่ว่าคันเรากินแล้วว่าเราปวด
5: ครับแต่ธรรมดามันไหลคือเป็นหยังมันก็ต้องหยอดอาการหน่อยนึงครับขอบคุณพ่อเทพหลายๆนะ
0: ครับที่ได้มาแชร์มาเว้าประสบการณ์กินไปเรื่อยๆเด้อ
5: ครับสุขใจสุขใจคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองครับ
4: โอ้ยผมกินตั้งเที่ยว
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: มาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นคติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปี2540ช่วงฟองสบู่แตกนั่นแหละปกติคุณเปียนี่แกไม่ใช่คนดื่มเหล้าสูบบุหรี่แกไม่สูบไม่ดื่มมาตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นแตกเนื้อหนุ่มแล้วจนกระทั่งมามีครอบครัวอยู่กับคุณเกตแก้วนะแล้วก็มีลูกชายชื่อเด็กชายมอสเป็นโซ่ทองคล้องใจอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเตร่นี่ถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาจะได้มาเป็นคู่ครองคุณเกตแก้วก็บอกว่าเป็นโชคดีของเธอที่สามีเป็นคนอย่างนั้นแต่ในความโชคดีก็ยังมีโชคร้ายแอบแฝงอยู่นั่นก็คือคุณเปียเนี่ยเป็นคนชอบความเร็วชนิดสุดขั้วเลยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของแกคาวารุ่นทักซิโดของคุณเปียถูกตกแต่งดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความแรงและเร็วชนิดบิดกันจนเข็มไม้ขาดกระจุยละว่างเมื่อไรมีจังหวะตอนไหนคุณเปียจะไม่ยอมพลาดการสวมวิญญาณเป็นนักบิดประจำซอยด้วยการเอาคาวาคันโปรดออกไปสำแดงพลังความเร็วเสียงที่แผ่สนั่นขัดอกขัดใจชาวบ้านร้านตลาดเขานะวิ่งไปทางไหนชาวบ้านเขาก็สรรเสริญอวยพรกันไปตลอดทางแหละเส้นทางที่คุณเปียเลือกใช้เป็นสนามประลองความเร็วก็คือถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านนั่นแหละลักษณะก็เป็นถนนปูนเรียบยาวตรงไม่ค่อยมีรถราวิ่งกันมากนักผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านการบิดนั่นก็เร่งเพื่อกระแทกกระทันความเร็วก็กระนำได้อย่างไร้ขีดจำกัดในขณะที่สามีนี่ชอบความเร็วคุณเกศแก้วผู้เป็นภรรยาก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้ก็พยายามขอร้องให้เลิกมาหลายครั้งหลายหนแต่คุณเปียก็ผลัดผ่อนเรื่อยมาคุณเกศแก้วก็บอกว่าลูกของเราเนี่ยยังเล็กถ้าพ่อเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยทำมาหากินช่วยกันดูแลลูกพูดกันถึงอย่างนี้ขอร้องกันถึงอย่างนี้คุณเปียก็ยังไม่ยอมตัดอกตัดใจจากความมันท้ามฤตยูกับความเร็วผมชอบครับพี่ตอนนั้นถ้ามีใครมาชวนผมไปเป็นนักแข่งอาชีพให้ผมไปฟรีๆไม่ต้องให้เงินค่าตัวผมก็ไปเพราะความเร็วชนิดเข็มไม้แทบกระเด็นเนี่ยแล้วก็เสียงที่กระหน่ำออกมาจากท่อเนี่ยโอ้ยมันชื่นใจมันท้าทายจนคล้ายๆกับว่าเรากำลังรบทัพจับศึกกับความกล้าบ้าบินไม่รู้มันมาจากไหนไม่กลัวตายเลยพี่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวพิกลพิการยิ่งตอนความเร็วมันทะลุขีดสุดตัวเราหนาบลงกระถังน้ำมันเพื่อจะลดแรงต้านนะช่วงนั้นรถมันจะเบานะพี่นะมันจะปลิวลมตีเข้าหน้าแสบไปหมดหูอื้อมือต้องมั่นใจต้องเกินร้อยจะให้บอกให้อธิบายยังไงก็ไม่ถูกอ่ะพี่ต้องไปลองเอาเองคุณเปียก็เล่าให้คนฟังนะทีนี้ก็เหตุการณ์ที่เขาต้องจดจำไปจนวันตายก็คือวันนั้นเป็นวันที่คุณเปียฉลองวันเกิดครบ25ปีหมาดๆวันที่ถนนตัดผ่านหน้าบ้านค่อนข้างเงียบเวลาสัก10โมงเศษๆคุณเปียก็นำขวาคู่ใจออกมาปักหลักเบิ้ลเครื่องอยู่ 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็บิดระเบิดเป็นพลุแตกเลยขวารุ่นนี้ที่ผ่านการแต่งเครื่องให้เป็นสายพันรถซิ่งวิ่งเป็นจรวดประสานเสียงที่แผดสนั่นผมบิดไปได้ไม่ทันถึงครึ่งทางที่กะเอาไว้มันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับคุณเปียเล่าว่าขณะที่ทำความเร็วสุดขีดนั้นก็เห็นหมาดำโผล่มาจากข้างทางตัวมันใหญ่มากมันแยกเขี้ยวจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมันวูบดำสนิทไปเฉยๆแล้วกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีเกือบ3เดือนต่อมาคุณเปียเล่ามาถึงตอนนี้คุณเกตแก้วซึ่งเป็นภรรยาก็เสริมรอยต่อของเหตุการณ์ที่เธอประสบมากับตาแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาถึง9ปีแล้วแต่เธอก็ยังจดจำภาพสยดสยองของผู้เป็นสามีได้อย่างไม่มีลืมคุณเกศแก้วเล่าว่ามีคนมาบอกเธอว่าคุณเปียรถคว่ำนะฉันใจหายวูบเลยพี่สภาพคุณเปียในตอนนั้นมองยังไงก็ไม่น่าจะรอดหนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกนี่เลือดท่วมหน้าท่วมตัวรถมอเตอร์ไซค์แหลกเป็นเศษเหล็กจุดที่คว่ำอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นพอหันไปมองเห็นทั้งรถทั้งคนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเข้าใจว่ารถมันสะบัดจนเสียหลักเสียการควบคุมที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแพทย์และพยาบาลก็พยายามยื้อยุดฉุดชีวิตของคุณเปียให้พ้นจากพยามัจจุราชอย่างเต็มความสามารถ สภาพบาดเจ็บโดยรวมของคุณเปียนี่หนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกขาวจั่วฟันหน้าทั้งบนทั้งล่างไม่มีหักหมดมีหินลูกรังฝังอยู่ที่หัวกะโหลกด้วยแล้วก็ตามเหงือกก็มีหลายจุดกระดูกแขนหักมีแผลชะกันที่หัวไหล่ขวากระดูกซี่โครงหักกระดูกขาทั้งสองข้างหักดวงตาข้างซ้ายเกือบบอดสนิท11วันในห้อง ICU กับอีก3เดือนของการพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วก็อีกหลายปีต่อมากว่าทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณเกศแก้วภรรยาน้ำใจงามเธอก็ไม่เคยปริปากบ่นนะใช้ความอดทนและความรักเข้าแลกกับความหวังที่ค่อนข้างริบหรี่กับการที่ขอให้คุณเปียหายเป็นปกติดังเดิมคุณเกศแก้วเล่าบอกว่าช่วงนั้นนะเขากลายเป็นเด็กเล็กๆแย่งแม้กระทั่งของเล่นลูกพูดก็ไม่เป็นภาษาไม่เป็นคำความทรงจำก็แทบจะไม่มีจะอึจะฉี่ก็ควบคุมไม่ได้นึกจะปล่อยก็ปล่อยออกมาข้าวปลาอาหารก็ต้องคอยป้อนเอาพูดง่ายๆว่าต้องคอยดูแลเหมือนกับมีลูกเล็กๆอีกคนหนึ่งคุณเกศแก้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่คุณเปียยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าวันนี้คุณเปียหายจนเกือบจะเป็นปกติแล้วแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของความจำโดยเฉพาะตัวเลขเช่นเบอร์โทรศัพท์นี่จะจำไม่ได้เลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณเปียจำได้ไม่มีวันลืมชนิดพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่แกก็จะพูดถึงตอนที่แกเห็นหมาดำตัวนั้นทันทีโอ้ยตัวมันโตครับผมเห็นมันจะไกลแล้วพอรถเข้าไปใกล้มันก็พุ่งออกมาไล่กัดมันอ้าปากเขี้ยวขาวเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพียงไม่กี่วินาทีเสร็จแล้วก็จบอย่างที่เล่ามาครับทุกวันนี้คุณเปียลาขาดกับเรื่องของความเร็วแล้วก็ฝากเตือนน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นว่าอย่าประมาทอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะหากเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่และครอบครัวของเราจะเสียใจนอกจากเขาจะเสียใจแล้วเขาจะต้องลำบากลำบนกันทุกคนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นคติสอนใจอีกเรื่องนึงวันนี้นะครับ
1: รายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาฟังมาจนจบแต่อย่าลืมมาฟังตอนต่อไปนะครับนิทานก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศบหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5นี่คือชื่อบริษัทนะครับตราก็คือตราพนารินนะบริษัทนี้มีตอง5นะครับคำว่า555นี่ก็คือเหมือนเสียงหัวเราะเป็นกลางนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้มีเคล็ดไม่ได้นับเลขอะไรทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่าเลข5นี่เป็นเลขที่พอดีนะครับไม่มากเกินไม่น้อยเกินเราอยู่ได้ด้วยเลข5ทำตัวให้เป็นกลางทำตัวให้พอดีนี่เรามีชีวิตอยู่กันได้ท่านผู้ฟังครับองค์ดาไลลามะคือประมุขทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตพลัดถิ่นนะครับท่านบอกว่ามนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลกเขายอมสละสุขภาพเพื่อหาเงินแล้วก็สละเงินเพื่อให้ได้สุขภาพกลับคืนมาเขาห่วงอนาคตมากจนไม่มีความสุขกับปัจจุบันผลก็คือเขาไม่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเขาใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับจะไม่มีวันตายและสุดท้ายเขาก็ตายไปโดยเหมือนไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงนะครับฟังแล้วก็พิจารณานะครับคือมาคิดตามแล้วใช่ในสิ่งที่ท่านพูดสละสุขภาพเพื่อหาเงินทำงานงกโกกเงินทำกันเต็มที่หนักเอาเบาสู้อดหลับอดตาหลับขับตานอนนะครับสู้งานนะครับร่างกายก็เจ็บป่วยมาก็สละเงินเพื่อรักษาสุขภาพห่วงอนาคตมากตามหาความสุขจนลืมมีความสุขนี่คือชีวิตของคนท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นิทานพื้นบ้านเรื่องพระราชากับไก่ครับมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วว่าดินแดนอันไกลโพ้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งไม่ปรากฏนามมีพระราชาปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์มีทหารเอกคู่ใจที่เก่งที่สุดอยู่นายหนึ่งโดยทั่วไปแล้วทหารทั่วไปจะเป็นคนแต่ทหารคนนี้เป็นไก่ครับเจ้าไก่ตัวนี้มีความสามารถขยันขันแข็งตั้งใจทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลากลางวันเจ้าไก่ก็จะปฏิบัติราชการไปตามปกติด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้ไก่สามารถทำนาตามที่พระราชารับสั่งมาได้เป็นอย่างดีจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวทหารไก่สามารถทำนาเพียงตัวเดียวกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวมากองรวมกันเรียงรายเป็นแถวสวยงามในวันหนึ่งพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรผลงานของทหารไก่ที่ใช้เวลานอกราชการมาทำแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีเสียด้วยพระราชาก็ทรงเล็งเห็นว่าทรัพย์สินเงินตราที่จะได้จากการที่เอาข้าวของไก่ไปแลกเป็นเงินนี่มากโขอยู่ก็เกิดความโลภอยู่ในพระทัยแต่ว่านิ่งเฉยไว้รอจนทหารไก่นำข้าวไปนวดจนเสร็จเรียบร้อยทหารไก่ก็นำความกราบทูลพระราชาเพื่อหวังว่าตนเองจะได้รับส่วนแบ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นพระราชาผู้มีความโลภก็ตรัสกับทหารไก่ว่าเจ้าไก่ทหารเอกของข้าเอ้ยเจ้าทำงานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีดังนั้นข้าเห็นควรว่าเจ้าสมควรจะได้ส่วนแบ่งอย่างเต็มที่โดยเจ้าแบ่งเอาข้าวใส่ไปในหูของเจ้าได้มากตามแต่ใจของเจ้าต้องการเลยทหารไก่เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจมากที่ได้ส่วนแบ่งก็ตั้งหน้าตั้งตาจัดการโขยข้าวใส่หูอย่างขมีขมันแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีทหารไก่สามารถโกยข้าวใส่หูตัวเองหมดไปหลาย10กองทุกคนในที่นั้นก็เกิดอัศจรรย์ใจเหลือเกินแต่ผู้ที่ตกใจมากกว่าใครก็คือพระราชาที่ไม่คิดว่าหูเล็กๆของเจ้าไก่จะเก็บข้าวได้มากมายขนาดนี้ซึ่งมันหมายถึงจำนวนข้าวที่เหลือจะมีเพียงน้อยนิดเมื่อนำไปแลกก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองนิดหน่อยตามไปด้วยนายพระทัยก็นึกโกรธอยู่มากแต่ไม่สามารถจะจับเจ้าทหารไก่มาลงโทษได้ด้วยเพราะตัวเองเป็นผู้เอ่ยปากให้เจ้าไก่คิดทำอย่างนั้นเองก็เลยต้องทนมองดูตาปริบๆจนเจ้าทหารไก่ขนข้าวใส่หูเสร็จจนพอใจเมื่อเสร็จภารกิจเรื่องข้าวเรียบร้อยแล้วเจ้าทหารไก่ก็กราบทูลลาพระราชาเพื่อจะเดินทางไกลไปยังเมืองที่อยู่ทางด้านทิศเหนือซึ่งพระราชาไม่ทรงทัดทานเพราะเจ้าไก่ทูลแต่เพียงบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะไปเที่ยวยังด้านทิศเหนือเมื่อสำราญใจแล้วข้าพเจ้าจะกลับมารับใช้เบื้องพระยุคลบาทอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยเหตุผลอันแท้จริงแล้วคือเจ้าทหารไก่ได้ข่าวมาว่า เมืองทางด้านทิศเหนือนั้นปกครองโดยพระราชาซึ่งมีพระราชธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศชายหนุ่มผู้มีหวังจะได้ยนต์โฉมของพระธิดาต่างก็เดินทางมาด้วยความยากลำบากแต่ก็ยอมทนทหารไก่ก็เลยออกเดินทางในวันนั้นทันทีและในขณะที่เดินผ่านป่าใหญ่ก็เผอิญพบหมาป่าตัวหนึ่งเดินสวนทางมาหมาป่าก็กล่าวทักทายก่อนสวัสดีกำลังเดินทางไปไหนหรือเนี่ยข้าจะไปเมืองทางด้านทิศเหนือที่มีพระราชธิดาผู้ทรงสิริโฉมงดงามมากข้าน่ะอยากจะชื่นชมโฉมของนางเป็นที่สุดเลยก็ทนดั้นด้นเดินทางมาด้วยความยากลำบากเจ้าหมาป่าเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าให้ข้าไปด้วยนะข้าอยากจะยนต์โฉมพระราชธิดาด้วยเผื่อว่านางจะถูกตาต้องใจข้าบ้างไก่เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ขัดเคืองใจเป็นอย่างยิ่งมีเรือที่จะยอมให้เจ้าหมาป่าไปเป็นคู่แข่งก็เลยบอกไปว่าอย่าไปเลยหนทางที่จะไปมันลำบากไกลก็ไกลข้าวปลาอาหารก็ไม่มีจะพากันไปตายกลางทางซะเปล่าๆขอข้าไปด้วยเถอะนะข้าสัญญาว่าข้าจะไปเป็นเพื่อนเฉยๆจะไม่แย่งพระราชธิดาก็ได้ด้วยทนเศร้าซีไม่ไหวประกอบด้วยเจ้าหมาป่าสัญญาจะไม่แย่งพระราชธิดาด้วยไก่ก็เลยใจอ่อนยอมตามใจให้เจ้าหมาป่าเดินทางไปเป็นเพื่อนทั้งสองออกเดินทางไปทางทิศเหนือต่อไปเวลาล่วงเลยไปไม่มากนักทั้งสองก็เดินข้ามเขาไปสามลูกด้วยหนทางที่ยากลำบากทำให้เจ้าหมาป่าทนเดินต่อไปไม่ไหวมันก็บอกกับไก่บอกว่าโอ้ยเดินต่อไปไม่ไหวแล้วมันปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วอ่ะก็บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วไงว่าหนทางที่จะไปมันลำบากธุระกันดารก็ยังดื้อรั้นที่จะตามมาด้วยอีกตอนนี้จะหันหลังกลับก็ไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าเข้ามาอยู่ในรูหูของข้าดีกว่าหมาป่าก็รู้สึกงงที่ไก่พูดไก่ค่อยๆก้มลงให้หมาป่าเดินเข้าไปในรูหูของตนช้าๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยโอ้ตัวเราก็ไม่ใช่เล็กๆแต่กลับเข้ามาอยู่ในรูหูเล็กนิดเดียวของไก่ได้ยังไงแต่ก็ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องเดินแล้วไก่ก็เดินทางต่อไปได้ไม่นานนักก็เดินมาพบสุนัขจิ้งจอกเดินสวนทางมาเมื่อเห็นไก่เดินเข้ามาใกล้หมาจิ้งจอกก็ถามพี่ไก่กำลังจะเดินทางไปไหนเหรอข้าจะเดินทางไปยังเมืองทางด้านทิศเหนือที่มีพระราชธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามมากข้าอยากจะชื่นชมโฉมของนางอย่างที่สุดเลยก็ทนดั้นด้นเดินทางมาด้วยความยากลำบากเจ้าหมาจิ้งจอกได้ยินอย่างนั้นก็อยากจะไปด้วยก็อ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยแต่ไก่ปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะต้องเป็นภาระอย่างเช่นเจ้าหมาป่าเจ้าหมาจิ้งจอกก็รับปากว่ายินดีจะรับใช้ไก่ทุกอย่างยามต้องการจะให้ช่วยจนแล้วจนรอดไก่ก็เลยต้องยอมใจอ่อนให้หมาจิ้งจอกเดินทางไปด้วยอีกตัวเมื่อออกเดินทางต่อไปได้ไม่นานเจ้าหมาจิ้งจอกก็เริ่มโอดครวญถึงความเหนื่อยยากลำบากในการเดินทางแล้วก็เช่นเดิมไก่จึงต้องให้เจ้าหมาจิ้งจอกเข้าไปพักอยู่ในหูอีกตัวเสร็จแล้วไก่ก็ออกเดินทางลงมาจากเขาจนมาถึงที่ราบมาเจอกับหมาในที่กำลังเดินสวนทางมาหมาในก็ทักทายอุ้ยเจ้าไก่จะไปไหนอ่ะเจ้าไก่ก็ตอบเหมือนเดิมอีกและดังเช่นที่แล้วมาเจ้าไก่ก็ต้องยอมให้หมาในเดินทางติดตามมาด้วยอีกตัวนึงแล้วก็เช่นเดิมอีกเหมือนกันพอเดินทางไปได้ไม่นานหมาในก็บ่นถึงความเหนื่อยล้าไก่ก็เลยต้องให้หมาในเข้าไปอยู่ในหูอีกตัวไก่ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงป่าใหญ่ใกล้จุดหมายปลายทางเต็มทีเมืองของพระราชธิดาก็อยู่อีกไม่ไกลแต่ในระหว่างทางไปเจอสิงโตตัวหนึ่งเดินสวนทางมาอีกสิงโตก็กล่าวทักทายไก่เหมือนกับเช่นตัวอื่นๆแล้วไก่ก็ต้องให้สิงโตเข้าไปอยู่ในรูหูของตัวอีกตัวหนึ่งไก่เดินทางมาถึงเมืองด้านทิศเหนือในตอนรุ่งเช้าเจ้าไก่เมื่อมาถึงจุดหมายแล้วก็ไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปบอกกับทหารยามที่หน้าประตูพระราชวังให้ไปกราบทูลพระราชาว่าเราคือทหารไก่นะเป็นทหารเอกของพระราชาแห่งเมืองทางใต้เดินทางด้านด้นมาด้วยความยากลำบากด้วยเหตุที่ได้ยินข่าวลือไปทั่วสารทิศว่าเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือซึ่งปกครองโดยพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาผู้เลอโฉมเหนือนางใดในแผ่นดินเราเห็นว่าพระราชธิดานั้นเหมาะสมคู่ควรกับเราเป็นอันมากจึงปรารถนาจะได้ใคร่อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาขอให้พระองค์ทรงพระราชานุญาตด้วยเถอะ พอไก่พูดจบเหล่าทหารยามหน้าวังก็พากันหัวเราะด้วยความขบขันโธ่เอ้ยยังเจ้าเหรอไก่ตัวเล็กกระจ้อยร้อยเอ้ยมาพูดโอ้ว่าเป็นทหารเอกของพระราชาแล้วยังจะมาขออภิเษกกับพระราชธิดาอีกไม่รู้จักเจียมบอดี้ซะมั่งเลยหากเป็นทหารเอกของพระราชาจริงนะจงแสดงหลักฐานให้ดูทีแล้วก็จะไปทูลพระราชาให้เจ้าไก่โมโหมากที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนจากทหารยามก็ควักเหรียญตราพระราชทานที่พระราชาของตัวพระราชทานให้เมื่อเจ้าไก่มีหลักฐานมาแสดงชัดเจนก็ทำให้ทหารยามจำต้องทำตามที่พูดไว้แล้วทหารยามก็นำความขึ้นกราบทูลทั้งหมดที่เจ้าไก่พูด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีกะจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฎตราพนารินทร์น้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเต้าป่วยไปรักษาที่อื่นมาคือป่วยนี้เราจะปล่อยให้ตายไม่ได้แล้วพูดตรงๆเลยเนาะนะครับเราก็ต้องไปรักษาทีนี้เงินทองที่เก็บมาบางคนนี่โอ้ยกับเก็บมาทั้งชีวิตทั้งอะไรนี่เอามาให้หมอหมดนะครับไล่นาสาโทสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็เอาไปให้หมอหมดนะครับเพราะว่าหมอนี่เรียกเงินยังไงเราก็ต้องจ่ายซื้อของตามตลาดซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่เรายังต่อราคาได้นะครับไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าค่ารักษา 1,000 10,000 นึงนี่เราต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ายาค่ารักษาเท่าไหร่ไม่มีก็ต้องหยิบต้องยืมมานะคนไม่มีอะไรให้หยิบยืมก็ต้องขายขายที่ขายทางขายนาขายทรัพย์สมบัติขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมารักษาสังขารตัวเองเพื่อที่จะมารักษาร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าป่วยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังทำตัวเองให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็รีบดูแลนะครับรีบดูแลตัวเองแล้วก็ตัวช่วยนี่ที่ตอนที่เรายังไม่ป่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือน้ำมังคุดนี่แหละนะครับถามคนที่กินดูว่ามันดียังไงนะครับคนข้างเคียงคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวนะครับมีใครเคยกินถามดูนะผมไปเจอไปพบไปเยี่ยมไปหามาเยอะมันเป็นตัวช่วยที่ดีท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วมารักษามันเสียตังค์เยอะรักษาตอนนี้แหละกินตอนนี้แหละยังไม่ป่วยนี่แหละกินวันละ1ครั้งก็ยังดีถ้ายังไม่ป่วยตอนเช้าขึ้นมาสัก30มิลดื่มน้ำตาม1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิต

0: หมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

พระราชาเมื่อได้ฟังแล้วก็ถึงกับโมโหโกรธาเป็นอย่างยิ่งถึงกับมีรับสั่งให้จับตัวเจ้าไก่ไปขังไว้ในเล้าไก่หลังพระราชวังเพื่อเตรียมให้พ่อครัวทำเป็นอาหารเจ้าไก่โมโหมากคิดว่าตัวเราด้านด้นมาได้ความยากลำบากด้วยมิตรภาพและเสน่หากลับจับตัวเราโยนมาขังไว้ในเล้าไก่จำเป็นจะต้องสอนบทเรียนให้รู้จักทหารเอกของพระราชาเมืองใต้

0: เสียบ้างคิดดังนั้นแล้วไก่ก็บอกกับหมาป่าที่พักผ่อนอยู่ในหูให้ออกมากินไก่ที่อยู่ในเล้าของพระราชาจนหมดสิ้นพระราชาถึงกับตกพระทัยมากเมื่อทหารนำความมากราบบังคมทูลว่าไก่ในเล้าที่เตรียมมาไว้ทำอาหารเลี้ยงทหารในพระราชวังขณะนี้ถูกเจ้าไก่จับกินจนหมดสิ้นแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้ย้ายเจ้าไก่ไปขังไว้ในคอกแพะเจ้าไก่ก็เห็นว่าควรจะให้บทเรียนที่สองกับพระราชาให้เห็นอีกก็บอกให้เจ้าหมาจิ้งจอกที่นอนพักอยู่ในหูออกมาจัดการกินแพะพวกนี้ซะให้หมดคอกทหารก็นำความขึ้นกราบทูลอีกพระราชาก็มีรับสั่งให้ย้ายเจ้าไก่ไปขังไว้ในคอกแกะอีกเจ้าไก่ก็บอกหมาในที่นอนอยู่ในหูออกมากินแกะจนหมดคอกอีกตามเคยทหารก็นำความขึ้นกราบทูลอีกพระราชากริ้วมากสั่งให้เอาตัวเจ้าไก่มาเข้าเฝ้าที่หน้าพระที่นั่งเพื่อที่จะลงโทษด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเจ้าเป็นไก่ผียังไงจึงกินทั้งไก่กินทั้งแพะกินทั้งแกะของข้าจนหมดอย่างนี้ต่อไปข้าจะสำเร็จโทษเจ้าด้วยมือของข้าเองดูทีหรือว่าเจ้าจะทำยังไงเจ้าไก่ได้ยินอย่างนั้นก็กล่าวข้าขอเตือนท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะหากยังดื้อดึงทำร้ายข้าอีกแล้วก็ท่านจะต้องเจอดีแน่ๆและคราวนี้แต่พระราชาไม่เชื่อเจ้าไก่จึงเรียกสิงโตที่อยู่ในหูออกมาวิ่งไล่ทหารวังหนีกันกระเจิดกระเจิงจนในที่สุดก็เหลือพระราชาอยู่เพียงองค์เดียวเจ้าสิงโตกระโจนใส่พระราชาแล้วทำท่าจะตะปบแต่พระราชาได้ขอชีวิตตนไว้โดยยอมให้ไก่อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาและยกสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งเจ้าไก่จึงยอมให้สิงโตปล่อยตัวพระราชาแล้วก็จัดงานอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาอย่างมีความสุขครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับเรื่องแรกนี่เด็กป.5 เล่าให้ครูฟังวันนั้นว่าตัวเองมาโรงเรียนเช้ากว่าเขาขึ้นไปบนห้องชั้น3ไปเห็นคนในกระจกไม่ใช่เงาตัวเองเห็นแวบเดียวแล้วมองข้างหลังก็ไม่มีใครก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างไปอยู่ที่โรงอาหารกับแม่ครัวพวกแม่ครัวเห็นหน้าตาตื่นก็ถามกันใหญ่ว่าหนีอะไรมาเด็กก็เล่าให้ฟังพวกแม่ครัวก็เลยบอกว่าแถวอาคารใหม่สมัยก่อนโน้นนานมาแล้วเคยมีคูน้ำมีไม้สะพานข้ามแล้ววันนึงก็มีลูกแม่ครัวหรือหลานแม่ครัวก็ไม่รู้เด็กนั่นตกลงมาในคูน้ำจมน้ำตายเป็นเด็กผู้หญิงคนมันจะจมน้ำเนี่ยมันจมง่ายๆนะคุณวิภาเคยเจอมาแล้วทั้งที่น้ำตื้นไม่ลึกเลยไปเล่นน้ำตรงหน้าบ้านน้ำไม่ลึกก็เล่นได้เท้าอย่างถึงตอนนั้นแค่6ขวบน้ำตรงเนี้ยเคยเล่นทีนี้พอดำน้ำเล่นพอดีเรือมาก็ดำน้ำฟังเสียงเครื่องเรือในน้ำอยู่แถวๆชายตะลิงพอจะโผล่ขึ้นมาทำไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรลืมตาก็มองเห็นน้ำแดดส่องน้ำแดงเพราะแสงแดดส่องผ่านในน้ำสว่างแต่ขึ้นไม่ได้ต้องรวบรวมกำลังฮึดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนจะหลุดจากอะไรมาสักอย่างก็นึกได้ว่าอ๋อคนจมน้ำตายเนี่ยโดยที่ไม่ได้โดนอะไรหรือว่ามีอะไรมาติดมาขวางก็คงเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรแต่มันขึ้นไม่ได้เนี่ยประหลาดมากคุณวิภาก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกผีมันทำมีอีกคราวไปโดดน้ำเล่นที่หน้าวัดวันพระกระโดดน้ำเล่นตูมตุมตุมจากสะพานข้างคลองโดดไปตูมดิ่งลงไปลึกเชียวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถูกไม่รู้ทิศรู้ทางจะขึ้นไม่รู้อยู่ทางไหนถีบตัวไปข้างหน้าไม่รู้ว่าถีบขึ้นหรือว่าถีบลงกันแน่หรือว่าไปตามน้ำไม่รู้ทิศทางเลยครั้งนั้นก็เกือบจะจมน้ำตายไปเหมือนกันดีแต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้พอดีนะเกือบจะขาดใจอยู่แล้วเด็กบางคนโดดน้ำเล่นตูมลงไปตัวไปขัดในไม้หลักสะพานที่เขาปักเสาไว้เป็นคู่ไอ้ไม้ที่ปักใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ก็เลยตายแต่ถ้าไม่ตกใจมากก็คงแก้ปัญหาได้ยิ่งตกใจยิ่งไม่รู้จะทำยังไงก็ทำอะไรไม่ถูกตั้งสติไม่ได้สมัยก่อนคนไปไหนมาไหนกันทางน้ำหน้าวัดก็มีลำคลองแต่ด้านที่สร้างโรงเรียนเป็นด้านหลังวัด หลังวัดส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นป่าช้าละครั้งหนึ่งที่ห้องธุรการกลางคืนชั้นสองครูเข้าเวรนอนอยู่ได้ยินเสียงเคาะประตูไปดูไม่มีคนครูคนนั้นนอนอยู่คนเดียวเขาก็นอนสักพักก็มีเสียงเคาะประตูอีกไปดูก็ไม่มีใครไม่ใช่แมวตะปบประตูนะเสียงมันต่างกันแมวมันมีเล็บเนี่ยเล็บมันจะต้องครูดประตูบ้างเนี่ยแกรกแกรกอะไรอย่างนี้นี่ไม่มีมีครูแก่ๆคนหนึ่งได้เล่าว่าที่สร้างโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนครั้งที่ยังไม่เจริญบริเวณนี้เคยเป็นป่าช้าฝังศพมาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาศพเขาจะฝังกันเสียเป็นส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่หลุมศพยิ่งตอนที่เกิดโรคระบาดอหิวาก็ตายกันมากฝังไม่ทันเลยแล้วก็ไม่มีคนขุดหลุมฝังด้วยต้องเอาศพมาทิ้งไว้เฉยๆคล้ายๆกับว่าเอามาโยนไว้ในป่าช้าแรงกามันก็มากินหมาก็มาแทะกินกันพอหน้าน้ำน้ำก็ท่วมพัดพากระดูกไปไหนต่อไหนลงคลองไปบ้างก็มีสมัยนั้นบ้านเรือนยังไม่มากแน่นหนาเหมือนปัจจุบันบ้านก็ปลูกกันอยู่ห่างๆที่ว่างก็มีมากที่ครูแก่คนนี้เล่านี่น่ากลัวมากคุณวิภาบอกฟังแล้วขนลุกไปหมดนักเรียนนี่ฟังกันเงียบกริบเลยต่อมามีครูอีกคนหนึ่งเข้าเวรเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงจากอีกห้องหนึ่งเป็นเสียงลากโต๊ะเสียงนั้นเหมือนกับว่าลากไปก็ลากมาเสียงดังครูดครูดคลาดคลาดครูก็รวบรวมความกล้าเดินย่องย่องไปดูไปถึงหน้าห้องนั้นก็ปรากฏว่าห้องใส่กุญแจเสร็จแล้วตอนนั้นครูก็ได้กลิ่นธูปไม่รู้ลอยมาจากไหนครูก็รีบคิดในทางดีคือกลิ่นธูปอาจจะลอยมาจากวัดเพราะว่ากุฏิพระเนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลมากนักครูบอกว่าคิดอย่างนั้นแล้วแต่ใจก็ยังไม่ยอมเชื่อยังไปคิดว่าเป็นกลิ่นธูปที่เกิดจากอำนาจของวิญญาณอยู่ดีเขาเล่ากันว่าแถวๆสนามฟุตบอลที่เข้าแถวหน้าอาคารเรียนตรงแถวๆนั้นสมัยก่อนเป็นที่เก็บศพเอาไว้สำหรับรอเผาเพราะแม้ว่าเขานิยมฝังกันแต่ว่าบางครั้งก็มีที่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องรอบางรายก็รอลูกหลานอายุครบบวชจัดงานไปครั้งเดียวเลยบางรายก็เงินทองยังไม่พอบางทีก็กำลังมีงานเกี่ยวข้าวกันยุ่งๆก็เก็บเอาไว้เผาหน้าว่างงานก็มีการเก็บก็ทำเป็นแคร่ยกพื้นสูงขึ้นมาพ้นดินเอาศพที่ใส่ลงตั้งไว้มีหลังคามุงด้วยยาคาทำเป็นเพิงพอไม่ให้ศพนั้นถูกแดดถูกฝนปล่อยให้ศพนั้นเปื่อยเหี่ยวแห้งไปเองโอ้พูดถึงผีแล้วคุณวิภากลัวมากเลยเรื่องตายนี่ก็กลัวเพราะเฉียดตายมา 2-3 ครั้งก็ที่เกือบจะจมน้ำตายแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เสี่ยงน่ากลัวน่ากลัวนายแกจะไม่ไปเลย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บของคนเหล่านั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุมันต้องเกาให้ถูกที่คันมันต้องแก้ให้ถูกจุดมันจึงจะหายเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยเกิดจากกรรมของเราก็มีนะครับเคยทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยบั่นทอนชีวิตเขาเคยทำร้ายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีผลมีวิบากทำให้เราป่วยหรือว่าอายุสั้นได้เกิดจากจิตเราก็มีนะครับกังวลมากคิดมากนะครับกังวลมากคิดมากเครียดมากโลภมากนอนไม่หลับป่วยก็มีท่านผู้ฟังโกรธจนเส้นเลือดแตกก็มีโลภจนนอนไม่หลับก็มีพยาบาทคนจนชีวิตไม่เป็นอันอยู่อันกินก็มีอิจฉาคนนะครับจนชีวิตมีปัญหาก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุบาลีว่าอุตุคืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนนะครับคือน้ำเย็นน้ำร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนร่างกายไม่สมดุลอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายกินเกินไปนอนมากเกินไปเดินมากเกินไปนะครับนั่งมากเกินไปมันไม่สมดุลในอริยาบททั้ง4นะครับก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้ฉะนั้นต้องให้สมดุลนอนก็พอประมาณออกกำลังกายก็พอประมาณนะครับนั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอริยบททั้ง4ก็ต้องให้มันสมดุลกันนะครับอย่าหนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คือเกิดจากอุตุแล้วก็ข้อที่4ก็คืออาหาร สิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราเอาใส่เข้าไปในปาก You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับกินเป็นกินดีก็มีสุขภาพดีกินเป็นกินยังไงนะครับก็คือกินอาหารที่พอเหมาะพอควรกับธาตุขันตัวเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนั้นพอเหมาะพอควรแต่ละธาตุขันของแต่ละคนนั้นจะต่างจะเหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอคาดคะเนได้ก็คือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับกินอาหารอย่ากินเนื้อสัตว์มากกินอาหารให้หลากหลายกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดกินแต่พออิ่มอย่ากินจนพุงกลางกินให้เป็นเวลานะครับจิบน้ำบ่อยๆอันนี้คือเรื่องกินนะครับฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมาเราต้องสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งอาหารการกินเราก็ต้องดูแลให้มันดีให้พอเหมาะพอควรสมเหมาะกับธาตุขันธ์ของเราจิตเราก็อย่ากังวลให้คิดบวกนะครับออกกำลังกายมั่งรักษาอริยบทให้ดีและที่สำคัญคือมันอาจจะเกิดจากกรรมก็ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเหตุอะไรนะครับถ้าไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักอย่างนั้นอย่างนี้บางคนว่าเขาโดนของมั่งโดนอะไรมั่งคุณใส่มั่งบางทีเขาทักเราไปจริงเท็จเราก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราแก้ไปทุกสาเหตุนี่โอกาสมันจะดีนะครับมันมีโอกาสดีขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามมงคลทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะตาฟางหูก็ไม่ค่อยดีประสาทสัมผัสไม่ค่อยดีจังหวัดปราจีนบุรีดื่มแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินพาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาความจริงตามล่าจนเจอล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินฟ้าในมือผมเนี้ยก็อยู่กับคุณยายท่านหนึ่งต้องเรียกยายแล้วเพราะว่าดูแล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 78
2: ปีนะแปลว่าอายุเยอะแล้วยายชื่ออะไรครับยาย
3: ชื่อยายจรวยแต้วเจริญ
2: ฉะรวยแต้วเจริญ78ปีอยู่บ้านเลขที่อะไรยาย
3: 74หมู่8ตำบลไม้เค็ด
2: 70อ๋อ74หมู่8หมู่8ตำบลไม้เค็ดอำเภออ
3: ำเภอเมือง
2: จังหวัด
3: ปราจีน
2: ปราจีนบุรีโอ้คุณยายฉลวยดีจังเลยได้ข่าวว่าทานน้ำมังคุดมาเยอะเลย
3: จ้าเยอะเลยอ่ะ
2: มันเป็นอะไรถึงทานยาย
3: มันนอนไม่หลับแล้วมันก็ปวดหลังตามันก็มัวหูก็มาก่อนจะได้ยิน
2: แต่ก่อนนะแสดงว่ามันไปทางเขาไปเยอะแล้ว
3: ไปหมดนั่นแหละบอกกับลูกมันไปหมดแล้วพูดต้องพูดดังๆค่อยๆก็ไม่ได้ยินตามันก็มัวไง
2: มัวขนาดไหนมองไกลๆ
3: ตอนนี้ยังเห็นหน้าดำๆมาไกลๆถึงจะเห็น
2: แต่ก่อนล่ะก่อนที่จะกิน
3: ก่อนก็มัวคำเดินคำไป
2: เดินคลำไป
3: เนี่ยกระเท้าเนี่ยเป็นขาม
2: ันมัวมากไหมแต่ก่อนเห็นมือตัวเองไหมเห็นลายมือไห
3: มไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกหนังสือตัวเดียวก็อ่านไม่ออก
2: แต่ก่อนนั้นนะตอนนี้หนังสืออ่านออกยัง
3: ตอนนี้หนังสือเขียนโตๆๆพอได้
2: อาแสดงว่าตาดีขึ้นเยอะเลยแล้วมีอะไรอีกสายตาดีขึ้นแล้วกินแล้วเป็นอะไรปวดหลัง
3: หลังกระดูกคล้ายๆมันขบกันเวลานอนมันจะลั่นกุ๊บกั๊บ
2: เจ็บไหม
3: มันปวดปวดอันนี้ก็ต้องทายาหลอดเนี่ย
2: หลอด
3: ช่วย
2: แล้วพอดื่มน้ำมังคุดมาแล้วเป็นยังไงมั่งม
3: ันดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะนั่งบอกกับลูกดีขึ้นเยอะ
2: แล้วหูเป็นยังไงหู
3: ก็พอดีบางทีมันก็ดับบึ้งทีมก็หายบางทีมันก็ไม่เป็น
2: พอกินน้ำมังคุดแล้วหูมันดีขึ้นมั้งไ
3: หมหูก็พอดียินขึ้นแล้วได้ยินขึ้นแล้วบอกก็หลานพูดดังๆนะหูใครมันยังยินไม่ค่อยชัด
2: แต่ก็ได้ยินดีขึ้น
3: ยังยินขึ้น
2: เทียบกับแต่ก่อนนี่ดีขึ้นเกินครึ่งไหมหูนี
3: ่ครึ่งกว่า
2: ครึ่งกว่าแล้วตานี่ดีขึ้นเกินคร
3: ึ่
2: ง
3: ตาก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
2: ดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมถ้าเทียบกับแต่ก่อนเน
3: ี่
2: ย
3: ก่อนนี่มองแสงแดดก็ไม่ได
2: ้อ๋อมองแดดก็ไม่ได้
3: ไม่ได้มองแว่นด้วย
2: มองอย่างนี้ไม่ได้เลยมันจ้า
3: ใช่ต้องใช้แว่นช่วย
2: ต้องใช้แว่นช่วยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แว่น
3: ใช้เหมือนกันแต่แดดออกจัดต้องใช้
2: ถ้าไม่จัดก็มองได้อยู่แสดงว่าดีขึ้น
3: แสดงขึ้น
2: ปวดหลังก็ดีขึ้นแล้วมีอะไรมันดีขึ้นมั่งยายฉลวย
3: มันก็ขยับดีกว่าทีละหน่อยละหน่อยเนาะมันเป็นนานแล้วมันก็ไม่หาย
2: เลยค่ะเพราะว่าเราอายุมากแล้วมันจะฟื้นไวเหมือนเด็กหนุ่มๆก็ไม่ได้78ปี
3: ก่อนนี้มันไม่ค่อยครับไม่ค่อยถ่ายกินยาถ่ายช่วยบางทีมันก็ถ่ายที่ก็ไม่ถ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้กินแล้ว
2: ถ่ายดีไห
3: มเป็นบางวันก็ถ่ายบางวันสองวันถ่ายเพราะเรากิน
2: กินน้ำมะกรูด
3: ไม่ได้
2: กินผักไม่ได้ไม
3: ่
2: ก
3: ินเกี๊ยวไม่ขาดควันแล้วไม่มีควันไม่มีต้มก็ต้องต้มเละ
2: เออนั่นก็คือปัญหา
3: เละเอา
2: อยากกินผักอยู่แต่ไม่มีฟัน
3: อยากกินฉันก็กินดิบๆกรอบๆกรอบๆแล้วต้มๆจนเละมันมี
2: เครื่องบดมันไม่ดีแล้ว
3: ดีแล้ว
2: เออ
3: เลาะกับหลานทุกวันยายก็กินไม่ดีปากก็มันเคี้ยวไม่ขาดใช่ไหมเนี่ยพ
2: ่อแล้วการนอนเป็นยังไงมั่งหลับดีไหม
3: นอนก็พอสองทุ่มนี่จะดูข่าวสักหน่อยจะได้หลับจะแล้วไปแล้วหลานบอกยายนอนเลยไม่ไหวแล้วตาเบิกไม่ขึ้นแล้ว
2: โอ้ถือว่าดีถือว่าดีเพราะว่าภาพรวมๆนี่ก็คือยายดื่มน้ำคุดมังคุดมาดื่มมากี่ขวดแล้วยายทำ
3: โอ้ตอนแรกสั่งมา3เลยมาส่งที่นี
2: ่ครับ
3: แล้วก็ไปซื้อทีละขวด2ขวดแล้วก็อีกขวดนึง
2: ก็
3: หมดมาเช้านี่ยังอยู
2: ่ทีละขวด2ขวดอีกขวด1อ่ะ7ขวด7ขวดแล้ว
3: 7ขวดแล้วก่อนนี้กินอยู่ก็ดีขึ้นซื้อร้านน้อยจำแยงจะอมนะ
2: ครับผม
3: ก็ดีขึ้น
2: ก็ดีใจเนาะดีใจกับคุณยายก็คือสรุปง่ายๆอย่างนี้เนาะนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังครับก็คือคุณยายฉลวยอายุ78ปีนะครับบ้านอยู่ที่บ้านอะไรนั่น
3: แหลมไผ
2: ่บ้านสามไผ่ตำบล
3: แหลมไผ่ตำบลไม้เค็ด
2: ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาการก็คือว่าก่อนดื่มน้ำมังคุดนี่ก็คือตามัวค่อนข้างมากคือต้องเอามือคลำนะครับหนังสืออ่านไม่ได้ไปไหนมาไหนจะลำบากแล้วก็หลังก็จะปวดปวดหลังเหมือนกระดูกมันขบกันนะครับนอนแล้วก็ปวดหูก็จะได้ยินไม่ค่อยชัดต้องพูดเสียงดังๆนะครับแล้วก็ท้องผูกค่อนข้างมากต้องกินยาถ่ายตลอดนะครับทีนี้พอได้ดื่มน้ำมังคุดตอนนี้ดื่มมาก็คือ7ขวด7ขวดตอนนี้สภาพสายตาตอนนี้คุณยายฉลวยบอกว่าดีขึ้น 60-70% ก็คือมองเห็นไกลขึ้นมองเห็นหน้าคนแล้วก็ชัดขึ้นแล้วอ่านหนังสือได
3: ้
2: หูก็ได้ยินดังขึ้นชัดขึ้นนะครับไม่ต้องตะโกนแล้วนะครับแล้วก็อาการปวดที่หลังก็ดีขึ้นเกินครึ่งนะครับสุขภาพโดยรวมก็คือดีขึ้นด
3: ี
2: ข
3: ึ้นเขาโทรทัศน์ก็พอดูเห็นตัวบ้างแล้ว
2: โทรทัศน์ก็พอดูเห็นตัวบ้างแล้ว ที่พูดมานี่เป็นความจริงเนาะยายเน
3: า
2: ะ
3: จริงเพราะความจริง
2: ความจริงเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันเกินเลย
3: กินมาหลายอย่างแล้วมันโดนนี่แหละก
2: ิน
3: มาเยอะแล้ว
2: ครับผมก็เป็นประสบการณ์ของคุณยายฉลวยนะครับว่าถ้าหากว่าใครท่านผู้ฟังที่อยู่ปราจีนแถวตำบลไม้เค็ดเนี่ยสงสัยยังไงก็แวะมาถามได้บ้าน
3: ใ
2: กล้ใกล้วัด
3: ใกล้ใกล้วัดเอง
2: ใกล้ใกล้วัด
3: คนรู้จักกันทั้งนั้นแหละ
2: แถวนี้เขารู้จักยายฉลวยหมดไหมเน
3: ี่
2: ยอยู่มานานยัง
3: ฮะอ
2: ยู่ที่นี่มานาน
3: โอ้อยู่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
2: อยู่ตั้งแต่เกิดจน78ปีไม่รู้จักแต่เสาไฟฟ้าน่ะโอเคก็ขอบคุณคุณยายฉลวยมากที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคุณยายเนาะดื่มไปเรื่อยๆนะนะครับยังไง
3: ยายก็บอกยายอยู่ไปร้อยกว่าปีนะเอออยู่ได้แล้วคนดีเลยอยากจะอยู่
2: ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่ให้ถึงกินน้ำมังคุดเรื่อย
3: ๆพอกินข้าวได้แล้วตรงนี้ก่อน
2: คนเรานะ
3: ถ้
2: ากินได้นอนหลับถ่ายดีจะไปไหนเสียมันก็มีแรงมันก็อยู่ได้ใช่ไหมครับถ้ากินไม่ได้ถ้านอนไม่หลับถ้าถ่ายไม่ออกจบ
3: แล้วก็พูดอะไรมาก็มาถูกหูพูดดีก็ว่าก็พูดร้ายหูแ
2: ค่โอเคขอบคุณคุณยายฉลวยมากครับผมคุณพันรักษาเทวดาคุ้มครองครับคุณยายสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: คุยเรื่องพระอรหันต์หญิงสักรูปเถอะพระภิกษุณีผู้มีปัญญาเป็นเลิศสมัยพุทธกาลที่เมืองสาคละนครพระชายาของพระเจ้าสาคราชได้ให้กำเนิดพระธิดาขึ้นมาพระองค์หนึ่งพระธิดาองค์น้อยนี้มีลักษณะที่ผิดแปลกกว่าคนธรรมดาคือมีสีพระวรกายคล้ายปีกแมลงทับจึงได้นามว่าเขมาซึ่งแปลว่านำมาซึ่งความยินดีเมื่อพระนางเขมาเจริญวัยขึ้นก็ได้มาเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารอยู่ณเมืองราชคฤห์กล่าวไปพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระสวามีนั้นทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดทรงสละอุทยานสวนไผ่สร้างเป็นวัดถวายไว้เพื่อจะได้เป็นที่พำนักของหมู่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานแล้วก็ได้ขนานนามวัดแห่งนั้นว่าวัดเวลุวันแปลว่าวัดป่าไผ่ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่ได้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาวัดเวลุวันในครั้งกระนั้นนับว่าเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นเป็นอย่างมากใครได้เข้าไปสัมผัสก็มักจะกลับมาประณาถึงความงดงามของวัดแห่งนี้อยู่เสมอเสียงล่ำลือเกี่ยวกับความงามของวัดเวลุวันนี้ได้ทราบไปถึงพระนางเขมาทำให้พระนางใคร่จะเสด็จไปทอดพระเนตรแต่ว่าอีกใจนึงก็ชักลังเลไม่กล้าไปเพราะว่าได้ข่าวว่าพระบรมศาสดามักจะทรงตำหนิเรื่องความสวยความงามพระนางเกรงว่าถ้าเข้าไปเฝ้าแล้วพระพุทธองค์จะทรงตำหนิเอาในเรื่องนี้เพราะพระนางเป็นคนชอบเรื่องสวยๆงามๆอยู่มาจนกระทั่งวันหนึ่งพระนางเขมาได้ฟังเพลงขับพรรณนาความสวยงามของวัดเวลุวันซึ่งนางสนมได้ขับถวายพระเจ้าพิมพิสารพระนางก็คิดว่ายังไงยังไงคราวนี้ก็ต้องไปชมวัดเวลุวันให้ได้ดูซิว่าจะสวยงามตามคำเล่าลือหรือเปล่าแล้วพระนางก็เสด็จไปวัดเวลุวันเมื่อเข้าไปในวัดแล้วจะไม่ไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็ใช่ที่ก็เลยเสด็จเข้าไปเฝ้าซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าพุทธบริษัทอยู่พอดีพระพุทธองค์ทรงรู้วาระจิตแห่งพระนางเขมาและทั้งมีประสงค์จะทรงอนุเคราะห์ให้พระนางเขมาได้คลายสิ่งที่เรียกว่าฉันทราคะคือความกำหนัดพอใจในอัตภาพร่างกายเสียจึงได้ทรงเนรมิตรูปของหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งมีความสวยงามอย่างมากพระนางเขมาเหลือบไปเห็นผู้หญิงเนรมิตนั้นก็ให้รู้สึกชื่นชมยินดีในความงามของหญิงสาวคนนั้นเป็นอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเพลิดเพลินในการชมความงามก็ปรากฏว่าร่างหญิงสาวที่เห็นค่อยๆเปลี่ยนไปจากเส้นผมที่เคยดกดำก็กลับงอกขาวผิวหนังที่เคยแต่งตึงก็กลับหย่อนยานฟันที่เคยเต็มปากก็กลับหลุดร่วงไปจากหญิงสาวกลายสภาพเป็นหญิงชราดูน่าเกลียดพระนางเขมาเห็นอย่างนั้นก็ให้รู้สึกสลดใจก็คิดได้ว่าเราเองจะมามัวลุ่มหลงอยู่กับร่างกายอันไม่จีรังทำไมหนอเพราะว่าอีกไม่นานนักร่างกายของเราก็จะต้องมีอันผันแปรไปอย่างนี้ ดูอย่างหญิงสาวคนนี้สิถึงจะมีรูปร่างอันสะสวยขนาดไหนแต่ผลที่สุดก็ต้องทรุดโทรมลงไปและผลสุดท้ายร่างกายก็ต้องแตกดับทับถมจมดินไปในที่สุดนี่แหละสิ่งที่เรียกกันว่าสิ่งไม่เที่ยงไม่จีรังพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระนางเขมมาเกิดความสังเวชใจอย่างนั้นก็จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาชี้แจงให้ได้รับความกระจ่างจนพระนางเขมมาเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสภาษิตว่าสัตว์ที่ถูกราคะยอมใจย่อมตกไปตามกระแสเหมือนกับแมลงมุมที่ทำใยเองแล้วก็วนติดอยู่ในข่ายของตัวเองถ้าบัณฑิตตัดราคะนั้นได้ย่อมสลัดไปจากทุกข์ทั้งปวงพอจบพุทธภาษิตพระนางเขมาก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาตามธรรมดาของคฤหัสถ์ที่ได้สำเร็จอรหัตผลถ้าไม่บวชก็ต้องนิพพานภายใน7วันฉะนั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์อยากจะให้พระนางเขมาบวชหรือว่าอยากจะให้พระนางเขมานิพพานพอได้ฟังพุทธดำรัสอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระนางเขมาได้สำเร็จอรหัตผลแล้วก็ทูลตอบไปว่าขอพระองค์ได้ให้นางอุปสมบทเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงอุปสมบทให้เป็นนางภิกษุณีตามความประสงค์และต่อมาก็ปรากฏว่าพระนางเขมาเถรีนี้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นอัครสาวิกาผู้เลิศในทางปัญญาเช่นเดียวกับพระสารีบุตรจากประวัติพระภิกษุณีเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นแม้แต่ผู้หญิงถ้าปฏิบัติธรรมให้จริงจังแล้วก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันการบรรลุธรรมสำหรับผู้ที่มีวาสนาบารมีนั้นบางทีก็ไม่ต้องแสดงอะไรให้ฟังมากนักเป็นแต่เพียงไปพบเห็นร่างกายที่ผันแปรไปสู่ความเสื่อมสิ้นตามกฎของธรรมชาติก็เกิดความสลดจิตคิดน้อมเข้ามาหาตัวเองว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันชีวิตนี้เป็นของน้อยด้อยแก่นสารอีกไม่นานก็จะต้องแตกดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นของที่ควรเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในอัตภาพร่างกายเสียเมื่อละความยึดติดในอัตภาพร่างกายได้ร่างกายจะผันแปรไปอย่างไรใจมันก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นทุกข์เหมือนแต่ก่อนข้อนี้ขอให้ดูอย่างพระนางเขมาตอนแรกท่านยังติดใจอยู่กับเรื่องของความสวยความงามของร่างกายแต่พอเห็นความจริงเท่านั้นท่านก็คิดได้ตัดได้แล้วยิ่งพระพุทธองค์ทรงชี้แจงแสดงธรรมให้ฟังอีกทำให้เกิดปัญญาสว่างไสวสามารถตัดฉันทะราคะในร่างกายได้ในที่สุดจิตของท่านก็เข้าถึงความหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นอีกต่อไปนี่แหละครับท่านที่เคารพผู้หญิงก็มีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นหญิงทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ท้อใจไปเลยครับพยายามเข้าเถอะแล้วไม่ช้าท่านก็จะถึงจุดที่ท่านปรารถนาคือความสิ้นไปแห่งความทุกข
1: ์ครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงชั่วโมงนี้ลาไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
8: ว
4: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะ
5: จ
4: ะเขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691 0812901691ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะมาเปลี่ยนปล้างเปลี่ยนปล้างมานะมาหน่อยเดียฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์จันทนาจากคลองขลุงบอกแหมมันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมท์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา0812901691ครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675052111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โรงพยาบาลไปจ่อลมจ่อเลือดให้หมอก็ตรวจเช็คนะทั้งค่าเบาหวานค่าไตค่าไขมันอะไรต่างๆนี่นะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าหมอก็บอกว่าเสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาสอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยลดจัดจ้านลดเค็มลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้นะยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะไตอ่ะนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไว้จ้ะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยหลวงช้างโดยตรงเลย081-290-1691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายไปตั้งโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรี

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสปอร์ต711ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสปอร์ต1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมโบโทรลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: าผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
10: แต่เสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
11: ร่วมข่าวเด่น
12: เป็นข่าวดัง
11: สารพันเรื่องราว
12: ใน
11: เคาะข่าวค่ำ
13: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้นะฮะวันพฤหัสบดีที่17กันยายน 2566 69นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกับเรากันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะฮะมาเสิร์ฟข่าวนะครับส่งท้ายวันสรุปเรื่องสำคัญสำคัญให้กับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าฝนราชการครับมาตามนัดฝนตกช่วงเย็นครับกรุงเทพกรมอุตุเตือนครับช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพครึ้มหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะทางสายไหมเข้าใจว่าตกก่อนนะฮะในหลายพื้นที่ส่วนเขตอื่นๆนะอย่างโซนอารีโซนสนามเป้าเนี่ยนะฮะก็ปล่อยปล่อยกันนะครับก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ถือว่าเบากว่าเยอะนะฮะแต่ก็ตกนะฮะก็เรียกว่ากลายเป็นฝนราชการครับมาช่วงหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนกันตามนัดทุกวันกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนสถานการณ์ดินสุดที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับยังน่าห่วงเช้านี้ยังมีรายงานเรื่องของดินสไลด์นะฮะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับกรณีทหารกัมพูชานั้นขุดคูเลตบริเวณช่องสง่ำกองทัพบกออกมาชี้แจงครับว่าเคลียร์กับฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยแล้วทางกัมพูชาได้ปรับพื้นที่เนี่ยให้คืนสภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้ยังมีความเห็นจากนายมนตรีหลายเรื่องครับรวมถึงกรณีที่กรรมาการต่างประเทศของสหรัฐครับเตรียมส่งหนังสือให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรบุคคล28รายชื่อมีพฤติการเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยในครม.อนุทิน1รอบที่แล้วด้วย1รายนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: ซูฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: ซูฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไก

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศในบ้านเรากันก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศแจ้งเตือนช่วง 17-20 กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักทั่วไทยนะฮะแล้วก็จะตกต่อเนื่องกัน5วันด้วยนะฮะทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกไปจนถึงภาคใต้รวมพื้นที่ที่จะเจอฝนเนี่ยนะครับ61จังหวัดครับเพราะฉะนั้นครับพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็ให้ระมัดระวังกันทั้งที่ลุ่มที่ริมเชิงเขาเนี่ยโดยเฉพาะจุดที่มันมีความลาดชันสูงๆมีความเสี่ยงจะเกิดดินสไลด์นะครับจากการอุ้มน้ำสะสมต่อเนื่องกันด้วยนะครับส่วนที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผานะครับเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ดินสุดและรอยแยกเกิดขึ้นทั่วบริเวณพื้นโรงเรียนกระทบกับอาคารโรงอาหารร้านค้าแล้วก็อาคารเรียนของชั้นอนุบาลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดครับว่ามวลดินเนี่ยจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับขณะที่ก็มีรายงานครับว่าเช้าวันนี้พื้นดินใกล้อาคารของโรงเรียนมีการสไลด์เพิ่มนะฮะและดินเองยังมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ตอนนี้เองโรงเรียนจะแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรื่องของการเรียนการสอนด้วยการให้แจกงานนะครับแล้วก็กลับไปทำที่บ้านแต่การไม่มีที่เรียนเนี่ยนะฮะแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อวานตำรวจแถลงข่าวการบุกจับกลุ่มกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเช่าเครื่องหาดหรูย่านเอกชัยบางบอนเป็นฐานปฏิบัติการนะครับที่เรียกเครื่องหาดก็ไม่เกินจริงครับเพราะว่าลักษณะของพื้นที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่วางอยู่บนพื้นที่3ไร่นะฮะสไตล์ของบ้านเนี่ยเป็นแบบเนโอคลาสสิกนะบางท่านอาจจะเรียกเป็นสไตล์ลุยส์นะฮะมีเสาโรมันขนาดใหญ่รองรับหน้าโถงทางเข้าบ้านมีโดมอยู่บนอาคารด้วยโอ้โหชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยบอกว่าบ้านนี้จริงๆเนี่ยสร้างมาน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะก่อนที่เจ้าของบ้านจะปิดประกาศขายในราคา200ล้านบาทแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติฮะเห็นรถทัวร์พานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาด้านในเครื่องหาดบ่อยครั้งมีชาวญี่ปุ่นมีชาวจีนเข้าออกจนผิดปกตินะฮะในช่วงกลางวันเนี่ยคนด้านในบ้านจะเก็บตัวเงียบไม่ออกมาเดินให้เห็นแต่ก็บอกโอ้โหกลางคืนนี่เดินกันให้ควักฮะเดินออกมาสั่งของหาอะไรกินกันเต็มนะฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับได้ขอสารอนุมัติออกหมายค้นพร้อมจับกลุ่มชาวไทย1คนและชาวต่างชาติอีก14คนมีทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นเมียนมาจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีบอสเป็นชาวจีนนะฮะที่เป็นคนเช่าคฤหาสน์หลังนี้เช่ามาเป็นปีแล้วครับค่าเช่าเนี่ยเดือนละ 900,000 นะฮะผู้ต้องหาทั้ง15คนที่ถูกจับเนี่ยให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้านะฮะไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วนะฮะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้บิ๊กบอสลาสบอสคนนี้เนี่ยหลบหนีออกจากประเทศไทยโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะใช้ในการหลบหนีได้ก็เฝ้าระวังกันเต็มที่ขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับมีความเคลื่อนไหวนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการกับเครื่องงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เรียกว่าสั่งขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศนะฮะฟันมาเฟียไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายไทยนะฮะโดยนายวิมปรีกล่าวในตอนหนึ่งครับถึงการเอารัฐเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนายกบอกว่าต้องชื่นชมนายรัฐมนตรีช่วยคุณพลพีสุวรรณชวีในการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ครับซึ่งชาวต่างชาติถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำมาหากินสุจริตไม่เอารัฐเอาเปรียบคนไทยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้า เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงรังแกคนไทยอันนี้ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆภูเก็ตสุราษฎร์แหล่งต่างเหล่านี้เนี่ยจังหวัดต่างๆที่มีเรื่องลักษณะนี้ก็เน้นย้ำครับให้ผู้ว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นายกปรีกล่าวครับว่ายินดีที่จะต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแต่ในการเข้ามาเหล่านี้ก็ต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พร้อมครับที่จะเนรเทศนะแต่ก่อนจะเนรเทศเนี่ยคนที่กระทำความผิดก็ต้องรับโทษชดใช้ค่าเสียหายและก็ส่งกลับประเทศไปซึ่งเรื่องของการจัดระเบียบสังคมที่รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยช่วยกันแล้วก็มีอธิบดีกรมการปกครองรับผิดชอบทำเรื่องนี้ได้ดีครับซึ่งการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของชั้นความลับไม่ให้ข่าวรั่วอย่างสัปดาห์ที่แล้วนายกบอกว่าข่าวรั่วเนี่ยก็ไม่เรียบร้อยอยากให้ปลัดกระทรวงอธิบดีกรมการปกครองไปพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าไม่ใช่คนปัจจุบันนะฮะก็ไปคุยกับว่าที่ผบ.ตร.ก็ได้ให้ไปวางกรอบการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะฮะชี้เป้าแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของการข่าวด้วยนายกบอกว่าทราบข่าวมาว่าเวลาไปออกหมายเนี่ยก็มีเทคนิคเจ้าที่ตะโกนลั่นสถานที่ซึ่งขอไม่บอกว่าที่ไหนแต่ก็เรียบร้อยครับพอตะโกนกันแบบนี้ร้านนั้นก็ปิดซึ่งนี่เป็นเทคนิคเนี่ยผู้ว่าทุกคนต้องจับเทคนิคเหล่านี้ให้ได้จับไตให้ได้นะฮะว่าเอ๊ะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาใครมีอาการแปลกๆมีการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรจนทำให้คนที่จะไปจับเนี่ยรู้ตัวก่อนนะฮะซึ่งเหล่านี้เองถ้าผู้ว่างถ้าผู้ว่าจะใส่เกียร์ว่างนะฮะหรือใส่เกียร์5เนี่ยก็อยู่ที่การทำงานของท่านตนยังเชื่อมั่นในความสามารถของท่านขอให้ท่านนะครับก็คือผู้ว่าทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความมั่นใจนะฮะแล้วก็ทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกปรีได้มีการพูดถึงเรื่องของการสั่งตั้งบอร์ดคุมกรณี Data Center ครับหลังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มาควบคุมในเรื่องนี้และนายกบอกว่ากรณีนี้จะวินวินทั้งหมดไม่ได้โดยวันนี้ครับมีการลงทุนมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center เราก็ดีใจครับว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลแต่ทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดได้จะคาดหวังเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมต้องการให้การขยายตัวอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำได้ยากบางครั้งเนี่ยเราทะลุเป้าไปเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้วจะบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนหรือเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อออกกฎระเบียบทิศทางจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่ใช้ทรัพยากรในทั้งเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะที่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่านะฮะก็มีรายงานครับว่าพบมี Data Center มีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องแบบนี้จริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะมีประเด็นที่พบนะครับว่ามีน้ำมันเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบถนนพระราม3ในกระทรวงพลังงานก็แจ้งครับว่ามีการตรวจพบในจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3แล้วก็ชี้ครับว่าบริษัทเอกชนเนี่ยต้องรับผิดชอบนะไปเร่งซ่อมนะครับแล้วก็ทดสอบระบบที่เรียกว่าเป็น Picking Test นะฮะตลอดแนว32กิโลเมตรการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3เนี่ยพบว่าระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทเอกชนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในตัวระบบของท่อซึ่งทั้ง2บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยต้องเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อนั้นอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องส่งข้อมูลประวัติเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันไปนะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อคืนมีประเด็นข่าวว่ากรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐครับขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่เขาไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะซึ่งใน28รายชื่อเนี่ยมี1 ชื่อนั้นเป็นชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ก็คือชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์นะฮะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกเอกสารชี้แจงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนรับรู้เกี่ยวกับการทำงานดำเนินการต่างๆของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามอาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่ที่มีการพูดถึงยืนยันครับว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยคุณวรพักบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยถูกชี้ว่าเป็นคนกระทำความผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐเนี่ยแซงชั่นในเรื่องนี้ไปแล้วคุณวรพักบอกว่าตัวเองได้ติดต่ออย่างเป็นทางการไปที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือว่า Office of Foreign Asset Control ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารและก็บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าต่อบุคคลก็ดีต่อองค์กรก็ดีต่อประเทศเป้าหมายนะฮะเพื่อขอให้นำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารต่างๆให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อครับว่าข้อเท็จจริงเอกสารและกระบวนการต่างๆที่ตรวจสอบได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้นะวันนี้นักข่าวเจอนายกก็ถามว่านายกทราบเรื่องนี้หรือยังนายกบอกว่าเห็นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เห็นชื่ออยู่เรื่องนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความไปเคลียร์ตัวเองนะฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลอยู่แล้วสื่อก็ถามย้ำครับว่านะฮะสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนายกก็ย้อนถามครับว่ารัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้นะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นเรื่องของคดีหัวสวกันต่อครับ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสีย

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับคดีหัวเลือกสว.วันนี้ครับคุณวัชรเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องต่อปปช.ดำเนินคดีอาญากับกกต.ชี้ส่อช่วยพรรคการเมืองบางพรรคกรณีส่งฟ้องศาลฎีกาแค่77คนนะฮะว่าเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157หรือไม่นะฮะรวมถึงเนี่ยอาจจะไปเข้าข่ายเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลไม่ให้รับโทษตามมาตรา200ด้วยนะครับทีนี้คณะกรรมการสืบสวนชุดที่26เนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดชัดเจนครบทั้ง229รายแต่กกต.กลับยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงแค่77รายและเว้นไม่ยื่นคำร้องเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายโดยไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่หรือเหตุผลทางกฎหมายรองรับในการแยกผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น2กลุ่มคำร้องของคุณพัชระของคุณพัชระเนี่ยยังพาดพิงถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งขณะที่36และนายคันชิตเจริญอินรองเลขากกต.ในที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขากกต.ซึ่งทำเอกสารความเห็นเมื่อวันที่15กันยายน68เสนอให้กกต.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา21คนซึ่งทั้งหมดครับเป็นกลุ่มการเมืองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยขอให้ดำเนินคดีอาญาในส่วนนี้อีก229กรรมจึงเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นใช้อำนาจเรียกกกต.ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนการสอบสวนของคณะ26และคณะ36เอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.รวมถึงมติและเหตุผลที่ไม่ยื่นคำร้องศาลฎีกาภายใน15วันพร้อมเร่งส่งเรื่องให้ปปช.ไต่สวนดำเนินคดีอาญากับกกต.และพวกโดยด่วนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าอันเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมมีสว.สีน้ำเงินก็มีสว.สีส้มครับซึ่งกระแสที่มองว่ากกต.ยังมีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนอยู่ในมือที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนสื่อไปถามเรื่องนี้ฮะกับคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยว่าคาดหวังการดำเนินการเรื่องนี้จากกกต.อย่างไรคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทุกเรื่องมีความจริงอยู่และความจริงนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าพรรคประชาชนรวมถึงไอลอเนี่ยยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก็จะตกเป็นเป้าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนนะครับคุณชัยชนกบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจะฟ้องร้องแจ้งความกลับหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแต่ส่วนตัวไม่อยากที่จะฟ้องร้องหากเราไม่ดำเนินการอะไรก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอไปปรึกษาทีมกฎหมายก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่เมื่อถามว่าคิดว่ามีกระบวนการในการจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงหรือไม่คุณชัยชนกก็ย้อนถามนักข่าวที่ถามเนี่ยนะฮะว่าท่านคิดว่าจริงไหมฮะก่อนจะบอกว่าเรื่องนี้เห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องตอบเพราะเป็นกระบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลนะครับขยับไปดูประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยครับกองทัพบกเผยความคืบหน้ากรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ครับได้มีการพูดคุยกันโดยกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันครับว่าเรื่องนี้ถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากในโซเชียลก็มีกระแสข่าวมาจากหลายแหล่งนะครับซึ่งอาจทำให้ประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลยืนยันว่าสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่ากับข้อมูลข่าวสารและก็ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลนะฮะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตนะครับกรณีนี้ โฆษกกองทัพบกบอกว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆ ขออภัยเนี่ยตัวด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรเนี่ยซึ่งมันมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนก็อาจจะมีเรื่องของการปะทะกันด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมบ้างแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและก็การติดตั้งสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งแม้ว่าเราเนี่ยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยอมรับครับว่าอาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นได้นะฮะแต่เมื่อมีการพูดคุยมีการเจรจาก็จะได้ความร่วมมือจากทุกกรณีนะฮะอย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพบกไม่ได้ชี้ครับว่ากรณีที่มีสื่อถามว่าการที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมกลบคูเลตถอนสิ่งกีดขวางนั้นถือเป็นการยอมรับว่าพฤติการดังกล่าวลุกล้ำอธิปไตยหรือไม่โดยพันเอกวินไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยในพื้นที่เนื่องจากในปัจจุบันครับหน่วยที่วางกำลังในพื้นที่ย่อมทราบถึงแนวการวางกำลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมองว่าเป็นแค่ว่าการวางเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยแต่เมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชิดกันก็จำเป็นต้องมีการท้วงติ่งแต่ก็ยืนยันครับว่ากรณีนี้ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลนะครับเนื่องจากชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลกันบนโลกออนไลน์นะฮะระบุว่าการที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถเข้าควบคุมเนิน450ช่องสงามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นคัดค้านการสร้างถนนเข้าสู่แนวหน้าทำให้กองทัพประสบปัญหาในการส่งกำลังพลเสบียงและยุทธอุปกรณ์นะครับเรื่องนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่9อุบลราชธานีได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับว่าการตรวจสอบพื้นที่เนิน450ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับถ่านห้วยสำราญที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากช่องสงำไปทางตะวันตกประมาณ8กิโลเมตรเส้นทางนี้เนี่ยตั้งอยู่ในแผนดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีบางส่วนไปแล้วฝ่ายความมั่นคงนะครับถ้ามองว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปรับปรุงตัวเส้นทางยุทธวิธีบนเนิน450เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9บอกว่าก็พร้อมครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับให้ดำเนินการได้โดยทันทีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งทุกเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยทางของกระทรวงทรัพย์เองนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็สามารถทำได้ด้วยความราบรื่นนะครับไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องของการคัดค้านกันระหว่างหน่วยงานแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคลียร์กันมาเพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์เราว่าเอ๊ะที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามแนวความมั่นคงเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะมาเป็นอุปสรรคนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวเต็มทีนะครับหลายท่านช่วงนี้ก็น่าจะวางแผนเปิดปฏิทินท่องเที่ยวกันแล้วแม้ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก็ตามมีข่าวเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวบนดอยตรุษมาฝากนะครับถึงกรณีการไปเที่ยวแนวธรรมชาติทางอุทยานก็ขอให้รักษากฎกติกาและปฏิบัติตามระเบียบนะครับโดยเคสที่เป็นประเด็นเนี่ยถูกทางอุทยานไปแจ้งความที่สภ.จอมทองเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.อุทยานเป็นกรณีนักท่องเที่ยว10คนครับฝ่าแนวกั้นของอุทยานไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเหยียบย่ำบริเวณลานเข้าตอกฤาษีหลายจุดซึ่งอุทยานแห่งชาติโดยนิยมให้เหตุผลครับว่าข้าวตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงแล้วก็โตช้าการที่โดนเท้าของนักเที่ยวย่ำลงไปเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูหรือในบางกรณีครับอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกในทางอุทยานก็ระบุครับว่าข้าวตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่พบได้ยากนะฮะแล้วก็พบในพื้นที่ที่สภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์เท่านั้นแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องของความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรด้วยจึงถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับไม่ออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่เหยียบย่ำเรื่องของพืชพันธุ์พื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่เข้าไปในบริเวณที่เขามีป้ายมีสัญลักษณ์หรือแนวกั้นว่าห้ามเข้านะครับก็ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวสายที่รักและก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติกันด้วยนะครับขยับมาดูเรื่องนี้ครับ เรื่องราวที่มีการแชร์กันในโซเชียลเมื่อวานนี้กรณีน้องหมาไซบีเรียนที่พลัดหลงกับเจ้าของที่พัทยาจนกลายเป็นไวรัลฮือฮาไปก็เรื่องของความน่ารักปวดโรงพักแหละครับจนกลายเป็นขวัญใจบรรดาพี่ๆตำรวจถึงขั้นนะครับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหมู่ใส่ล่าสุดได้กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับสภ.พัทยาครับได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าหมู่ใส่ได้กลับบ้านครับซึ่งบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าของพร้อมคอมเมนต์แซวครับว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะและเก้าอี้บนโรงพักยังอยู่รอดปลอดภัยดีใช่หรือไม่นะฮะบางคนก็บอกว่าพอหมู่ใส่กลับบ้านไปเนี่ยคุณตำรวจอาจจะมีอาการเหงาเนี่ยคิดถึงเจ้าตัวป่วนประจำโรงพักกันแน่นอนนะฮะใครที่อยากเห็นความป่วนของหมู่ใส่เนี่ยทางสภ.เมืองพัทยาบอกว่าเดี๋ยวจะนำคลิปวิดีโอความน่ารักในช่วงที่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่บนโรงพักเนี่ยมาโพสต์คลิปนะครับให้บรรดาแฟนคลับได้ชื่นชมกันนะครับก็ไปกดติดตามนะฮะทางโซเชียลมีเดียของสภ.พัทยากันก่อนได้นะครับปิดท้ายกันที่ขวัญใจคนไทยครับลิซ่าและลิสามาโดบานไปร่วมรายการยอดฮิตของสหรัฐนะครับอย่างรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะครับเพื่อโปรโมทมินิอัลบั้มใหม่เนี่ยกับเพลงฮิตสวัสดีค่ะนะฮะงานนี้ในรายการนอกจากจะพูดถึงความสำเร็จของอัลบั้มใหม่แล้วนะครับผลงานการแสดงรวมถึงความนิยมในตัวของน้องลิซ่าที่เรียกว่าเปรี้ยงปร้างสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเรสซิเดนซีในลาสเวกัสนะครับ Viva La Lisa บัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงใน5นาทีนะฮะช่วงท้ายรายการเนี่ยลิซ่ายังสร้างความฮาแนะนำส้มตำให้พิธีกรนะฮะซึ่งก็คือคุณจิมมี่ฟาลอนลองชิมพร้อมชวนให้ลองชิมเบียร์ไทยยี่ห้อดังที่เจ้าตัวพกไปนำไปผสมกับน้ำอัดลมแล้วก็สอนให้พูดภาษาไทยว่าหมดแก้วเนี่ยก่อนจะยกขึ้นมาดื่มจนหมดแก้วก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศความสนุกสนานเฮฮาและที่แน่นอนก็คือทำหน้าที่ได้สมมงศิลปินผู้รันวงการซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่แท้ทรูนะฮะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้และกันวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรานิตมนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยหยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกนิกรชาวไทยในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนารารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงสำหรับงานของดีเมืองนาราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโซนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานการสนองพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ
ชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะ

ใต้ชื่อศิลปชีพนาราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปชีพและงานกระจูดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปชีพกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปาหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปชีพสู่รั้วโรงเรียนรวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MPA Engineering เวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรชายหญิงจากนั้นทรงเปิดแผ่คลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานซึ่งจัดสร้างขึ้นแทนอาคารโรงอาหารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่โรงเรียนประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีและครุภัณฑ์ในโรงอาหารเกิดความเสียหายทั้งหมดโดยในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้าง 3,920,000 บาทลักษณะเป็นอาคารกว้าง 10.7 เมตรยาว18เมตรความจุ84ที่นั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2567โอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือกพด.ตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวมจำนวน411คนมีนายอาฮัมัดสะดามะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานหมุนเวียนเมนูให้หลากหลายเสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูและแม่ครัวคอยดูแลเรื่องอาหารพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยสัปดาห์ละ2คนการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมชั้นและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียนรวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อโดยรายได้จากการจำหน่ายเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปและปันผลให้แก่นักเรียนในชุมนุมเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักได้แก่อ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์

0: ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านโดยมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนอกจากนี้มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรดารักน้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดบันทึกหนังสือที่ได้รับใหม่ลงในสมุดทะเบียนและอ่านนิทานหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆสู่สมาชิกชุมนุมด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียนมีห้องพยาบาลมีครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบและในทุกปีการศึกษามีการรายงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองสายตาและด้านทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าเรียนรู้การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลอย.น้อย plus ระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสำหรับสหกรณ์โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมต่างๆเช่นขนมที่ชุมชนนำมาฝากขายและขนมจากชุมนุมเบเกอรี่ของโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตต่างๆจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์และจำหน่ายต่อเพื่อนำกำไรมาปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ปีละ1ครั้งส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการเกษตรโดยบรรจุให้อยู่ในตารางเรียนมีทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มีแปลงปลูกผัก16แปลงประกอบด้วยแปลงผักบุ้งกวางตุ้งมะเขือกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรมะระขี้นกบวบแตงกวาและถั่วฝักยาวโดยรอบแปลงมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งนักเรียนจะช่วยกันดูแลทั้งรดน้ำถอนหญ้าและพรวนดินด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่ไก่ไก่พันโรสไอซ์แลนด์เรดและเป็ดอี้เลี้ยงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้อาหารและดูแลความสะอาดโรงเรือนรวมทั้งเก็บและบันทึกข้อมูลไข่และด้านประมงเลี้ยงปลาดุกปลาทับทิมนักเรียนช่วยกันดูแลให้อาหารรวมทั้งสังเกตการเจริญเติบโตของปลาโดยในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันต่อไปนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านปานันในครั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการมีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนโรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนนักเรียน 1,697 คนโดยเข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนผลการประเมินคะแนน NT และ ONET ที่ยังต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนได้แก้ไขโดยจัดการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาดังกล่าวด้านจริยธรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเน้นแปลรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชโดยนำกล้วยน้ำว้าสุกในท้องถิ่นมาผสมธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะการเกษตรผ่านการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวโดยนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพและฝึกการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินงานร้านค้าออมทรัพย์และการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังขยายผลสู่ผู้ปกครองให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าตลอดจนการสร้างและส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานรวมถึงการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บเพื่อใช้นำมาฝึกสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ส่วนกิจกรรมห้องสมุดมุ่งส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองและสร้างนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้รับการตรวจรักษา 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงขับเคลื่อนและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ2B No. 1ในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรม 2B No. 1และศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ซึ่งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้น้อมนำหลักการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดโดยภายในศูนย์เพื่อนใจมีการให้บริการคำปรึกษาพัฒนา emotional coaching หรือ EQ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลายเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ของจังหวัดระยองซึ่งขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ปีตาม3ยุทธศาสตร์หลักโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปัจจุบันจังหวัดระยองอยู่ในระดับเพชรปีที่1มีชมรม 2B No. 1จำนวน 2,301 ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1จำนวน685แห่งในโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ 2B No. 1ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างกำลังใจในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนรวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1ของจังหวัดระยองจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 Idol รุ่นที่16 ดยก่อนเริ่มการแสดงได้ทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีเวลา 14:25 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนของโรงเรียนธรรมาธิปไตยสำหรับโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2531โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเคยเป็นสถานที่ทรงซ้อมรบเสือป่าในอดีตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อมาในปี2557ได้เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนและครูบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปจากนั้นเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุด เต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 08129016910812901691
12: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนี่แหละวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับเราฟังพร้อมๆกันทั้ง3คลื่นโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับมีเม็ดฟูกรดอะมิโนครับมีดึงรวงเร่งดกที่จะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะรวมไปถึงยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบิงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถเยอะแยะมากมายกายกอง25นาทีโดยประมาณวันนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันเนาะช้าๆนานๆทีโผล่มาลูกกรุงทีแฟนรายการลูกกรุงกับแม่เมื่อไหร่ลุงช้างจะเปิดลูกกรุงเปิดเต้นเล็กทุ่งกับเก่าๆพม่าหน่อยก็ไม่รู้จักเอาเพลงลูกกรุงนี่แหละนะตามคำแนะนำคุณป้าแกชอบฟังของฐานินอินทรเทพลุงช้างก็เลยนะตอบสนองให้กับงานเพลงอ้าวอารมณ์ถูกใจคุณบิดาด้วยนะครับอาการนั้นก็ชอบธานินอินทรเทพครับพี่น้องที่ฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจดเบอร์โทรลุงช้างไว้เนาะน่าจะได้พูดได้คุยกันอยากกินอยากได้อยากใช้อยากจะขายอะไรในรายการก็โทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั้นเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วส่วนใครจะซื้อปุ๋ยกระสอบ2กระสอบต้องขับรถมารับเองนะครับต้องขับรถมารับเองนะถ้าจะซื้อยกตันเดี๋ยวลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านท่านเลย50กิโลครับปุ๋ยหนัก50กิโลนะไม่ใช่25กิโลนะครับใครจะมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งวันนี้เรามีโต๊ะจีนมารวยเนี่ยน้องชายประแชมเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับมารับทำบุฟเฟ่มารับทำโต๊ะจีนวันนี้จะมีงานอะไรก็ตามนะลองลิ้มชิมรสฝีมือมารวยโต๊ะจีนสิ0812901691ครับ0812901691ไปฟังชมฉายอรุณฉานร้องครับสมมุติว่าเขารัก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก่อนนอนนะรับประทานก่อนนอนเนาะบางคนว่าตอนไหนก็ได้นะผมว่าไอ้กลางวันเรากินยากันเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเรากินยาก่อนนอนเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเพราะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะครับนะยาก็คืออาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยมันเป็นยาแล้วล่ะน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะใครดีท้องผูกเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆนะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่น้อยดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะครับแล้วก็โปรมิกออยก็นะเราเอาน้ำมันแต่ละชนิดชนิดมาสกัดพวกงาดำพวกกระเทียมนะอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุกทานได้1เดือนนะ650บาทเท่านั้นเองครับไปฟังทุยจ๋าทุยเสียงร้องของรวงทองทองลั่นถมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารวงทองทองลั่นถมปีนี้อายุ90ปีคุณผู้ฟังอายุท่าน90ปีนะโอ้ยังแข็งแรงเสียงยังแจ๋วอยู่เลยเมื่อคราวที่แล้วผมไปเสิร์ชดูในรายการเพลงลูกกรุงนะเป็นคอนเสิร์ตรวงทองทองลั่นถม90ปีแล้วโอ้ยังแข็งแรงครับเสียงยังดีอยู่เลย

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: พร้อมใครชายใดชม
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะโฆษกกองทัพบกแจ้งกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งคิดไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งคิดไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจ้าวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกกองทัพบกแจงกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่พร้อมขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
3: คุณตรีวินไทสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาดำเนินการทำเครื่องกีดขวางและขุดคูบริเวณเนิน450ช่องสง่ำล่าสุดชุดประสานงานในพื้นที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าลักษณะการดำเนินการเป็นการทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยของฝ่ายกัมพูชาแต่เมื่อดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายไทยจึงมีการทักท้วงและประสานงานซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวจะสามารถพูดคุยและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาส่วนความกังวลของประชาชนขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนื่องจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มีหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความกังวลขณะที่ในพื้นที่จริงทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นบริเวณช่องสง่ำสามารถพูดคุยและแก้ไขได้แล้วณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเมื่อ11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาในคดีหมายเลขกรรมที่ออ่าง 615/69ซึ่งมีจำเลย2รายได้แก่นายฮัมบารีจำเลยที่1และนายอิสมีจำเลยที่2ในคดีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2569ในความผิดฐานอ้างยี่จากการพิจารณาพยานหลักฐานศาลขั้นต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังจำเลยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันในวันดังกล่าวศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก6เดือนทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่รอการลงโทษและมีการขังจำเลยระหว่างการอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 615/69 โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนก่อนมีคำพิพากษาตามฐานความผิดที่ศาลได้รับฟังขณะเดียวกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์วางเพลิงเป็นประเด็นที่ศาลได้พิจารณาแยกออกจากความผิดอ้างยี่อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: จากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายแล้วก็ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมอัลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีเผื่อเมื่อวานด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้จัดไม่ได
0: ้โอ้โหฝนตก 2-3 ชั่วโมง
1: พอฝนตกแล้วเป็นยังไง
0: เครื่องพังหมดเลยทั้งคอมพิวเตอร
1: ์
0: ทั้งมิกซ์ทั้ง iPad ทั้งไมโครโฟนโมนโคไฟ
1: ไมโครโฟนเนี่ยนะ
0: แย่เลยกว่าจะใช้ได้บ่าย2โมงเมื่อบ่าย3โมงก็ไปกันไหนกันหมดแล้ว
1: นาน
0: คนก็โทรมาถามนี่จะซื้อโกโก้
1: โกโก้
0: จะสั่งปุ๋ย
1: หอมฟุ้ง
0: ไปไหนกันไว้นะ นั่งหัวมุดกันไปใต้โต๊ะนู่นน่ะ
1: นั่น
0: ดีนะบางเรื่องทำเองได้บางเรื่องก็ทำเองไม่ได
1: ้ก็ต้องไปให้ก็ทำให
0: ้ใช่สิโอ้โหคนก็รอฟังเขาเรียกล้าน
1: พลาดใช่
0: ไหมพลาดเลยไม่มาจะลงแดงแล้วนะ
1: โอ้ไม่ได้ฟังวันนึงก็ถามหาขอบคุณยังสูงนะ
0: โอ้ชื่นใจชื่นใจ
1: ที่ยังเป็นห่วงกัน
0: รู้ตัวเองสำคัญก็เมื่อวานนี้แหละ
1: เป็นไง

0: แรงจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ฟ้าผ่าเนี่ยนะ
0: เปรี้ยงแล้วผมก็ไม่กล้าออกไปไหนนะ
1: อืมเพราะอะไรอ่ะ
0: สาบานไว้เยอะ
1: โดยเฉพาะคนที่บ้านเนี่ยนะ
0: โชคดีไปตะพิดาไปวัดประดับไม่เจอฝนเมื่อวาน
1: ดีแล้ว
0: เดี๋ยววันนี้เขาก็ไปนู่น
1: ไหนไหนแล้ววันเนี้ย
0: ปากทางเขาวัดเวียงไง
1: ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
0: ใช่
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ถูกต้องไปสนับสนุนกัน
1: ซื้อสินค้าของเขากันได้เนี่ย
0: ครับ
1: แล้มเขาก็ไปด้วยเนี่ย
0: ใช่แต่ฝนไม่ตกน้องไม่ร้องเลยนะ
1: จะแล้มไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เจอกันครับพี่น้องหน้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอ
0: จังหวัดสระบุรีครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: รบกวนแจ้งผลการรับฟังหน่อยจ้าแม่จ๋าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะเนี่ย
1: นาน
0: เสียงออกไปมันดีไหมล่ะลองฟังแล้วมันเสียงมันดีไหม
1: ก็ดีอ่ะคนเสียงดีอยู่แล้ว
0: เสียงมันแหบอ่ะที่ผมอ่ะ
1: เสียงแหบไงกินไอ้ห่าวเยอะเนี่ย
0: ขนาดอยู่กับบินบุรีนะยังโทรมาสั่งซื้อเลยอ่ะ
1: เอาเขาก็ถึงเราเขาก็สั่งซื้อไปกินพวกเขาบ้างนะ
0: มาต้องคุณพี่จากชุมพรพี่หมูพี่หมูผมส่งให้แล้วนะพี่หมูนะพี่หมูสั่งมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะถึงหรือเปล่าพี่หมูแกฟังอยู่ที่สตูล อยู่ในตัวเมืองสตูลเลยครับก็ห่างจากบ้านแพพอสมควรเหมือนกันนะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็จากมะนังจากขวนกาหลงจากละงู
1: ละงูสตูลเนี่ยนะ
0: โทรมาให้กำลังใจกันเยอะเลย
1: ขอบคุณอย่างสูง
0: แล้วก็พี่น้องภาคกลางเราลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีรวมไปถึงนู่นพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะ
1: ปราจีนบุรี85ค่ายจักรพงษ์เนี่ยนะ
0: ไล่ไปเลยตั้งแต่แปริ้วชลบุรีนะครับแล้วปราจีนบุรีนครนายก
1: ฟังก็ได
0: ้ปทุมธานีไล่ทะเลไปเลยนะชลบุรีอย่างเงี้ย
1: ไปก็ได้
0: ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเขาย้อย
1: เขา300ยอดเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็แหลมฟ้าผ่า
1: แหลมฟ้าผ่า
0: บางนกแควกโอ้โหชื่นใจ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: สั่งซื้อกันสั่งวิทยุหมดแล้วนะเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงบอกหมดได้ไงเดี๋ยวผมสั่งแล้วนะครับสั่งแล้วสั่งมาได้เลยวิทยุอ่ะ
1: ก็สั่งมาให้ท่านตลอดนะ
0: ครับแล้วก็โกโก้เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งบอกลุงช้างถามหน่อยเฮ้ยมีส่วนผสมของเห็ดไหมเอ๊ะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีส่วนผสมของเห็ดหรือเปล่าไม่รู้เนาะกลิ้งกลางกลิ้งกลางกันมานะวัดวังเวิร์ดยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินเลย
1: เอาใครจะศรัทธาไปเป็นเจ้าภาพกฐินสมัครคีก็ติดต่อทางวัดได
0: ้เศรษฐกิจมันอย่างนี้เนาะไม่ค่อยจะดีเอาใครจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรง
1: จังหวัดลพบุรี
0: ก็ขอเรียนเชิญนะจ๊ะ
1: เจ้าภาพกฐินนะ
0: เจ้าภาพกฐินตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านฝากประกาศงานวัดเดี๋ยวลองเอาประกาศขีดไว้ชั่วโมงละครึ่งนึงมันดีกว่ามั้งเอาหมดเลยได้ไม่ได้ขายยาตอนนี้ไอ้พูดตรงๆเลยนะพูดไม่อายเลยนะกาแฟผมกับโกโก้เนี่ยขายคู่กันเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ร้านหมอสายทองโพนังดำเอาทั้งกาแฟเอาทั้งโกโก้ไม่ได้เอาโกโก้แกบอกยังไม่มีคนมาถาม เอากาแฟเอาโปรมิกออยเอาน้ำมันงาดำโอ้โหเพียบเลยส่งไปให้แล้วนะครับโอ้วันนี้ส่งเมื่อวานแกส่งมาตอนเย็นไงส่งไม่ทันเดี๋ยวส่งเช้านี้แหละครับ
1: ส่งให้
0: ร้านหมอสายทองร้านเวทโอสถโพนังดำตกนะไปซื้อไปได้เลยนะครับ
1: ซื้อกันได
0: ้โอ้วันนี้โจเล่กินโกโก้
1: โกโก้
0: ลุงช้างไม่ได้กินแล้ว
1: ขอบคุณโกโก
0: ้แฟดำแฟดำแฟดำก็ได้แฟดำก็ได้โกโก้มากินไปแล้วเอากาแฟดำดีกว่ากาแฟลิต้าเอ็มโก้เดี๋ยวขอโกโก้ใส่สักสองช้อนนะ
1: แจ๋ว
0: มันอร่อยอ่ะทำไงได้เมื่อกี้พูดค้างไว้น้องก็โทรมา
1: ว่าไง
0: อยากจะได้โกโก้แต่ว่าลุงช้างหนูแพ้เห็ดแล้วบอกให้ดื่มได้นะไม่มีพอไปนั่งไล่ดูเอ้ามีเห็ดลิ้นจืออ
1: ๋อมีด้วย
0: มีเห็ดลิ้นจือผสมด้วยน้องก็บอกว่าถ้ากินเห็ดนะกินตอนไหนก็ช่างกลางคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยต้องไปหาหมอตลอด
1: เป็นไงอะนะ
0: แพ้หายใจไม่ค่อยทัน
1: แพ้เห็ดหรือไง
0: แพ้เห็ด
1: ไม่เหมือนกับผม
0: เป็นไง
1: ผมชอบเห็ด
0: ผมเนี่ยแพ้เมียเลย อย่างอื่นชนะหมดนะ

0: เอาวันนี้ไม่ต้องทำนายทายทักฟ้าฝนจะตกก็เรื่องของฝนแต่พี่น้องนาดำไม่ชอบพี่น้องนาพี่น้องนาดำมาชอบพี่น้องนาหวานไม่ชอบชอบไม่ชอบจะใช้ปุ๋ยโทรมาหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: แม่มาวานนึกว่าจะได้ไปบึงชมอ้อไม่ได้ไปคนขับรถไม่อยู
1: ่โอ้เลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปไหม
1: ไอ้ใหม่ไง
0: แค่ปากซอยเนี่ยใช่ไหมเล่า
1: ปากซอยไง
0: แค่ปากซอย
1: บึงชำอ้อเนี่ย
0: บึงชำอ้อหนองเสือ
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานี
1: น
0: ะไหวไหมแป๊บเดียวได้กินละ
1: ขอบ
0: มันชงง่ายกาแฟมันฉีกซองมาใส่แก้วน้ำร้อนจ้วบทั้งกาแฟทั้งโกโก้เลย
1: คนคนคนมนุษย์อะไรเนี่ยนะ
0: มนุษย์นี่นี่นี่ไม่อยากจะคุย
1: กินจริงนะ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ตอนนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ2ถุง700 4ถุง 1,000 เนี่ยรับทันที
1: ถ้าโบหอบฟงจากลุงช้าง
0: ให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนหนึ่ง
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะก็ซื้อ2ถุง900ก็รับ
1: สบู่เท
0: ่สบู่อะไรเล่า
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: หนึ่งก้อน
1: เอาไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง
1: 5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: กาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยนะ
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้าง
0: อันนี้เอาไปกี่ก้อน
1: 2ก้อนเด
0: ้ขอบคุณนะพี่บุญมาพี่บุญมาย้ายบ้านแล้วเนี
1: ่
0: ยแต่ก็อยู่ในซอยสมคิดเหมือนเดิมนะบอกเปลี่ยนจากกาแฟลิต้าเอ็มโกเป็นลิต้าเอ็มครับพี่ดวงพรอยู่ทับหลวงหนองย่าไซถ้ายังไงก็ได้รับแล้วช่วยบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทีมงานผมส่งให้หรือยังเหมือนกันพี่นัทชนกพี่นัทชนกอยู่วัดวิมุตตยารามที่บอกเล่า90มาว่าจะทอดกฐินในวันที่เท่าไหร่นะวัดวิมุตต
1: ์วัดวิมุตต์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดวิมุตตยารามในวันที่7เด้ออ๋อ
0: เนี่ย
1: บังพรัตเนี่ย
0: สั่งโกโก้มาไม่รู้มาหาจะฉันได้หรือเปล่า
1: ได
0: ้ครับลิซาโอสดนี่มีโปรมิกออยมีกาแฟโกและกาแฟกัตส่งให้แล้วนะครับพี่ศศิประภาอยู่อนครเนื่องเขตฉะเชิงเซานะอำเภอเมืองใช่ไหมโอ้ทั้งงาดำทั้งยาย่าบิงทั้งไทยแคลพัดเลยได้สบู่ไปสองก้อน
1: เอาไป
0: ได้ไปก้อนเดียวได้ไปก้อนเดียวนะพี่ดวงพรก็ใช้ยาย่าบริ้งขอบคุณมากเลยนะครับหมอสายทองเพิ่งส่งให้มาเช้านี้นะ เอางานกฐินหน่อยเร็ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับตัวตกลงวัดนี้วัดที่เลื่อนจากฐานที่เบ็ดเป็น
1: วันที่
0: หนึ่ง
1: อ
0: ่ะวัดที่
1: ไหนสุพรรณป่ะ
0: ที่ด่านช้างอ่ะ
1: ด่านช้างสุพรรณเนี่ยนะ
0: เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสามเบ็ดวัดอะไรนะวัดหนองแจ้ง
1: หนองแจ้งใช่ไหม
0: ครับครับ
1: จากวันที
0: ่สาหนึ่งเป็นสามเอ็ด
1: อ๋อวัดหนองแจ้งนะวัดหนองแจ้งเป็นสามที่เอ็ดเหรอ
0: เป็นสามที่เอ็ดเขาอยากทอดพร้อมวัดบางพึ่งไง
1: อ๋อ
0: เขากลัวคนบ้านเขาหนีมาบางพึ่งเขาบอกบางพึ่งอ้อนจังเลยแต่ผ่านไม่เสร็จสักทีนี่ครับไม่รู้ว่าพี่ทันสั่งโกโก้ไปถวายพระบ้างก็บ้างไม่รู
1: ้เอาถวายพระบ้างอย่ากินคนเดียวใจดำ
0: ครับเอาว่าไป
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะเอาแค่นี้ก่อนไหม
0: เอาให้หมดเลย
1: 15พฤศจิกายน
0: เอาให้เหนื่อยให้สมใจ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: จ้ะ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขนะ
0: ประกาศประกาศท่านผู้ฟังโปรดทราบโชเล่ถูกหวยอีกแล้วครับ3ตัวท้าย
1: 266กันนะ
0: ลุงช้างแม
1: ่เป็นเดือน
0: ไอ้เรื่อง1นี่ไม่รู้มาทำไมที่ว่าที่แล้วมา512ไปงวดนี้มา521พะโถไม่รู้มาทำไมเอ้าใครคอนโทรลเข้ามาน
1: าน
0: ใครคอนโทรลเข้ามาครับ
1: ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้อาจารย์แจ็คเปล่าใครคอนโทรลเข้ามาก็ไม่รู้เนี่ยรับไปแล้วนะไปแล้วใครคอนโทรลเข้ามาในเครื่องผมเนี่ยมีแฮกเนี่ย
1: ม
0: ีแฮกด้วยนะอ่ะเริ่มข่าวเลยนะครับ
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: มีข่าวอะไรกันบ้างพวกเรา
0: โอ้หลายข่าวเลยครับที่จะอ่านให้ฟัง
1: เมื่อวานไม่ได้อ่านเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะโอ้ก็ขอบคุณมากครับแม่กัลยาณมิตรเราดีมากวันนี้เขามาร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมเป็นไงเรื่องของพระของเจ้านี่เบาๆหน่อยฮะนะไปทำบุญอย่าไปอย่าเพิ่งเสื่อมศรัทธาเนี่ยศาสนาเราเนี่ย มันอยู่ที่คนเนี่ยนะใช่ไห
1: ม
0: รถรับส่งนักเรียนเนี่ยเตรียมจะปรับราคานะคุณผู้ฟัง
1: อ้าว
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาน้ำมันคือเมื่อวานเนี่ยเขาปรับราคาน้ำมันแต่มันลงที่หน้าโรงกลั่นแต่ปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกเท่าไหร่อ่ะเกือบบาทนึงอ่ะ
1: ปรับไง
0: ครับเป็นลิตรละ41บาทแล้วอ่ะดีเซลลิตรละ41บาทคุณผู้ฟังเราจะไปไหนกันเราต้องห่อเหินเดินอากาศกันแล้วมั้งรถรับส่งนักเรียนนี่เตรียมพิจารณาปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มอีกเดือนละ200ถึง300นะหลังจากน้ำมันพุ่งทะลุลิตรละ41บาทเวลาลงก็ลงให้เขาด้วยนะพ่อคุณ
1: นั่นสิ
0: เวลาน้ำมันลงราคาเรื่องของรถลงราคาให้เด็กเขาด้วยภายหลังจากราคาน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น85ตังค์ต่อลิตรทำให้ค่าราคาน้ำมันดีเซลขยับขึ้นมาแตะที่ลิตรละ41บาทครับ
1: ส่งผลกระทบกับอาชีพใช้รถและก็ใช้รถที่เป็นพาหนะนะ
0: ครับผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนที่บุรีรัมย์บอกว่า
1: ว่าไงนะ
0: ปัจจุบันค่าน้ำมันรถเฉลี่ยวันละ600
1: เ
0: ติมครั้งละ 2,000 บาทวิ่งรับส่งได้ 3-4 วัน
1: หากนับว่าเป็นเดือนเนี่ย
0: เดือนละ 12,000 แล้วครับ
1: แต่ระยะหลังในน้ำมันราคามันปรับขึ้น
0: ทำให้ค่าใช้จ่ายขยับเป็นเดือนละ 15,000 หรือราวๆ 20,000 ถึง 30,000 2,000 ถึง 3,000 บาท
1: ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนรายได้
0: จากการประกอบวิชาชีพขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะ
1: กระทบเหมือนกันเนี่ย
0: ครับรับส่งนักเรียนนักเลงนี่แหละเอาขึ้นขอให้เป็นคนดีกันแล้วกันหนู
1: เด็กทั้งหลายเนี่ยนะ
0: อย่าไปโกงกินอย่าไปหัวอะไรกันเขานะเรียนโตขึ้นมา
1: เรียนขยันเรียนกันไป
0: ข้างบ้านผมมาเรียนได้ตัว ังสือมา2ตัวกันนั่นเอง
1: ตัวไหนอ่ะ
0: ได้สว
1: อ
0: ีกคนนึงได้สสเรียนจบตั้งปริญญาได้อักษรมา2ตัวเอง
1: สวกับสสไง
0: ใช่อีกคนเป็นครูนี่ได้เยอะหน่อย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ได้ปกศไงคนขับรถบอกว่าแม้ไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองนะเพราะเข้าใจว่าทุกครอบครัวต่างก็มีค่าใช้จ่าย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าดันราคาน้ำมันมาปรับขึ้นอย่างเงี้ยอาจต้องคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาทางออกร่วมกัน
1: ต้องหาทางออกร่วมกันเนี่ย
0: เช่น
1: ยังไง
0: พิจารณาปรับค่าโดยสารเพิ่ม200-300บาทต่อเดือน
1: ก็ให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: อย่างโชเล่ก็สบายนี่
1: เป็นไง
0: เดินข้ามถนนก็ถึงเรียนเลยอ่ะสบายใจไหมเรา
1: จะต้องรับส่งกันมาหลายคนหลายโรงเรียนด้วย
0: ครับนอกจากค่าน้ำมันแล้วแม่ผู้ประกอบการเนี่ยยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งค่าบำรุงรถเปลี่ยนยาง
1: ค่าอื่นๆนี่ก็
0: ในการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
1: อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย
0: พอตึงไว้ยังไหวอยู่นะ
1: ตึงไว้ก่อนนะ
0: ถ้าเจ้าของรถไม่ขับเองก็เรียบร้อย
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: มดนะครับถ้าเผื่อว่าเจ้าของรถขับเองมันก็ลดต้นทุน
1: ลด
0: ค่าแรงไปใช่ไหมล่ะ
1: กันไปเนี่ยนะ
0: ครับอย่าลืมนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: นาน
0: รับประทานยาหญ้าบิงสัก2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: บำรุงและฟื้นฟูสายตานะ
1: เกี่ยวกับตานะ
0: ตาไม่แจ่มไม่แจ้งตาไม่ชัดไม่เจนอะไรเงี้ยนะแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
1: รับประทาน
0: 2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนะ
0: แต่อยากจะลดราคาหน่อยได้ไหมเล่า
1: เอาแบบไหนอ่ะ
0: เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาแบบซอฟเยลได้ไหมเล่าน
1: ิ่มๆเดี๋ยนะ
0: เอออันนี้ต้องซื้อ2กระปุกนั้นถึงจะได้60เม็ด
1: นั่นก็คือดีแคร์อ
0: ันนี้650บาท
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: 650บาทก็ได้2กระปุกกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันกับโปร
1: มิกออย
0: บำรุงตับบำรุงไตแต่ไม่ได้บำรุงหัวใจนะจ๊ะบำรุงหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองอกหักนะวันนี้ใครที่ดูแลไตลดเค็มจะบ้างก็ดีนะ
1: ลดอาหารที่มีเค็มนะ
0: ครับมันเค็มเกินไปไตมันทำงานหนักโดยเฉพาะหลายๆคนนะชอบการทานก่อนนอนอะไรไม่ได้แล้วเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเอาหรือมันมีพวกก็อะไรอ่ะพวกไอ้ที่มันเป็นไส้กรอกนะแฮมอะไรพวกนี้พวกนี้มันมีโซเดียมเยอะคุณผู้ฟัง มันทำลายไตไตจะได้พักผ่อนในช่วงกลางคืนเวลาร่างกายเรานอนไปเนี่ยมันจะไม่เผาผลาญพลังงานอะไรละไตก็ได้พักผ่อนแต่ถ้ามันหิวนอนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆมันหิวเนี่ยโกโก้สูร้อนๆร
1: ับประทานได
0: ้เออใครที่ดื่มโกโก้ลุงช้างแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงมันสมคำล่ำลือที่เราสองคนคุยหรือเปล่า
1: โกโก้ชูเดียดา
0: อร่อยมีทั้งสารสกัดจากกจิบุรีอย่างเงี้ยบำรุงสายตาบำรุงสมองนะนะมีนี่เมล็ดข้าวสารเนี่ยข้าวน้ำนมข้าวไง
1: ออกเรียกน้ำนมข้าว
0: น้ำนมข้าวอย่างเงี้ยเอาไปผสมใบแปะกล้วยนะครับที่แรกนึกว่าไม่มีเห็ดนะ
1: มีด้วย
0: มีเห็ดหลินจือด้วย
1: ม
0: ีหลายอย่างกว่า20ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังแน่ๆเลยมีผงโกโก้แล้วก็อบเชยหอมความหวานเกิดจากสุคโรสครับ
1: สุคโรสนะ
0: ความมันเกิดจากมะพร้าวครับไทยๆล้วนๆเลยนะจำชื่อนี้ไว้ชู้นึกไม่ออกนึกถึงช้าง
1: โกโก้ชู้
0: ครับผมมาตรฐานลิเกไทยต้องคณะ
1: โทเลชาติรักนะ
0: ม
1: ีงานติดต่อกัน
0: แม่เราชงให้อย่างดีนึกว่าสอนรามแต่แล้ว
1: สอนรามน้ำเพชรก็หาเขาได้เนี่ย
0: วิคุณดงแก้วเขารับปากเขาจะมาช่วยงานโชเล่ในปีนี
1: ้มางานไหว้ครู
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
0: มาเหอะมาเที่ยวลพบุรีกันแล้วจะรู้ว่าลพบุรีเขามีลิงจริงหรือเปล่าลิงน้อยแล้ว
1: ลิงตอนนี้ก็ไปอยู่ตู้ตะโพก้าวต้นนะ
0: ไอ้ที่อยู่ก็ถูกทำหมันหมดแล้ว
1: หมดโอกาสที่จะขยายพันธุ์แล้ว
0: ไอ้พวกซาซ่าเป็นไงเล่า
1: โดนจับขังใหม่เนอะ
0: ผมไม่ชอบใจเลยชอบไปตำรวจจับมัดมือไว้หลังทรมานสัตว์
1: สงสารลิงเนี่ยนะโดนจับ
0: จับมัดมือไว้หลังเป็นนักโทษเลย
1: ลพบุรีมันก็ต้องมีลิงให้เห็นบ้าง
0: มันต้องดื้อเรื่องธรรมดาเนาะ
1: โอ้สมัยก่อนเนี่ยยกพวกตีกันสามพวกสี่พวกนั่น
0: ตรงหน้าสารพัดการ ระหว่างตรงหน้าศาลพระกลางกับปางสามยอด
1: มันไม่ถูกกันนะ
0: ไม่ถูกกันนะ
1: มันมีลิง
0: มันมีสามพวกนะ
1: ลิงตลาด
0: ลิงตลาด
1: ลิงศาล
0: ลิงศาลพระกลางปางสามยอด
1: ไปก็ลงรอยกัน
0: แต่มันดีกันหมดแล้ว
1: ดีมาอยู่ในกองเดียวกันเนี่ย
0: อยู่รวมกันเป็นเพื่อนกันไปแล้วตำรวจคุมตัวคนร้ายที่จี้ชิงซองชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยที่เมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนปล้นแล้วก็เมื่อวานจับได
1: ้โอ้จับได้ไวเนี่ย
0: ครับ
1: ตำรวจระยางเนี่ย
0: ปืนปลอม
1: เป็นปืนปลอมจริงหรือเปล่า
0: ก็ชี้ไปชี้ไปชี้จุดเกิดเหตุสภาพนี่อิโรยเลยนะ
1: โดนจับเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีโจรคลุมเสื้อฮู้ดำควงปืนบุกเดี่ยวร้านทอง
1: ที่ถนนปทุมธานีสามโคก
0: หมู่สามตำบลสามโคกอำเภอสามโคกปทุมธานี
1: กวาดสร้อยคอทองคำหนักรวมแล้ว52บาท
0: มูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาท
1: แล้วก็หลบหนีไป
0: ก่อนที่ทางตำรวจจะสามารถจับกลุ่มนายบรรลือ
1: ชื่อบรรลืออ
0: ายุ56ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลปทุมธานี
1: แล้วก็จับได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
0: ใกล้กับวัดเปรมประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
1: พร้อมเลยของกลางก็เป็นสร้อยคอทองคำหนัก52บาท
0: นี่เป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าตาม52บาทอย่างที่เราอ่านข่าวไปเลยนะไม่หายไปสักหลึงเลยนะน่ะ
1: ยังไม่ได้ทันนะไปขายแล้วบ้างอ่ะนะ
0: ความคืบหน้าเมื่อวานหวยออกตอน12นาฬิกาตอนที่เราจะเจ็บใจเนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ก็คนก็ถูกไว้ดิผมไม่ถูกอ่ะเนี่ย
1: 266ก็พอได้รัฐบาล
0: คือไป 4,000 ได้มันเท่าไหร่นะ
1: เออโอ้ได้ 4,000 นี่นะ
0: ได้ใช่ไหม
1: ได
0: ้ก็ได้เท่าทุน
1: เออได้ 4,000 ก็ 2,000
0: เออซื้อ2ใบก็ 4,000 ดิ
1: ใบเดียว
0: เอาใบเดียว
1: แต่ถ้า2ตัวถึงจะได้ 2,000 นี่ได้ละ3ตัวไงล่ะ
0: แม่โชคดีจริงๆกว่าจะให้เลี้ยงขนมนั่นหน่อยเท่าทุน
1: เดี๋ยวไปกรุงเทพแล้วไม่เลี้ยงใครแล้วกันแ
0: อะผู้กำกับสภ.สามโคกท่านพันตำรวจเทพฤทธิ์ชาวนาวิกแล้วก็ตำรวจของสภ.สามโคกนะครับนำตัวนายบรรลืออายุ56ปีเนี่ย
1: ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
0: ยังจุดเกิดเหตุที่ร้านทองท่ามกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ครับ
1: โดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นยังไง
0: สวมเสื้อคลุมฮู้ดำในวันก่อเหตุ
1: แล้วก็ชี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ตั้งแต่เดินผลักประตูเข้าร้านก่อนจะเอาอาวุธปืนปลอมขึ้นมาข่มขู่พนักงาน
1: ปลอมจริงหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: แล้วยังไงพนักงาน
0: ที่อยู่ในความหวาดผวาเอาสร้อยทองคำหนักรวมแล้ว52บาท
1: มูลค่า3ล้าน5แสนบาทหลบหนีไป
0: โดยผู้ต้องหาอยู่ในสภาพอิดโรยไม่พูดอะไร
1: ถึงสาเหตุในการก่อเหตุร้านทองเนี่ย
0: หลังจากทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงคุมตัวผู้ต้องหา
1: ไปที่สภ.สามโคก
0: เพื่อแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธและก็ปิดบังใบหน้า
1: ปิดบังใบหน้าก็มีข้อหาม
0: ีด้วยเพื่อเขาปิดบังเพื่อไม่เห็นเขาจำหน้าได้ไง
1: อันนี้มีข้อหาด้วย
0: เป็นข้อหาครับก่อนทำการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังในวันนี
1: ้วันที่17เนี่ยนะ
0: ครับไปซื้อลอตเตอรี่ไปบังก็ป่าไม่รู
1: ้ไม่รู้นะ
0: ถ้าถูกไปขึ้นกับใครไว้นะ
1: ไม่ได้แล้วนางสาวสุภัตรานี่เป็นใครเนี่ย
0: เจ้าของร้านเป็นผู้จัดการร้านทองอะเซ่
1: เผยว่ายังไง
0: ขอบคุณพี่ๆตำรวจและสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะ
1: ที่ช่วยระดมกำลังกัน
0: และจับภาพคนร้ายและก็สืบสวนอย่างต่อเนื่อง
1: จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้
0: ถือว่าได้ทำได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เก่งมาก
1: ยกยอเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไหมล่ะ
0: ใช้ระยะเวลาเพียง2วัน
1: ตอนที่คนร้ายถือปืนเข้ามาเนี่ย
0: พนักงานตัวสั่นปั๊บกันหมดเลยนะเพราะว่ากลัว
1: ใจก็ตกกระจาย
0: ทำอะไรไม่ถูกสติหลุดเลยค่ะ
1: หวาดผวากันไปหมดในตอนนั้น
0: เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำงานร้านนี้มาก็เพิ่งเกิดเหตุนี้แหละ
1: มีโจรเข้าไปปล้นเนี่ยนะ
0: ทางร้านมีมาตรการเข้มงวดขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยนะ
1: ในเรื่องการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเนี่ย
0: ทำมาในร้านตั้งแต่ต้นหน้าร้านคือในเรื่องของระบบล็อกสัญญาณประตูก่อนที่มีการเข้ามาก็สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า
1: ก่อนที่จะถึงเรื่องของหมวก
0: แมสก์แว่นหมวกแก๊ปการแต่งกายต่างๆก่อนที่จะเข้ามาต้องปลดซะก่อนนะ
1: ปลดออกกัน
0: เพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยเข้ามาในร้าน
1: ไอ้เข้ามาได้เลย
0: จะมีความเข้มงวดกว่าเดิมเยอะต่อไปเนี้ยนะไม่เอาแล้ว
1: คนร้ายเขาบอกวิ่งหนีออกไปเปิดออกไปไม่ได้พนักงานในร้านบอกดึงประตูเข้ามาก็ออกไปเลย
0: อินเตอร์บ้า
1: เขาก็คงจะกลัวนะ
0: พี่อย่าผลักสิพี่ต้องดึง
1: เออเอาเห็นนักข่าวเขาบอกนะบอกพี่ดึงเข้ามาคนทุกทายไปเปิดออกไปได้เลย
0: คุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจเรื่องมีอาวุธปืนหน่อยเนาะคือเขาจะมีปลอมหรือมีจริงเราไม่รู้แหละเจ้าของร้านมีปืนเนี่ยแต่ถ้าเขา แต่เขาออกไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ออกนะยิงได้เลย
1: ยิงได
0: ้ยิงได้แต่ไม่ได้ยิงเกินเหตุไม่ใช่กะเอาตายกะให้เขายอมสงบอ่ะสงบการปล้นแล้วถ้าเขาไม่มีอาวุธด้วยแล้วเนี่ย
1: เป็นไง
0: นะครับก็ขู่เขาได
1: ้ขู่ได
0: ้แต่เมื่อเขามีอาวุธถ้าเป็นมีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่จู่โจมเข้ามาเนี่ยยังไม่ต้องยิงเขา
1: โอ้
0: ขู่เขาไว้วางก่อน
1: ไอ้เขาจู่โจมมาแทงก่อน
0: มาจู่โจมก็สอยเลยแต่ไม่ควรเกินกว่าเหตุนัดเดียวก็พอแล้วถ้านัดเดียวเนี่ยมันยังเข้ามาอีกก็อีกนัดหนึ่งก็ได
1: ้สองนัดก็ได้น
0: ะแต่ถ้ามันวิ่งออกนอกร้านไปแล้ว
1: ยิงห้านัดเลยเน
0: ี่
1: ย
0: อย่าไปตามไปยิงอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเกินกว่าเหตุ
1: มันเกินกว่าเหตุก็ลำบากเหมือนกันนะ
0: มันเป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีปืนไว้แล้วพกไม่ได
1: ้
0: มีปืนอยู่ในบ้านป้องกันตัวเองลูกกระสุนตาหากแมกกาซีนตาหากมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆว่าลอยถ้อยมันยังไม่จริงตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศมันจริงๆมันต้องประกาศเป็นกฎหมายเป็นราชกิจจาเป็นอะไรแต่ตอนนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นคำพูดที่เขาสัมภาษณ
0: ์เออเป็นคำพูดที่สัมภาษณ์เออยังไม่อะไรหรอกโอ้ป่าเรวัตก็กลิ้วสิแกเป็นคนพกปืนก
1: ็
0: ตั้งแต่เรื่องไอ้อะไรอะเล่าตาเนี่ยเจ็บใจนะอุตส่าห์ไปจับมาก
1: ว่าจะจับได้เป็นยังไง
0: โอ้เสี่ยงชีวิตลูกน้องแกก็เจ็บหลายคนด้วยพอเกษียณมาเล่าตามันน่าจะเอาคืนนะ
1: ติดคุกนานเลยเนี่ยตอนนี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วสบายไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเล่าตาเนี่ยราชายาเสพติดเนี่ยนะ
0: จะแก้แค้นป่าเรวัตหรือเปล่าน ะป่าเรวัตไม่ได้พกปืนแล้วนะ
1: จะเบาผมไปทำไมเราเนี่ยจะขโมยแต่ละ
0: โทรศัพท์เก่าจังถูกตัวแล้วไปซื้อใหม่ก็ได้มาวางข้างไอ้เราก็เอ๊ะเราไปวางไว้ทำไม
1: เน
0: ี่
1: ยหน้าตาใสๆเหมือนกันเนาะ
0: โทรศัพท
1: ์อ้าว
0: ไม่น่าของเก่าอุ้ย
1: อ้าวว่ากันไป
0: คุณฟังไม่รู้จะขำเลยเพราะว่าขำกันสองคนนี่แหละ
1: เออแล้วก็โทรศัพท์มาวางก็เอารักของเราไปทั้งแ
0: หละเห็นมาถูกหวยอ้าวอย่าลืมนะไบโอดีนะครับดูแลสุขภาพกันเราจะมาผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนติดเตียงเนี่ยตื่นไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะเอาแคปซูลออกเอาแคปซูลแล้วก็เอาผงข้างในอ่ะผสมกับโกโก้เลย
1: ผสมกันข้าว
0: ผสมน้ำอุ่นก็ได้ผสมโกโก้ผสมกับนมอะไรก็ได้หมดเลยแต่ผสมโกโก้ดีมันรื้อฟื้นเรื่องสมองนะ
1: เรื่องของสมองนี่คนเราต้องดูแลดีๆ
0: ครับแล้วก็ท่านจะได้รู้สึกว่าเออมันอร่อยมันทำให้อยากกินอยากดื่มอะไรเงี้ย
1: ใช่ใ
0: ครที่เบื่ออาหารลองดูเอาไบโอดีผสมโกโก้ได้เลยครับ
1: โกโก
0: ้ไม่ผิดกติกามารยาทไบโอดีเนี่ยกระปุก100แคปซูลนะเขาขายเพียง690บาท2กระปุกก็ 1,300 4กระปุก 2,000 บาทแถมฟรีให้1กระปุกนะครับ
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ส่วนโกโก้กระปุกไอ้เป็นกล่องกล่องนึง15แก้วเนี่ย
1: กล่องนึงก็300บาท
0: ซื้อ2กล่อง500บาทนะครับ
1: ตามนี้เลย
0: ตำรวจกำลังล่ามือปืนโหดไอ้นี่ไปไล่ยิงปลิดชีพอดีตบุรุษไปรษณีย์ลาออกกลับบ้านจะมาทำนา
1: พ่อชลาเศร้า
0: ได้ยินเสียงปืนรัวสนั่นทุ่งเลย
1: ยิงกันกลางทุ่งเลย
0: เออไปยิงแล้วโอ้โหไปดูสินะ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ครับเพชรบุรีอีกแล้ว
1: จังหวัดคดุเนี่ยนะ
0: 11นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองเพชรบุรี
1: ได้รับแจ้งบอกมีคนตายกลายเป็นศพกลางทุ่งนา
0: หมู่เจ็ดตำบลหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไป
0: ประสานแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าไปตรวจสอบ
1: ชุดสืบสวนหน่วยกู้ภัยก็ไป
0: ครับ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบว่าชายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
1: ก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณศีรษะทราบต่อมาผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ50ปีละ
1: อยู่ที่บ้านตำบลหนองขนานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เมือง
0: หนองขนานหนองขนานเพชรบุรี
1: หนองขนานเนี่ยนะ
0: ข้างขนานมีรองเท้าผ้าใบ1คู
1: ่แล้วก็บนถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ย
0: พบรถจักรยานยนต์ Honda สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
1: ล้มตะแคงอยู่ใกล้กันก็มีรอยเท้าเปื้อนโคลนเนี่ย
0: ครับสอบสวนผู้เป็นพ่ออายุ78ปีให้ข้อมูลว่า
1: เมื่อก่อนได้ทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย
0: ์ลาออกจากงานมาอยู่บ้านได้7เดือนแล้ว
1: ไม่น่าลาออกมาเลยเนาะ
0: โอ้ไปรษณีย์ลาออกได้ตังค์เยอะนะ
1: แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ย
0: ประมาณ10โมงเช้าลูกก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาดูน้ำในนาม
1: าดูน้ำในนาห่างจากบ้านเป็นประมาณ600เมตรเนี่ย
0: จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลยนะโบ๊ะโบ๊ะก็รีบออกมาดูพบร่างของลูกชายนอนคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่งนา
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
0: จึงไม่ทราบสาเหตุทำไมคนร้ายมายิงจนเสียชีวิตอย่างนี้
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
0: ผู้ตายลงไปดูน้ำกลางทุ่งนาคนร้ายเนี่ยตามมาใช้อาวุธปืนยิงจนล้มลง
1: แล้วก็ยิงซ้ำกันที่ศีรษะอีกหลายนัด
0: เนื่องจากที่เกิดเหตุพบรองเท้าผ้าใบที่ริมทุ่งนาแล้วก็รอยเท้าเปื้อนโคลนของคนร้าย
1: อย่าอยู่บนถนนจำนวนมากด้วย
0: หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสและพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: ส่วนลากผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปที่โรงพยาบาล
0: ก่อนที่ให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: น
0: ่
1: าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: น่าสงสารนะยัง
1: ไงมาทำงานทำนา
0: ก็เลยไม่รู้เลยเพราะอะไร
1: ยิงก็ซะตายเลย
0: ผมว่าเดี๋ยวตำรวจก็จับได้ใช่ไหม
1: จะมีกล้องไหมล่ะ
0: กลางทุ่งนาไม่รู้จะเป็นคนแล้วก็แปลกนะกฎหมายบ้านเรานี่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
1: ทำไมกันอ่ะ
0: เอากล้องวงจรปิดเนี่ยหันหน้าออกนอกบ้านก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ใช่ไ
0: หมหันได้ก็ต้องเขียนว่าบ้านนี้มีกล้อง
1: ต้องมีทำเขียนไว
0: ้
1: เออ
0: ถ้าไม่เขียนไว้ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นไปเห็นภาพเขาอะไรเขาเนี่ย
1: ไม่ได้ใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่ได
1: ้
0: ต้องเขียนป้ายเนี่ย
1: บางที่เขาติดต้อง60-70ดวงกันอ่ะ
0: โอ้ยนั่นในวัดไม่เห็นมีบอกเลย
1: แล้วก็ยังโดนจับอีกกันนะ
0: เอ้าก
1: ล้องนี่ผ่านตำรวจไปจับได
0: ้กรรมใดในโลก ขอบคุณพี่สาวจากข้างวัดจุฬามณีด้วยนะเมื่อวานนี้โทรมา
1: ว่าไงแล้วนะ
0: นี่ฉันยืนยันเลยนะหลวงพ่อที่วัดจุฬามณีไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวกันนะ
1: โอ้เขาว่าไงกัน
0: เออเป็นข่าวพวกเขามาปล่อยข่าวจะเอาข่าวอ่ะเนาะจริงๆกระทั่งก็ประพฤติปฏิบัติชอบแหละแต่ว่ามีเรื่องของท้าวเวสสุวรรณอยู่ตอนนี้คนก็ไปดูกันเยอะ
1: คนเขาขึ้นเขาก็ไปกันนะ
0: งวดนี้ก็รู้สึกว่าจะให้อีกมั้งถูกอีกแล้วเนี่ย
1: มีถูกไง
0: ไปกันร้อยคนมันต้องถูกคนนึงอะเหมือนผมนี
1: ่เป็นไงอะ
0: ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วจนป่านี้
1: เป็นไงอะนะ
0: มีถูกสักตัวเลยมาได้ยันหนึ่งอะมาสองงวดติดนะอีเล็กหนึ่งตัวเนี้ยนะ
1: เฉียดไปก็เฉียดมาเนี่ยนะ
0: ไม่งั้น
1: จะได้นะ
0: งั้นได้3ตัวหน้าซะหน่อยปะโท
1: คนอื่นก็ไม่ได้266ก็ถูกกันอ่ะ
0: เอาอย่าลืมดูแลเรื่องของเบาหวานด้วยนะไปหาหมอบ่อยๆหน่อย
1: ถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องไปพึ่งหมอนะ
0: หมอให้ยามากินก็กินไปแต่สามารถรับประทาน
1: มะละกินนกของเราควบคู่กันไปนะ
0: อุ้ยกระปุกละ300มีถึง60เม็ดนุ่น
1: มะละกินนกของเราล้วนๆเลยนะ
0: สั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ
0: 4กระปุกแถมกระปุก1
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: ราคาเดียวกันน้ำมันงาดำสกัดเย็นเลย
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
0: น้ำมันงาดำเนี่ยก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวดนะถ้าไม่ปวดหรอกแต่มันรำคาญถ้าท่านปล่อยไว้นานๆนะมันจะผุจะพุนเอานะนี่ก่อนนอนคืนนี้2เม็ดเลย
1: 2เม็ด
0: มันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านจะได้ไม่ก๊อบแก๊บกลึบกลับใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ยานะ
1: ไม่ใช่ยา
0: อ๋อ60เม็ดเนี่ยกระปุกหนึ่งอ่ะกินคืนละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่ง2คนตายยายกับคนละกระปุกเลย
1: สบายใจ
0: จะได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ข้างบ้านฝากซื้ออีกก็4กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: เราก็ได้1กระปุกฟรี
0: ใช่ราคาเดียวกันเลยกับมรกินกนะจ๊ะ
1: เหมือนการโปรเหมือนการสลับโปรกันก็ได้
0: ใครที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
1: ดูล็อกเนี่ยนะ
0: ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
1: อันนี้เป็นกล่องนะ
0: จ้าก
1: ล่องก็สีเหลืองๆนั่นน่ะ
0: กล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแถมปี1กล่องเลย
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ย
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยนะ
1: เอาชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: เอาไปรับประทานซะ
1: ไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกอ่ะ
0: แถมฟรี1กระปุกครับ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่นะ
1: อ
0: ้
1: าวอันนี้ก็รับประทานไทยแคลพัด
0: นะใครที่ปวดกูจิ๊บจัดมันเสียวปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะ
1: เรื่องกระดูกเนี่ยนะ
0: มันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วเนี่ยพบแพทย์พบหมอยามากินได
1: ้แล้วก็รับประทานไทยแคลพัดของเรา
0: หลายคนฉีดยาเข้าคอเลยนะน่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลมันเลยอายุมากแล้วเนาะ
1: นาน
0: อ้าววันนี้ไทยแคลพัด2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับ2กระปุกทานได้เดือนหนึ่งล่ะ 500 บาทเนี่ยนะ4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: คุณแม่ไปร้องกับผู้การชลบุรีบอกกับลูกกับนักบอลทีมดังพัทยา
1: ถูกชายจีน
0: ถอยรถชนจนเสียชีวิต7เดือนแล้วเรื่องยังเงียบกิ๊บ
1: ถูกชายจีนไง
0: กลับไปอยู่บ้านมันละมั้ง
1: หนีกลับไปแล้วละมั้งเน
0: ี่
1: ย
0: แม่ถือรูปลูกชายเป็นนักบอลทีมดังของพัทยาร้องกับผู้การชลบุรี
1: ว่าไงเน
0: ี่ยเจ็ดเดือนแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ชายเป็นคนจีนเนี่ยคนนี้
1: ที่ว่าถอยรถกระบะทับลูกเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ทั้งที่หมายจับก็ออกแล้วลั่นแค่อยากเห็นคดีเดินหน้าและคนก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหตุไหนใหญ่เล่าคุณตำรวจข้าคุณตำรวจขา
1: เจ็ดเดือนแล้ว
0: ทำไมไม่เป็นไงไม่ไปถึงไหนสักทีย
1: ังไม่จับคนร้ายนะ
0: คุณแม่วิภาวีเนี่ยนะ
1: อายุ41ปีพร้อมด้วย
0: สามีชาวสวีเดนและก็จากคิงตัวแทนสามัยต้องรอดอ่ะ
1: โอ้
0: เดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
1: พร้อมกับภาพถ่ายของลูกชาย
0: ร้องเรียนข้อความเป็นธรรมขอความเป็นธรรม
1: ขอให้ช่วยเร่งรัดคดีเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: ทำให้ลูกชายตัวเองซีชีวิตพอที่ผ่านมาในหลายเดือนแล้วนะ
1: 7เดือนแล้ว
0: ยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เลย
1: เขาก็ต้องมาร้องอ่ะนะ
0: ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ต้นปีแล้วนะ
0: บริเวณถนนพัฒนาการหน้าร้านอาหารบุพผา
1: ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: ร้านบุพผานี่เขาว่าอร่อยนะ
1: บุพผาไง
0: เออโดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยนะ
1: มีข้าวสารขายเยอะนะแม่
0: ข้าวสุกสิกะเพราหมูกรอบอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยไง
0: ใช่
1: แม่ว่าไงล่ะ
0: นายทอมมี่ถึงเป็นลูกของตนเนี่ยแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมดังในพัทยาเนี่ย
1: ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
0: ตามมาตามถนนเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่นายหวังเซียนชาวจีนเนี่ย
1: ขับรถกระบะโตโยต้าทะเบียนชลบุรี
0: ครับออกมาถอยจากร้านอาหารแล้วก็
1: เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของลูกชาย
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะ
1: อันนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย
0: ครับแจ้งความไว้ที่สภ.หนองปลือ
1: ก่อนที่จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาน
0: ับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้7เดือนแล้วค่ะคุณพี่ขา
1: เป็นยังไง
0: จับไม่ได้เลย
1: ยังจับคนร้ายไม่ได้
0: ครอบครัวต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวร่วมๆล้านสองนะ
1: โอ้โหใช้จ่ายเยอะเนี่ยนะ
0: โอ้โหต้องจะรักษาด้วยรักษาค่ารักษาเนี่ยจะค่างานศพงานอะไรต่างๆเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ได้เห็นใจเขา
0: อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจยังไงก
1: ็
0: ผู้การจัดการให้หน่อย
1: นาน
0: เรื่องไปถึงไหนจะได้รู้กันเน
1: า
0: ะ
1: ช่วยเหลือเขาหน่อยเนี่ยนะ
0: อ่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ้าคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งสักครู่เดี๋ยวกัน

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
4: ๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161076
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริสาวารสิริประภาค่ะสุภจีแจ้งเหตุเลื่อนไทยเที่ยวไทย2569ยืนยันไม่ยกเลิกและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกรณีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่ารัฐบาลไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องกรอบงบประมาณแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเลื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจึงยังไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นางสุภจียืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและยังคงมีอยู่โดยได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการตัดสินใจกระทันหันแต่อย่างใดรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำต่างชาติที่เข้าไทยต้องเคารพกฎหมายเดินหน้าปราบปรามการใช้นอมินีครอบครองทรัพย์สินผิดกฎหมายคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ผู้ที่เข้ามาในประเทศต้องเคารพกฎหมายหากพบการกระทำผิดตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันส่วนกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายขณะนี้ตำรวจยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาเข้าปฏิบัติการใน6จังหวัดมีการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่มีการใช้ตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายและมีบางคดีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วสำหรับประเด็นการชุมนุมตำรวจระบุว่าผู้จัดและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขณะที่ตำรวจมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติรองรับเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานียุทธศาสตร์ใน14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโดยต้องบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนัทชัยดิ่งพลอยรายงาน
6: ปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สาวไทยเอาชนะคีร์กีสถานพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมเอเชียนเกมส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิโชโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมที่จังหวัดไอจิของญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกซึ่งปราบมองโกเลียในแมตช์แรกลงสนามแมตช์ที่2พบกับกีกิสถานอันดับ118ของโลกที่แมตช์แรกแพ้ไชนีสไทเปสกอร์0-3เซตโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสศิภพรจันทรวิสุทธิ์พิมพิชญากกรำชัชออนโมกศรีและมีกัญญารัตน์คำวงกับปิยนุชแป้นน้อยทำหน้าที่ตัวรับอิสระเหมือนเดิมเริ่มเซตแรกทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่ทีมสาวไทยจะโชว์ทีมเวิร์คอันยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้ก่อน25-13คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2ทีมสาวไทยเล่นกันได้อย่างเหนือชั้นซึ่งได้ชัชออนและทัดดาช่วยกันตบทำคะแนนอย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปได้อีก25-7คะแนนก่อนที่เซต3คีร์กีสถานเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยครั้งส่งผลให้ทีมสาวไทยตบเอาชนะไปแบบสบายมือ25-7คะแนนเก็บชัยชนะ 3-0 เซตมี6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้ว่ายังเหลือโปรแกรมแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม4พบไชนีสไทเปวันที่18กันยายนนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาล้อมวงกันเข้ามา
0: เดี๋ยวเราจะไปรดน้ำมนต์ที่ไหนกันดีทีเนี้ย
1: ไปที่ไหนดีอ่ะเห็นเขารถไปก็เยอะนะ
0: เ
1: ป่าหัวด้วย
0: อย่าไปนี่ละกันเราอ่ะ
1: ปั๊มเขาบ่มด้วย
0: นี่ไงวัดประบาทน้ำพุเนี่ย
1: วัดประบาทน้ำพุเนี่ย
0: นี่ก็เจ้าวาดจากวัดสามเกลือนะ
1: เนี่ยอาจารย์ผมเลยเนี่ย
0: ครับถิ่นเมื่อไหร่ละอาจารย์บอกด้วยนะ
1: ไม่เห็นมีส่งข่าววะเนี่ยอาจารย์
0: อาจารย์พิเชษบอกมาแล้วนี
1: ่อาจารย์พิเชษ
0: วัดโคกหม้อนะวัดวังเวินยังไม่กำหนดเลยไม่มีเจ้าภาพ
1: อันนี้ก็น่าเห็นใจน่าสงสารวัดที่ไม่มีเจ้าภาพนะ
0: ครับเจ้าภาพมาเหอะ
1: เบนมาทางที่วัดที่หาเจ้าภาพเบอร์ก็ได้ก็
0: เท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้แม่เราก็มาที่นี่ซะแล้วยังเป็นลูกเขาเรียกลูกกฐินกฐินร่วมนะนะครับ
1: สำนักสงฆ์ถ้ำจะปาใช่ไหม
0: ไม่ถูกหวยจะเป็นเจ้าภาพซะหน่อยหวยไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำมาหากินกันต่อไป
1: ก็ต้องทัดดิ้นรนกันนะ
0: ซื้ออย่าไปซื้อเยอะซื้ออย่างพวกเรานี่พอ
1: หอมปากหอมคอทีเท่าไหร่ล่ะ
0: ร้อยคูณร้อย เอกชน
1: เอกชน
0: แต่รัฐบาลเยอะหน่อยอากาศว่าจะได้สิแม่ขนาดซื้อดักไปแล้วนะ522
1: ยังไม่ได้อะ
0: ไปออก521
1: ไปออกยังไง266
0: แหมถูกแล้วพูดเด็ดสบายใจไหมเล่า
1: คุ้มคุ้ม
0: เอาวันนี้ก็ไปอุดหนุนพี่บิดาเขาหน่อยตลาดนัดปากทางก็วัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: แต่ต้องฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะจ๊ะ
1: จะแลบไม่ปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับปุ๋ยบอกล่วงหน้านะจะได้แบกไปให้
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับผมที่หายสี่หูมาแต่โอ้โหคนแบกปุ๋ยนัดรวมกันแล้วประมาณ 2,000 น่ะมาซะง่อมเลยมาแบกปุ๋ย
1: ค่าจ้างไง 2,000 น่ะ
0: อายุรวมกัน
1: อายุโอ้
0: อายุรวมกันน่ะ
1: 2,000 เลย
0: แกแทนที่จะโอ้โหให้ไปส่งให้นะยอมจ่ายค่าน้ำมันซะหน่อยนึงเอาจริงๆนะถ้ายอมจ่ายค่าน้ำมันคุณบิดาเขาก็ไปส่งอยู่แล้วว
1: ันนั้นเท่าไหร่7ลูกหรือ5ลูก
0: 7ลูก
1: 7ลูก2เจ้าเลยนะ
0: ครับ
1: อ้าวดีแล้วไปใช้กันตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างนะ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นก็ยังไม่หมดนะ
0: ยัง
1: ซื้อ2ตันอย่างเงี้ย
0: แถมครึ่งตัน
1: ซื้อ4ตันอย่างเงี้ย
0: แถม1ตัน
1: แถมจริงนะ
0: ครับผม
1: ไม่โกหก

0: ียว
1: จะเอาเม็ดฟูกก็มี
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนนี่กล่องละต้องพันหนึ่งอ่ะ
1: ขอให้บอกมาละกันพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลครับสินค้านาฬิกาเรายังไม่มีไงก็ฝากด้วยเนาะ
0: ยังไม่มี
1: สั่งซื้อกันนะโอชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จอปรอด้วยนะ
0: จอปรอไง
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM เนี่ยนะ
1: ครับเราเจอกันหลายคลื่นหลายสถานี
0: ก็รับฟังกันทุกคลื่นทุกสถานีขอขอบคุณกัน
1: ครับอย่างตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจอสอ1กรุงเทพนี่ฟังกัน3ชั่วโมงรวด
0: ฟังกันได้
1: ครับผมส่วนที่จบรก็ได้ฟัง2ชั่วโมงทุ่งสงก็ฟัง2ชั่วโมงวสป .711 ลพบุรีก็ได้ฟัง2ชั่วโมง
0: รับฟังกันได้
1: และชั่วโมงหน้าก็ไปฟังที่จทล1197
0: ใช
1: ่ในระบบ AM นะคร
0: ับ AM นะ
1: ตำรวจบุกบ้านจับหนุ่มวัย22ปีครับเอามีดแทงรุ่นใหญ่วัย53
0: อ้าวเสียชีวิตเนี่ย
1: อ้างฉุนยืมจักรยานยนต
0: ์ไปลักทรัพย
1: ์ทำให้ชีวิตเดือดร้อน
0: เอารถมอเตอร์ไซค์เขาไปทำบิดีบิลายเนี่ย
1: จะเอารถเขาไปเขาก็ไม่ให้ยืมสิ
0: เอ
1: าไปทำไมอ่ะเอาไปลักขโมยไปขโมยของคนอื่น
0: ผลสุดท้ายโมโหเลย
1: โมโหดิ
0: เอามีดแทงรุ่นใหญ่ตายเลย
1: ตายเลยอ่ะ
0: ไม่น่าโมโหเลยเนาะ
1: ไอ้หนุ่มเอ้ยยุค22แค่นั้นเองนะ
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นข่าวเกิดก็ขึ้น
1: นี่ๆฟังที่ทุ่งสงฟังได้นะ
0: นครสงขลาเนี่ย
1: เออผมกับสภ.ทุ่งลุงจังหวัดสงขลาเนี่ย
0: จังหวัดสงขลาเนี
1: ่ยแล้วก็ชุดสืบสวนประสานชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานำตำรวจกองปราบปราม
0: นำกำลังไปจับกลุ่มใครนะ
1: นายสุรินทร์นะครับอายุ22ปีเนี่ย
0: ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา
1: พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยปืนประดิษฐ์ทำเป็นปืนปากกา1กระบอก
0: เอาใช้ปืนยิงง่าย
1: ครับ
0: ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่1กันยายน
1: ตำรวจรับแจ้งมีเหตุชายวัย50ถูกอาวุธมีดแทงที่บริเวณท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
0: โดนมีดหรือโดนปืน
1: โดนมีดแต่จับได้ปืนได้ไง
0: พอได้มีปืนด้วยเนี่ยนะ
1: บนถนนประชาชื่น1ซอย2บ้านพรุ
0: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ชาวบ้านช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: คนที่เสียชีวิตชื่ออะไรนะ
1: ชื่อระนองแต่ไปอยู่หาดใหญ่
0: อายุชื่อสุรินทร์
1: ไงอยู่สุรินทร์ก็ไปอยู่พัทลุงแม่จริงๆเลย
0: อายุ53ปี
1: บ้านอยู่กอลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
0: ์มีบ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุไป500เมตรเนี่ยนะ
1: ครับหลังเกิดเหตุตำรวจสอบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
0: พบว่าคนร้ายก็คือ
1: สุรินทร์ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน
0: ่หลบหนีไปเด
1: ้ก่อนที่ตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวได้สอบสวนและรับสารภาพ
0: อ้างบอกโมโหผู้ตายที่ยืมรถจักรยานยนต์ไป
1: อ๋อยืมของตัวเองไปใช่ไหม
0: เอาไปก่อเหตุลักทรัพย์ของคนอื่น
1: โอ้เอารถมอเตอร์ไซค์ผมไปขโมยรถของคนอื่นน่ะ
0: เจ้าของก็เดือดร้อนเนี่ย
1: วันเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยแล้วเกิดมีปากมีเสียงกัน
0: แล้วก็จะให้มีดแทงกันนะ
1: แทงซะเลย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
1: ก็นำอาวุธปืนส่งพนักงานสอบสวนอาวุธปืนแทงได้ไงวะนะสภ.ทุ่งลุงสอบสวนข้อหาฆ่าผู้อื่น
0: เดี๋ยวก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
1: หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควร
0: หลังจากนั้นก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เอออย่างเงี้ยจับไปเถอะเจ้าของร้านทองมีปืนจะไปจับเขาทำไมใช่ไหมล่ะ
0: เขาก็ต้องมีไว้ดูสมบัติทรัพย์สินเขาบ้าง
1: ใช
0: ่ป้องกันบ้าง
1: มันตำรวจทุกวันนี้มีก็ใช้ไม่ได้เอาไว้ขู่คนร้ายนี่มาดูตัวอย่างนี่ลพบุรีตำรวจท่าหิน
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่มีพกปืนสักคนเดียวเนี่ยพกหนังกระติก
0: ว่ายิงลิงกันนะ
1: สุนก็ไม่มีนะกระสุนก็ไม่มี
0: ทำขู่ไง
1: ขู่ลิง
0: ลิงมันกลัวไง
1: ครับ
0: อ่
1: ะดูแลสายตากันด้วยยาหญ้าบริงนะแม่นะ
0: ถ้าเป็นยาหญ้าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: กระปุกหนึ่งมี60แคปซูล
0: รับประทานตอนไหนอะนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเจอกัน2เม็ดเลย
0: 2เม็ดนะ
1: พอแล้ววันละครั้งเดียวก็พอเหลือกินเหลือใช้
0: ยาหญ้าบิงเนี่ยนะ
1: ครับกระปุกก็600ไอ้800บาท60เม็ด
0: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
1: ครับบางคนบอกแม่ทำไมมันแพงไปไหมนะอยากจะได้ถูกๆนี่คนอื่นก็นะมีอยู่30เม็ดขายตั้ง900นะ
0: โอ้
1: ของเรา60เม็ดนะ
0: ของเราไม่แพงนะ
1: เออ800บาทนะ
0: ใช่
1: ซื้อ2กระปุกลดอีกเหลือ 1,500 ดูสินะ
0: กระปุกก็ 1,500 บาทนะยาจริงเนี่ยนะ
1: เจ้าถูกอันนี้เราก็มีดีแคร์ไงเป็นซอฟเยลเลย
0: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: นี่ต้องซื้อ2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะ
0: 500

0: 650ต่อกระปุกเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกก็ 1,300 เ
1: นี่ยแถมกระปุกหนึ่งมาสักครู่นี่โทรมาจากนู่นน่ะ
0: อีไหนอ่ะ
1: 8ริ้ว
0: 8ริ้วไง
1: อืมทะบนอะไร11ศอกหรือไง
0: โอ้สั่งซื้อเนี่ยนะ
1: ครับเอากินมา2ชุดแล้ว
0: โอ้โอเป็นยังไงบ้าง
1: คราวที่แล้วซื้อ2ปุกคราวนี้ซื้อ4เลยแถม1 1คาราเบลเลย
0: นาน
1: สบายใจ
0: สบายใจดิ
1: อีกท่านหนึ่งโทรมาเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ว่าไงอีกอ่ะ
1: บอกอยู่กับบินบุรีหรือไงเนี่ยโอ้โห
0: มากินเนี่ยนะว่าไง
1: ปวดฉี่แล้วเอาไม่อยู่เลยมันแท้จะเป็นจะตายได้
0: พอจะฉี่เด้อเอาไม่อยู่แล้วปล่อยแล้วเหม็นแล้ว
1: เออพอขึงเห็นโถฉี่กันนั่นแหละปิ๊ด
0: ไม่สุดซะอีกก็ได้
1: เป่านกหวีดปิ๊ดจบเลยจ
0: อบเสร็จกันลูกผู้ชาย
1: อ้าวกล่องเขียวๆนะโฟกัสนะ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ย
1: กล่องนึง390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอกสองวันสามวันสักเม็ดหนึ่งสี่วันห้าวันสักเม็ดหนึ่ง
0: ใช่
1: ไหมล่ะแล้วก็ไอมันคนละเรื่องไอห้าวนะ
0: คนละเรื่องไง
1: ไอห้าวหลังใหม่ไอห้าวก็350สองกล่อง700ซื้อสองกล่องกันแถมฟรีกล่องหนึ่ง
0: แถมให
1: ้ไอห้าวคืออะไรไม่บอก
0: ไม่บอกไง
1: อยากรู้โทรมา
0: 0812901691
1: 091
0: 290 1691
1: หรือ081
0: 924
2: 4377ฮะ
1: ไปกินเสร็จเรียบร้อยซะก่อน เดี๋ยวก็มาจัดรายการนะ เขาอยากฟังท่องจินตบัญชรอยู
0: ่
1: ตัวแค่นี้ เราสองคนยังท่องไม่ได้เลย
0: โอเก่งนะ
1: มันเล่นซะแล้ว
0: เก่งไม่เป็นเลย
1: แค่นโมยังไม่จะจบเลย
0: 3ครั้งเนี่ยนะ
1: ต้องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบ
0: จะเรียกนโมพวงอ่ะนะ
1: อ้าวนะครับดูแลสุขภาพกันนะใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
0: อ้าวรับประทานไซเลียมจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะก่อนนอน2เม็ดครับ
0: ไซเลียมจอย
1: มาแล้วไซเลียมจอยครับที่สั่งไว้ยังไม่ได้นะตอนนี้มาแล้วจ้าร
0: อรับของกันได้สั่งได้
1: 2กระปุก700กระปุกเดียว350นะซื้อ2กระปุกแถมกระปุก1
0: แถมให้
1: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มอันนี้เราก็มีจอยมิกฟรุต
0: แบบชงน้ำเป็นผงอะนะ
1: แบบเป็นผงเนี่ยมันมี5ซองแต่แบบแคปซูลมันมี30แคปซูล
0: ใช
1: ่ใครธาตุหนักเนี่ยก็กินแบบผงละกันถ้าธาตุไม่หนักก็กินแบบแคปซูลไม่ออกถ่ายไม่ออกผายได้ลมอย่างเงี้ยมันเหม็นทีหลายตำบลเลยนะอ้าวรับประทานซะแล้วพยายามรับประทานของที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยมันจะได้ถ่ายคล่องนะจ๊ะ
0: จ้า
1: ใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานจ้าย
0: าบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: ครับ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ตอนนี้คนเป็นกันเยอะนะ
0: อ้าว
1: จริง
0: กินแล้วมันไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยอันตราย
1: บางคนนี่ถ่ายมานี่นะมีเลือดติดออกมานี่น่ากลัวเลยเอากินน้อยๆกินทุกวันเป็นประจำนี่เป็นยาระบาย
0: ใช่ไ
1: งครับกิน2เม็ด3เม็ดนี่ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานปล่อยไว้นานๆนี่มะเร็งลำไส้อย่าถามถึงนะ
0: ไปกันใหญ่ละ
1: ครับผมสำหรับท่านที่อยากจะดื่มโกโก้นะครับกลัวว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มได้เลยนะ
0: โกโก้นะ
1: ผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มโกลิต้าเอ็มได้หมดเลย
0: ผสมกันได้
1: ผสมกันได
0: ้
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับ
0: เป็นไงอ่ะนะ
1: ค่าใช้จ่ายติดลบ170ล้าน
0: โอ้โห
1: เพราะว่าเพดานผนังห้องผู้ป่วยขึ้นรา
0: ครับ
1: มีคนมาช่วยแล้วล่ะนะครับ5ล้านแล้วมาช่วยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์น่ะ
0: ติดลบ170ล้าน
1: เนี่ยโอ้นี่ฝ้าเป็นฝ้าเป็นเชื้อราเต็มเลย
0: เ
1: มื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมากรณีผู้โพสต์ Facebook
0: ภาพของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ย
1: มีเชื้อราเต็มเพดานและผนังต่อมาผู้บริหารโรงพยาบาลชี้แจงว่าสาเหตุมีการติดและเปิดแอร์ตลอดเวลา
0: ส่วนชั้นที่3ไม่มีแอร์
1: ทำให้ในช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานกับชั้น3กับชั้น4ก็เกิดความชื้น
0: จึงทำให้เกิดเชื้อราที่ผ่านมาเนี่ย
1: ทำความสะอาดตามวงรอบนะครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีฝนตกติดต่อกันหลายวันแป๊บนึงนะกลิ่งกลางมาจากสามกอเสนา
0: เสนายุทธยาว่าไงอะน่ะ
1: ก็ค ขวดที่6แล้วมั้งเนี่ย
0: สั่งซื้อกันเนี่ยนะ
1: โรมิกออยล์นะ
0: โรมิกออยล์นะ
1: ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยนะตอนนี้นะมันเป็นฤดูฝนฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้เพดานมีความชื้นแล้วก็เชื้อราขึ้นเร็วปกติเร็วกว่าปกติขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหางบประมาณ
0: หางบประมาณ
1: มาดำเนินการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับนอกจากนี้ยังทราบว่าตึกต่างๆที่ก่อสร้างมาหลายสิบปีแล้วเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: เตรียมที่จะทุบเพื่อก่อสร้างใหม
0: ่
1: จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารต่างๆพร้อมกับย้ายสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไปไว้ตึกต่าง
0: ๆ
1: รวมทั้งในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ย
0: แผ่นดินมันไหวเนี่ย
1: ปรากฏว่าอาคารพิเศษ50ปีขนาด4ชั้นเนี่ยนะ
0: เป็นยังไงร้าว
1: เออร้อยร้าวแล้วก็สุดบางส่วน
0: เตรียมที่จะทุบทิ้งทำลาย
1: เพื่อจะได้ก่อสร้างใหม่ไง
0: ทุบใหม่สร้างทุบและสร้างใหม่
1: จึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ให้ผู้บริการผ
0: ู
1: ้ป่วยและหอผู้ป่วยไปไว้ตึกอื่นก่อน
0: เพื่อสามารถจะได้ดูแลและก็รักษาได
1: ้โดยกระทบกระเทือนครับผู้ให้บริการอย่างใดนะครับจึงต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงโดยงบประมาณเนี่ยจากเงินกองทุนโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนนะ
0: มีจากรัฐบาลบางส่วนด้วย
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกมาขอโทษและน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
0: พร้อมกระทั่งเปิดเผยสถานะทางด้านการเงินของโรงพยาบาล
1: ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยปีของประมาณ2568เนี่ย
0: ติดลบอยู่เท่าไหร่นะ
1: 170ล้านบาท
0: ซึ่งก็ได้บริหารจัดโดย
1: จัดการสิ้นเดือนสิงหาคม69ที่ผ่านมาเนี่ย
0: เหลือติดลบเพียง
1: 26ล้านบาทโอ้ลดไปเยอะนะหมอเน
0: า
1: ะ
0: ท่านเก่งเนี่ย
1: และ
0: สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย
1: ทำให้มีการเผยแพร่และก็แชร์ข้อความของผอ.โรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายแล้วก็ติดแอทแทคเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ
0: ์พร้อมกันนี้มีกระแสข่าวทักชวนให้
1: ช่วยกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
0: เพชรบูรณ์นะ
1: เอ้าร่วมด้วยช่วยกันนะ
0: สร้างช่วยกันสร้างโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลนี่จริงๆสร้างโรงพยาบาลประโยชน์มากกว่าวัดเอาจริงๆนะ
0: ก็ได้ดูแลรักษาคนเนี่ยนะ
1: ครับสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยดีก็สร้างวัดดิหลวงพ่อคูณว่าไงรู้เปล่า
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ไปถวายเงิน2ล้าน3ล้านบาทเนี่ยพ่อแม่มึงกินอะไรยังเนี่ย
0: โอ้
1: เอาไปพ่อไอ้แม่มึงเหอะว่างั้นน่ะ
0: ท่านก็ว่าท่านอย่างนั้น
1: เออมีคนเอาไปให้แกสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไปหนีจ้อยไปเลยไม่เอาอะไรไปสักอย่าง
0: แม้กระทั่งล่างยังให้เป็นอาจารย์ใหญ่
1: ใช่นะครับบางไม่อยากพูดถึงพระเลยตอนเนี้ย
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: พูดถึงศาสนาเราในดีแล้วเนาะเอาอย่าไปโทษโกรธศาสนาเลยคุณผู้ฟังทุกศาสนาเขาดีหมดแหละ
0: น
1: มันอยู่คนเผยแผ
0: ่คนที่ปฏิบัติไม่ดีนี่แหละ
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: ไปพูดมากๆก็ไม่ดีเหมือนกับไปทำลายศาสนาตัวเราเองนะ
0: ครับ
1: ครับบางรายมาบริจาคเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะ
0: ก็ดีแล้ว
1: ทำยอดบริจาคตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่12กันยายนถึง5ทุ่มของวันที่13เนี่ย มียอดบริจาคทั้งสิ้นทั้งหมด
0: เอาไรเออนะ
1: 2,276,646 บาท64สตังค
0: ์แต่เยอะเหมือนกันนะ
1: โอ้เศษ64ตังค์นึกมาหวยออก64
0: สงสัย
1: อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ใจบุญโอนมาบริจาค กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: บริจาค กันมา
1: ครับ
0: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ย
1: อ้าวไปด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าไปรักษาป่วยไม่ต้องไปไม่อยากป่วยก็ดูแลสุขภาพกัน
0: ดูแลกัน
1: ไบโอกินก็ไปสิ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
1: อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยกิน
0: ไบโอดีเนี่ยนะ
1: จ้า
0: ก็เติมเต็มให้กับร่างกายก็รับประทานกัน
1: ไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
0: มีที่ไหนบ้างนะ
1: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: อันนี้เขามีขาย
1: แล้วก็จริงวันจันทร์ช่องแค
0: มีขาย
1: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
0: มีขาย
1: แล้วก็นู่นเดี๋ยวก็ไปวันนี้ตลาดนัดว่าปากทางกับวัดเวียงตำบลบ้านครัวน่ะ
0: เผอบ้านหมอสระบุรีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็ไปซื้อไปอุดหนุนตาบิดาเขานะ
1: อ้าวนี่ท่องชินบัญชรก่อนเร็วไปแล้วไปไม่ต้องกินละไข
0: ่สนใจแล้ว
1: เซเว่นไม่ต้องเข้าแล้วนะ
0: สระเตเตเนี่ยนะ
1: คุณผู้ฟังที่คิดจะซื้อบ้านมือสองนะ
0: เป็นไงก็
1: คิดนานหน่อยผมคนนึงไม่ซื้อคนนึงอะ
0: บ้านมือสองเนี่ยนะ
1: โอ้มันน่ากลัวล่ะ
0: น่ากลัวแบบไหนอะ
1: โอ้เดี๋ยวกลางคืนมากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: จะมีเรื่องประหลาดไง
1: บางคนไม่กลัวผีก็ซื้อไปเ
0: ออ
1: แต่นี่เจ้าของเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ก็ไปเป็นบ้านที่เขาเอามาจากกองบังคับคดีอะ
0: โอ้
1: พอเข้าไปอยู่แค่นั้นแหละ
0: พอ อเข้าไปอยู่เท่านั้นนะ
1: มีเรื่องประหลาดเลยแล้วก็ไปพบโครงกระดูกด้วย
0: มีอยู่ในบ้านเนี้ยนะ
1: เออ
0: แกไม่ได้ไปดูก่อนหรือไง
1: ไม่รู้เหมือนกันนะนะ
0: โครงกระดูกมนุษย์ในบ้านร้างเนี่ยนะ
1: เห็นว่ามันถูกดีอ่ะแซ
0: ่อ้อ
1: บ้านร้างเลขเนี้ยเลขที่96ใกล้ตลาดชุมชนแห่งหนึ่ง
0: หมู่ที่6ตำบล
1: สันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
0: ภายหลังจากมีผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านหลังดังกล่าว
1: จากกรมครับก็ดีมาเข้ามาตรวจสอบบ้านพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันมา2วันที่แล้วอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณประกาแก้ว
0: อายุ54ปี
1: เจ้าของบ้านคนใหม่ที่ซื้อบ้านหลังนี้มาจากกรมบังคับคดี
0: บอกว่าที่6สิงหาคมที่ผ่านมา
1: บอกว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: หลังจากที่ตนจ่ายเงินในกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วซึ่งคิดว่าต้องมีทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน
0: อยู่บ้างนะ
1: มันต้องมีอะไรบ้างหร
0: อ
1: ตนก็จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แม่ปิง
0: เพื่อขออนุญาตให้ตำรวจและกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
1: มาเป็นพยานหน่อย
0: มาเป็นพยานให้หน่อย
1: จะได้รวบรวมทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเดิมที่มีในบ้านพักย้ายไปที่อื่นซะ
0: ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านหลังนี้เป็นยังไง
1: ประมูลที่ประมูลมามีความตั้งใจจะรีโนเวทใหม
0: ่
1: ซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งสองวันเนี่ย
0: มีข่าวว่าม
1: ีชาวบ้านเดินเข้ามาผ่านบ้านหลังดังกล่าวบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าไหม
0: เหม็นเน่าโชยออกมาย
1: ิ่งได้พูดเล่นกันว่ากลัวใครจะเข้าไปผูกคอตายในบ้านหรือเปล่า
0: พูดเล่นกันว่าอย่างนั้นนะ
1: โอ้ยขนแขนจะแตนอัพเลยพระกูเนย
0: แล้วยังไง
1: ในคืนก่อนที่ไปลงบันทึกประจำวันที่จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ย
0: ก็ยังมี
1: ฝัน
0: ยังฝัน
1: เออว่ามีขนแขนย้ายด้วย
0: มาว่าไง
1: มาบอกว่าจะให้ถูกวันที่หนึ่ง
0: แล้วจะทำยังไง
1: จะเอาอะไรมาแลกไหมโดยตนยังบอกคุณยายไม่เอาเลยทุกอย่าง
0: ไม่เอาเลยไง
1: หลังจากตัดกุญแจบ้านครับรู้สึกใจตนก
0: ตกกระใจเลย
1: เจอโครงกระดูกติดเตียงไม้
0: อ้าว
1: จากการตอบถามเบื้องต้นคาดว่าเป็นคุณยายศรีวัน
0: คุณยายศรีวันเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยนะ
1: ที่หลานคนคิดว่าคุณยายย้ายออกไปแล้ว
0: อ้าว
1: แล้วก็เสียแล้วลูกชายได้เผาแล้วที่วัดป่าแพ่ง
0: ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้น
1: ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครทราบ
0: จนกระทั่งเมื่อวานนี้
1: ตนก็ได้แผ่วถางหญ้าแล้วก็มีการจุดธูป
0: จุดธูป
1: นำของมาเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
0: แล้วก็มีชาวบ้านบอกว่า
1: ให้เข้าไปดูบ้านด้วยเพราะได้กลิ่นเหม็นลอยมา
0: แล้วก็ไม่รู้อะไรตายหรือเปล่า
1: ครับ
0: ในบ้านเนี่ย
1: ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะ
0: แล้วไง
1: กระทั่งประตูเปิด
0: ต้องผงะสิ
1: ก็น่าแปลกใจละบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู
0: ่แล้วก
1: ็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่หายไปเลย
0: และจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไง
1: พยายามโทรสอบถามและเช็คประวัติลูกชายคุณศรีวัน
0: พบว่าก
1: ำลังติดคุกไม่ว่าง
0: อ้าว
1: ติดคุกอยู่จังหวัดตากผมไม่ว่าง
0: ติดคุกอยู่เนี่ยนะ
1: ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้ว
0: อ้าว
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติของคุณยายได้
0: ทางด้านชาวบ้านว่ายังไง
1: ก็ช่วยกันตามหาญาติคุณยายแล้วทางตำรวจสภ.แม่ปิงก็
0: เดินทางไปสอบปากคำลูกชายซึ่งเป็นชายของยายที่คุกกันเนี่ย
1: ยืนยันว่าลูกตนเนี่ยหรือยืนยันตนหน่อยว่าศพที่เห็นเนี่ยเป็นยายสีทันจริงหรือเปล่า
0: ใช่คุณยายของคนที่ติดคุกไหม
1: ส่วนของกระดูกคุณยายขณะนี้อยู่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
0: ่ก็ต้องรอผลทันสูตรอีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าใช่ยายศรีวันหรือไม
0: ่อย่างไรก็ตาม
1: คนซื้อบ้านบอกทีเด็ดบ้านหลังนี้เลขที่96
0: 96ไง
1: กับคุณยายอายุ93หากถูกจะทำบุญใหญ่ให้คุณยายแล้วเป็นไงแล้วออกอ่ะ
0: ออก64นะ
1: น่าโธ่หลอกแม้กระทั่งคนอ่านข่าว
0: ปะโธ
1: ออ
0: ก64นะ
1: ขณะที่นักสืบชาวเน็ตค้นภาพทาง Google Street View ซ
0: ึ่
1: งบันทึกภาพติดบ้านคุณยายแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2554
0: ยังติดบ้านอยู่นะ
1: ถ่ายรูปออกมาติดบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของ
0: แล้วก็ยังติดภาพของคุณยายศรีวันเนี่ย
1: ที่นั่งอยู่บนแย่งนะกันแย่งนั่งนะที่เดียวก็ที่พบในโครงกระดูกกันแหละครับ
0: อ้าว
1: หลังจากปี5-6-2-6-3ก็พบว่าบ้านเริ่มปิดแล้วก็ปล่อยร้างตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
0: ปัจจุบันเนี่ยนะแปลกเหมือนกัน
1: โชเล่บอกถูกหวยจะไปซื้อบ้านมือสองไปไม่รอดทีเนี้ย
0: ถูกมันก็ไม่พอซื้อนะ
1: ไปซื้อวัดแล้วกันวัดมือสอง
0: วัดมือสองไงวัดต
1: ะ
0: สังขาหลางไ
1: งผมว่าจะซื้อถือหวยงวดหน้าจะถูกหน่อยเด้อ
0: เป็นไงอ่ะ
1: จะสร้างกุฏิให้พระเช่าหน่อย
0: เอาให้เช่าไงก็บาปเนาะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
1: แป๊บเดียวจ้า
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขาย แต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
5: 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
6: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดะกิจทางเช่าเหตุหินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

แสนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691

0: เมื่อวานนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับตำรวจนายหนึ่งนะครับจากนู้นสภ.ภูกระดึงจังหวัดเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: อายุแกก็54ปีแล้วเพิ่งติดดาวหมาดๆเลยร้อยตำรวจตรีครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
1: จังหวัดเลย
0: ชาวบ้านมาแจ้งเหตุมีชายคนหนึ่งเมา
1: เมาไง
0: อารวาสดิ
1: อ้าว
0: ใช้เข้าไปแกก็ไปเข้าควบคุมตัวนะเป็นตำรวจนะเนาะ
1: ไปจับกุม
0: ครับชื่อร้อยตำรวจตีแสนชัยยุลีเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.ภูกระดึงแล้วก็พาตำรวจสายตรวจเข้าไประงับเหตุชายวัย24ปีที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาโกระหว่างเข้าตรวจค้นชายคนดังกล่าวนี่ขัดขืนอย่างรุนแรง
1: ขัดขืนไง
0: ก็กอดปั้มกันดิตำรวจก็เรียนมานี
1: ่ต่อสู้กัน
0: แต่ก็54แล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วระหว่างนั้นร้อยตำรวจตีแสนชัยเกิดอาการวูบแล้วก็หมดแรง
1: เอ้า
0: เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนาโก
1: เอาไปส่งโรงพยาบาล
0: เอออยู่จากที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะห่างประมาณ300เมตรพอไปถึงร้อยตำรวจตรีแสนชัยยังมีสติบอกเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูโรคหัวใจกำเริบเว้ยวันนี้มันได้พกยาอมใต้ลิ้นมาด้วยเว้ย
1: เรียกดายกเลย
0: เอาเหรอเมื่อกี้เรียกอ่ะ
1: ไอ้ดู
0: เรียกลูกน้องแก
1: อ๋อ
0: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ให้ยาแล้วก็ประสานรถแต่ไม่นานครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: กลับทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็หมดสติเสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: แม้แพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที
1: ่
0: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: กับครอบครัวด้วย
0: ไม่มีใครรู้หรอกว่าการออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งเนี้ยกลายจะเป็นวันที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวอีกเลย
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้หมวดแสนชัยด้วยเนาะขอสะดุดีกับการทำหน้าที่จนถึงภารกิจสุดท้ายอย่างนี้ก็
1: วาระสุดท้ายเลย
0: ในหน้าที่
1: หน้าที่เนี่ย
0: หน้าที่อยู่แล้วเกียรติตำรวจของไทย
1: เกียรติวินัย
0: การหามมั่นคง
1: เนี่ยนะตำรวจไทย
0: เยี่ยมยอดผู้หมวดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆรุ่นน้องมัน
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปกักด่านตั้งด่านแล้วก็ใครหรอก
1: นั่นเ
0: จ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วด่านนั้นสบายใจ
1: สบายใจอะ
0: มีบางคนขี่รถดองแดงดองแดงไม่ได้ขับเร็วเลยนะ
1: ปรี๊ดเรียกก็ตรวจง่าย
0: เด็ดไปเท่าไหร่นะ
1: 2,000 บาทเลย ไม่รู้ตำรวจที่ไหน
0: ข้อหาอะไรนะ
1: ข้อหาทำให้เสียงดัง
0: ตัวเองไม่ได้ทำนักหน่อยไม่รู้ตำรวจที่ไหนไม่รู้นะ ตั้งด่านตรงก่อนถึงลพบุรีอินเหร
1: อ อ้าวว่ากันไปนะ
0: ตำรวจแจ้งที่มาในการจับพอตอทอพันตำรวจโทสังกัดตำรวจภูธรภาค5พร้อมสมุนรวมทั้งหมด
1: 4คนเนี่ยนะ
0: ไม่ไปอุ้มรีดชาวจีนแต่เหยื่อไหวพริบดีกว่าครับ
1: นั่นสิ
0: ตำรวจก็มาแจ้งแล้วนะ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง
0: กรณีตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์
1: กรณีบุกจับ
0: รองผู้กำกับ
1: เป็
0: นระดับรองผู้กำกับไปนะ
1: โดนจับด้วย
0: พร้อมพวกอีก4คนหลังถูกออกหมายจับเป็นพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยมิชอบ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
0: ่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวดังนี
1: ้ว่ายังไงบ้างอ่ะ
0: สืบเนื่องจากวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ได้มี
0: นายหยวนหวนสัญชาติจีนครับ
1: สัญชาติจีนได้มาพบพนักงานสอบสวน
0: เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับชายไทยจำนวน4คน
1: ได้ใช้รถเก๋งสีน้ำเงินมาจอดขวางรถของตนเอง
0: และได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบหนังสือเดินทางพร้อมอ้างว่านายหวนเหวยนี่นะ
1: มีหมายจับนะ
0: หมายจับสากลจะต้องถูกจับกุม
1: หลังจากนั้น
0: นายหวนเหวยนี่นะนายหยวนหวนนี่นะ
1: ก็ได้เก็บหนังสือเดินทางไว้ที่บ้าน
0: จึงได้แสดงภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์
1: มือถือ
0: ให้ดู
1: ให้ตำรวจดู
0: กลุ่มชายดังกล่าวแจ้งว่าพาไปที่บ้านพักดีกว่า
1: อ้าว
0: เพื่อจะได้ตรวจดูหนังสือเดินทางตัวจริง
1: พอไปถึงบ้านชายทั้ง4คนเนี่ย
0: ได้เจรจาเรียกเงินจากนายหยวนเหวิน
1: เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทเนี่ย
0: แต่ต่อรองเหลือ
1: 35,000 บาท350,000
0: ซึ่งในบ้านในหยวนหวนมีเงินสดเพียง
1: 180,000 บาท
0: และเงินดอลลาร์สหรัฐอีก
1: 1,300 ดอลลาร์นะ
0: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ
1: 40,000 บาทเนี่ย
0: รวมเงินไทยทั้งหมด
1: 220,000 บาท
0: ส่วนที่เหลือจะไปยืมจากเพื่อนซึ่งอยู่ที่บ่อตกกุ้งในพื้นที่อำเภอสันกำแพงครับ
1: แต่ระหว่างทางเนี่ย
0: นายหยวนหวน
1: เป็นไง
0: ได้พกเงินสดใส่กระเป๋าไปด้วย
1: อ้าว
0: กลุ่มชายดังกล่าวก็พาในหยวนหวนเนี่ยนะ
1: ไปที่บ่อตกกุ้ง
0: เพื่อรับเงินจากเพื่อนในส่วนที่เหลือพอหยวนหวนเข้าไปพบเพื่อนเพียงลำพัง
1: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ย
0: มีกล้องวงจรปิดจำนวนมากในหยวนหวน
1: ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังแล้ว
0: แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจมาตรวจสอบ
1: แล้วก็ตำรวจทั้ง4นายก็ไหวตัวทัน
0: หลบหนีออกไปพร้อมกับนำเงินสดดังกล่าวไปด้วย
2: เงินอยู่ในรถไงนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: จากการสืบสวนทราบว่าผู้กระทำความผิดในคดีนี้
1: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโท
0: และดาบตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5
1: แล้วก็มีพลเรือนอีก2รายเป็นล่ามเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: ีกคนนึงเป็นโซ่อีกคนนึงเป็นล่ามไง
1: 2คนเลย
0: ต่อมาวันที่2กันยายนพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องหมายจับต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค5
1: และศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว
0: ศาลจึงอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง4คน
1: ฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
0: ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือ
1: เพื่อให้บุคคลอื่นได้บอบหรือหาทรัพย์สินนะหาทรัพย์สิน
0: เขาเขียนไม่ติดกันเลยเน
1: า
0: ะเขียนกระโดดไปกระโดดมา
1: แล้วก็เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: แล้วก็ทำผิดร่วมกับพลเรือนอีก2รายที่เป็นผู้สนับสนุนนะนะแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
1: อ
0: ยู่ในอำนาจของปปช.
1: ก็ส่งเรื่องไปยังปปช.
0: จังหวัดเชียงใหม
1: ่พิจารณาตามอำนาจหน้าที
0: ่ต่อมาวันที่9กันยายนคณะกรรมการปปช.ก็มีมติส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่า
1: พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่อง
0: ไม่ร้ายแรงกระทั่งวันที่11กันยายน
1: ผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ย
0: เข้าไปมอบตัวพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
1: พร้อมทนายความ
0: โดยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ของพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพง
0: คดีนี้นะ
1: เป็นไง
0: มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ต้องหา
0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าม
1: า
0: จะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้ง
1: 2ฝ่ายนะ
0: ไม่เข้าข้างใคร
1: ทั้งตำรวจแล้วก็ชาวจีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ว
0: ่ากันไปภาค5ภาคเหนือตอนบนเนาะ
1: ภาคเหนือนู่นน่ะ
0: ภาค6ก็ภาคเหนือตอนกลางไอ้ตอนล่างภาค7ต้องถามปาริวัฒน์เขา
1: ภาค7แถวกาญจนบุรี
0: ภาค9ภาค9อ่ะ
1: ภาค9นู่นไปทางใต้อยู่นะ
0: 97.75 นี่ไง
1: เอ
0: าอากาศที่สตูลเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวฝนตกฝนหายตกมันจะไปเยี่ยมนะ
1: เยี่ยมกันไง
0: ครับ
1: ให้ฝนหายก่อนไง
0: ฝนหายก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อสตูลมาฝาก
1: สตูลเลย
0: โทรหาลุงช้างครับ0812901691
1: 2902691
0: อยากได้ปุ๋ยดีๆก็โทรมา อยากได้ลิเกดังเล่นดีเวทียิ่งใหญ่อลังการโทรไปที่081924437 081924437
1: นะ
0: เหลือเวลานิดนึงบอกงานกฐินเขาหน่อยครับ
1: จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคม
0: โอ้2วัด
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็31ตุลาคมก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองบ้านตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางรี่ตำบลบางรี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอป่าไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธง ตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ีแล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุ
0: ร
1: ีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: คืน2วันก็ไปดูลิเกโชคดีมีสุขนะ
0: 8มกราคม2570ครับไปดูลิเกโชเลชารัก
1: กันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี
0: เจ้าภาพไม่โทรหาผมจริงๆนะ
1: พี่สมพงษ์นะพี่สมพงษ์พี่นรุบลทองกูล
0: โอ้อุตส่าห์ซื้อเครื่องมือมาใหม่โทรมาเลยไม่ได้ไปสักหน่อย
1: สงสัยไม่ได้ฟังเลย
0: ไม่ได้ฟังนะสิ
1: ว่าจะขายของเอาขอบคุณนะ
0: เอาใครจะซื้อปุ๋ยตอนนี้รีบเลยนะเด
1: ี๋
0: ยวหมดเขตแล้วนะจะบอกให้นะครับวิทยุก็สั่งจองกันได
1: ้วิทยุนี่จะเป็นเครื่องละ600นะ
0: ซื้ออย่างอื่นไปด้วยรวมก็ได้ก็เหลือ500
1: ซื้ออย่างอื่นไปด้วย
0: ครับ
1: จะเป็นไทยที่โอสถทักสามกระปุกอย่างเงี้ยนะ
0: สามกล่องก็ได
1: ้สามกล่องก็ได้ได้วิทยุแค่500
0: เลยมาลาคีนกสักสองกระปุกอะไรเงี้ยนะ
1: ได้เลย
0: กระปุกเดียวยังได้เลยนะ
1: ม
0: ีวิทยุไปด้วยก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ครับ
0: วันนี้นะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานนี่เป็นกันเยอะ
1: เป็นการ
0: ความดันเป็นกันแย่วันนี้ดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานมาลาคีนกคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้
0: ก่อนนอนคืนนี้นะครับงดอาหารเค็มๆจ้ะให้ไตได้พักผ่อนบ้าง
1: ใช่
0: ดื่มโกโก้ร้อนๆดีที่สุดโกโก้ชู
1: ้เนี่ย
0: เดี๋ยวลาไปก่อนชั่วโมงนี้เนาะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: นะครับปาจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: มีให้ฟัง
0: เมื่อวานฟังจนเบื่อแล้วนะครับแล้วก็ที่ทุ่งสงในพรุ่งนี้เจอกัน
1: พบกัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Miss Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Miss Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Miss Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวน
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081 290 1691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

อันดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะ
1: ตอนนี้เราย้ายจากวสป.711มาที่
0: ยทล.1197นะ
1: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ก็รับฟังกันได
1: ้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันนะครับ
1: สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: ก็มีให้ท่านได้รับฟังกันอยู่เนี่ย
1: ครับรวมไปถึงจทล1197ด้วย
0: จทลนี่ก็ฟังกัน
1: มีเรื่องร้องเรียนมาจากคนอยู่แถวเจ้าเจ็ดนะ
0: เ
1: จ้าเจ็ดในจังหวัดอะไร
0: อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
1: เขาบอกว่าอยากถามประปราส่วนภูมิภาคสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างไว้ปลูกหญ้าหรือสร้างไว้เพื่อผ่านงบประมาณและใช้การอะไรไม่ได
0: ้
1: อยู่ตรงจุดบ้านแถวโรงเรียนประสาทศิลป์เสนาเจ้าเจ็ดน้ำไหลช้ายิ่งกว่าปัสสาวะน้องแมวน้องหมาอีกนานเป็นปีแล้วน้ำก็แพงแต่ได้น้ำใช้ไม่พอกับคนช่วยกันแชร์ถึงการประปาส่วนภูมิภาคหน่อยครับจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าการประปาหมู่บ้านไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ก็เขาส่งรูปมาให้ดูนะครับจากพี่น้องอำเภอเสนานะ
0: เสนาอยุธยานะ
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวใครมีอะไรร้องเรียนมาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแล้วกันนะอันนี้เราเป็นสื่อกลางเฉยจริงเท็จประการใดต้องกันไปสอบถามกันเราเองเนาะ
0: ถามกันนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ช่วงนี้ฝนฟ้าตกบางคนน้ำบางที่น้ำนี่รอการระบายเยอะเลยนะครับ
0: นั่นเจ
1: ก็มีเรื่องฝากสำหรับคนที่ขับรถต่อย
0: ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
1: ครับรับมือฝนหนัก5วิธีด้วยกันเอาตัวรอดเมื่อรถดับกลางน้ำท่วมจะทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีอ
1: ่ะ5ขั้นตอนครับเขาบอกว่า อย่าไปสตาร์รถซ้ำเด็ดขาด
0: อ้าว
1: ปิดกุญแจดับเครื่องทันทีเลย
0: ดับเครื่องเลย
1: พอคนเครื่องดับปุ๊บสตาร์ทอีกพังพอดีอ่ะ
0: เครื่องพังนะ
1: นี่ข้อหนึ่งนะการพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์จะขณะจมน้ำจะยิ่งดันให้น้ำเข้าไปในห้องเผาไหม
0: ้
1: ส่งผลให้การสูบหักเครื่องยนต์พังเสียหายรุนแรง
0: แล้วก็มีค่าซ่อมสูงที่สุดเลย
1: หากรถดับให้ปิดสวิตช์กุญแจหรือว่ากดปุ่มดับเครื่องทันทีครับ
0: ดับไปเลย
1: 2
0: ทำไง
1: เปิดไฟฉุกเฉินจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับนะ
0: เพื่อให้ส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยนะ
1: เตือนให้ผู้ขับคันหลังได้รู้ว่ารถคุณมีความขัดข้อง
0: แล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: ชนท้ายซ้ำซ้อนในสภาวะทัศนวิสัยต่ำบางคนเข้าใจผิดนะไอ้รถเปิดไฟฉุกเฉินนะคิดว่าเป็นไฟผ่ามากจะไปทางตรงแล้วนะเปิดไฟแวบแวบแวบแวบคนจะเข้าใจผิดเอานะเพราะว่าเกิดไฟหลังซ้ายท่านมันดับอ่ะเขาก็หาว่าท่านจะเลี้ยวขวาดิ
0: ใช่
1: เพราะนั้นแล้วใช้มันถูกกับวิธีไฟฉุกเฉินนั่นไม่ใช่ไฟผ่ามากนะ
0: นาน
1: อันที่3เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ให้ออกจากตัวรถแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือ
0: เมื่อปลอดภัยแล้ว
1: พยายามออกจากตัวรถไปยังพื้นที่สูงนะ
0: จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัย
1: หรือศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์หรือ
0: บริการรถลากรถยกเนี่ย
1: เพื่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วที่สุด
0: แล้วก็4ล่ะ
1: ตรวจเช็คเบื้องต้นเมื่อย้ายรถถึงที่แห้งเมื่อรถอยู่ในพื้นที่แห้งแล้วให้ทำการถอดสายแบตเตอรี่ออก
0: เอาออกไป
1: เพื่อ
0: ตัดกระแสระบบไฟ
1: และเปิดดูไส้กรองอากาศหากไส้กรองเปียกแสดงว่าน้ำเข้าสู่ระบบไอดีและเครื่องยนต์แล้วล่ะ
0: ถ้าเปียกเนี่ยนะ
1: ถ้าแห้ง
0: แห้งไง
1: สาเหตุที่รถดับอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าช็อตเนื่องจากความชื้น
0: ส่วน5ล่ะ
1: รีบนำรถเข้าอู่ทันที
0: ไปที่ศูนย์ทันที
1: ห้ามพยายามขับหรือสตาร์ทเองจนกว่าช่างผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
0: แล้วก็น้ำมันเครื่อง
1: แล้วก็ชิ้นส่วนภายในอย่างละเอียดเพราะความปลอดภัย
0: อันนี้ก็เป็น5วิธีการเอาตัวรอดนะ
1: ขอบคุณมากๆเลย
0: รถเกิดไปดับกลางน้ำเนี่ยนะ
1: ครับรถมันดับรถมันดับแล้วอย่าพยายามสตาร์ทเพิ่มมันดิน
0: ี่นะปัญหาจะทำให้เครื่องมีปัญหาเนี่ย
1: ครับผม
0: อันนี้ก็บอกเล่า90กันเนี่ยนะ
1: จ้ะโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ท่านที่มีปัญหาปวดเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: ทานสูตรดั้งเดิมสูตรต้นตำรับกล่องละ200บาท
0: ใช่
1: เวลาไปซื้อนะอย่าลืมดูนะ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: สูตร2เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นอินทึงรับประทานสูตรดั้งไอ้สูตร2เป็นแคปซูล
0: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300นะ
1: ครับ
0: ปวดเส้นอินทึงนี่นะ
1: ถ้าจะซื้อกับเราก็2กระปุกมาเสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกล่ะ
1: แล้วก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: ซื้อ5แถม1ด้วย
1: เออแต่มันปวดข้อปวดกระดูกล่ะกระด
0: ู
1: กเสื่อมกระดูกผุกระดูกพรุนเนี่ย
0: ไอแคลพัดเนี่ย
1: 2กระปุก500บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 เนี่ยแถม1กระปุกด้วย
1: ได้5กระปุกเลย
0: ไอแคลพัดเนี่ย
1: ครับ
0: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
1: ตัวแทนร้านค้าเรามีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เนี่ย
0: มีขาย
1: ครับผ
0: ม
1: นำเวชโอสถมาเช้านี้สั่งเมื่อวานตอนบ่ายสั่งของมาเยอะเลยส่งมาแล้วนะ
0: นำเวชโอสถเนี่ย
1: ครับลีซ่าโอสถบ้านหมี่หมอสายทองโพนังดำตกนะครับได้แล้วสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้า
0: ร้
1: านรวมยาทรสบกสตาคลีร้านเจตุกโกรกพระลิมเป่งหวดนะครับ
0: ไปซื้อกันได้
1: สุภชัยฟาร์มาซีนี่อยู่ตลาดปากทางเข้าตลาดภาษีสุงชัยนาทนะโพทองโอสถหันคาครับ
0: ที่หันคา
1: สันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอยู่สันคบุรีนะจ๊ะแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนรายราชนิเวศ
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนรายราชนิเวศร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบอกนี่มีร้านเดียวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโกโก้
0: มีโกโก้ขายด้วยนะ
1: ร้านเดียวร้านอื่นยังไม่มีนะ
0: ร้านนพรัตน์เนี่ยนะ
1: หน้าโรงหนังทหารบกเนี่ยนะ
0: ไปซื้อกันได้
1: ครับผมร้านปัญญาตัวแทนจำหน่ายไทยทิพย์โอสถอยู่วงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายนะ
0: ซื้อกัน
1: อยู่เทิร์นแรกย้อนกลับมานิดเดียวตรงท่ารถแท็กซี่อย่างทองเก่าอะนะ
0: ใช่
1: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: แล้วก็ร้านเฮียคิด
0: เฮียคิดท่าโขงเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: ตลาดท่าโขง
1: คุณชำนาญเขาสมครฮะ
0: นี่ไปที่เขาสมครเลย
1: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนะโคกสำโรงนะ
0: มีหลายร้านเนี่ย
1: นำเวชโอสถอยู่หนองม่วงครับ
0: หนองม่วงก็มีขาย
1: ลีแซโอสถบ้านหมี่นะจ๊ะ
0: บ้านหมี่ไปซื้อกันได้
1: สี่วันจันทร์ช่องแคครับคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป่าสมองซอย4สายจัตวาโคกตู
0: ม
1: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
0: ไปซื้อกันได้
1: เดี๋ยววันนี้เขาก็จะย้ายฐานทัพไปที
0: ่ไปกันนั่วที่ตลาดนัดนู่นนะ
1: ทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
1: เห็นบอกว่าจะไปส่งปุ๋ยด้วยนะวันนี
0: ้เอาก็สั่งมาก็เอาไปส่งก็สิ
1: ครับซื้อ1ตันแถม1กระสอบนะหรือจะเอาอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านนะ
0: ซื้อ1ตันเนี่ยนะ
1: ครับซื้อ2ตันแถม10กระสอบ
0: แถมให
1: ้ครับแล้วถ้าซื้อ4ตันแถมไปเลย
0: 4ตันนี่แถม1
1: ต
0: ัน
1: เลยนะครับ
0: แถมให้
1: 1,000 กิโลก็20กระสอบอ่ะใช่มั้ยร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8จ้า
0: ไปซื้อกันได้สินค้าเราเนี่ย
1: เจ๊หมูป่าโมกแหมเมื่อวานเย็นชมตะเขินจ้ะ
0: ว่าไงแหละเจ๊หมู
1: อ่ะแหมลูกช้างนี่น่ารักเหลือเกิน
0: เป็นไงอ่ะ
1: เห็นผมถ่ายรูปคู่กับประช่ำไงผมก็ถ่ายยิ้มไปนะเขาไม่รู้หรอกในใจผมคิดยังไง
0: คิดเหมือนผมหรือเปล่าม
1: ันคิดจะฆ่ากูเหรอเนี่ยนะ
0: ผมก็คิดที่บ้านเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ทหารรับเนี่ยนะเขายื่นหนังสือสอบลงโทษความบาป28บุคคลเอี่ยวเรื่องสแกมเมอร์ในลุงโจเล่
0: อ้าวมีชื่อด้วย
1: มีชื่อรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยอ่ะ
0: อดีตรัฐมนตรีไทยเนี่ยนะ
1: เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่รู้กระทรวงไหนเหมือนกัน
0: ไม่รู้
1: รวมอยู่กับเขาด้วยเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะสหรัฐยื่นหนังสือสอบลงโทษความบาป24บุคคลเอี่ยวสแกมเมอร์มีชื่ออดีตรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยนายไบรอันมาร์ประธานคณะกรรมการที่กรรมาธิการต่างประเทศแล้วก็นายจอห์นมูเลน่าประธานคณะกรรมการวิสามัญเรื่อง จีน
0: จีน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
0: ยื่นหนังสือถึง
1: นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
0: และอีกคนหนึ่งอ่ะ
1: ชื่อว่าสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่ากระทรวงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: เพื่อเรียกร้องให้สอบสวน
1: และไต่สวนภายใน180วันว่า
0: บุคคลและก็นิติบุคคลต่างชาติรวมทั้งหมด
1: 28ราย
0: ตามที่ปรากฏ
1: ใน
0: จดหมาย
1: เข้าข่ายถูกลงโทษความบาปนะครับ
0: กฎหมาย
1: มันเป็นกฎหมายแล้วก็กฎหมายอื่นๆหรือไม
0: ่
1: ในหนังสือระบุว่าชาวอเมริกันกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในอัตราที่สูงมาก
0: และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
1: อุ้ยไทยก็โดนสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน
0: มีฐานะอยู่ในทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
1: มีฐานทัพอยู่ที่นี่เลยนะมีกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้สร้างนิคมขนาดใหญ่

0: ในเชิงชู้สาว
1: และมีการปั่นหัวสร้างความเสียหายทางจิตวิทยาในรูปแบบอื่นๆด้วย
0: ก็หลายรูปแบบนะ
1: นอกจากนี้ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้สามารถบรรจุคนได้หลายพันคนครับซึ่งตัวพวกเขาเองมักจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย
0: ์แล้วก็ถูกหลอกลวงเข้ามาในนิคม
1: ที่มีลักษณะเหมือนคุกโดยการใช้กำลังการช่อโกง
0: หรือบังคับ
1: หรือถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันออนไลน
0: ์มิฉะนั้น
1: มิฉะนั้นต้องมาเจอกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
0: ทรมานด้วย
1: บางครั้งถึงกับชีวิตนะคาดว่ามีเหยื่อประมาณ
0: 400,000 กว่าคนนะ
1: จากกว่า70ประเทศครับ
0: 70กว่าประเทศนี่แหละ
1: ถูกค้ามนุษย์ภายในศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: ภาคบ้านเรานี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและระบบการปกครองที่ทุจริตในพม่าก
0: ัมพูชา
1: และกสปปลาวก็เมินเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมในสเกลที่น่าตกใจ
0: แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากำไรเนี่ย
1: จากการหลอกลวงทางไซเบอร์มีมูลค่าเกือบ
0: 40%
1: ของ GDP ครับ
0: รวมทั้งอนุภูมิภาครวมแม่น้ำโขงเนี่ย
1: ครับ2024ในอดีตการปราบปรามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศเหล่านี
0: ้
1: ส่วนใหญ่เป็นการแสดงเขาเรียกว่าให้รู้ว่านะ
0: เป็นเพียงการแสดง
1: เนี่ยนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าพวกนักสแกมเมอร์ร่ำรวยและมีอำนาจพอที่จะคอร์รัปชันกับรัฐบาลในทางรัฐบาล
0: ทำให้ประเทศหลายประเทศกลายเป็น
1: รัฐโจรไซเบอร
0: ์รัฐโจรไซเบอร์ไง
1: โอ้ยังมีในประเทศไทยเด้อ
0: มันก็มีอยู่นะ
1: รายได้ทั่วโลกจากการช่อโกงออนไลน์นั่นอยู่ในระดับเดียวกับการค้ายาเสพติดแบบผิดกฎหมาย
0: ซึ่งเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
1: ในพม่าในกองทัพมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนะ
0: มีด้วยไง
1: มีการประโคมข่าวอย่างมากเพื่อทำลายศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่2แห่งแต่แก่ชาวก็โก๋เนี่ยที่ดังๆอยู่เนี่ย
0: ก็โก๋อ
1: ่ะเคปาร์กเนี่ยนะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กลับปล่อยให้ศูนย์สแกมเมอร์ยังคงแพร่ขยายตามแนวชายแดนพม่ากับไทย
0: อัตราที่น่าตกใจสำนักข่าว AP
1: รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน2569ว่าพื้นที่สแกมเมอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย25แห่งตั้งอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วในหนังสือนี่ยังระบุว่านะ
0: ในกัมพูชาเนี่ย
1: ผลกำไรจากสแกมเมอร์ทั้งกับ 60% ของ GDP
0: อ
1: ย่างเป็นทางการของประเทศมันถึงมีเงินเยอะในพวกบริหารประเทศมันนะเนาะ
0: นั่นสิ
1: รายงานฉบับหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2025
0: ที่ให้เห็นแบบแผนที่แน่ชัดเจนเนี่ย
1: ของรัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการสแกมเมอร์โดยพบว่า
0: การทุจริตเลื้อรังเนี่ย
1: การคุ้มครองที่ไว้วางใจรัฐบาลและการร่วมกันทำผิดในชนชั้นนำผู้นำของพรรค
0: และก็ปัจจุบันขับเคลื่อนของการหลักการเชื่อมโยงด้วย
1: เป็นปัจจัยสำคัญเชื่อมโยงระหว่างการข้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาครับ
0: ที่กัมพูชาด้วย
1: นี่ไม่มีไทยนะเนี่ย
0: นั่นสิ
1: แต่ประเทศไทยก็บอกมีอดีตรัฐมนตรีไม่รู้ว่าการกระทรวงอะไรเหมือนกันนะ
0: นั่นสิ
1: ก็คอยติดตามกันต่อไปเดี๋ยวคงมีไอ้โม่งออกมาหรอกผมว่าไม่ได้หรอก
0: นั่น
1: เอาไอ้โม่งนี่มาที
0: ่อดีต
1: เขาบอกรัฐมนตรีคนนี้นะอยู่ในรัฐบาลอนุทิน1ด้วย
0: โอ
1: ้1ใน28เนี่ยนะ
0: อดีตรัฐมนตรี
1: นะในรัฐบาลชุดอนุทิน1นะชุดนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่า
0: อันนี้ชุด2เนี่ย
1: ชุด2แล้ว
0: โอ้
1: ชุดแรกกับสีส้มก็ตั้งให้ไง
0: โอ้
1: ใช่มั้ยเล่า
0: ว่ากันไปนะ
1: อย่าลืมดูแลเรื่องปุ๋ยนะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวไง
1: ถ้าแบกปุ๋ยไม่ไหวก็เอาเม็ดฟู่ผสมน้ำ1เม็ด200ลิตรนี่ฉีดพ่นใน5ไร่
0: กล่องนึงก็จะมี5เม็ดนะ
1: 25ไร่ขายเพียง1,000เดียวนะ
0: 1,000เดียวซื้อ2กล่องก็ 1,500
1: เอาซื้อ3กล่องเลยเป็นไง
0: จ่าย 2,000 พอได้3กล่องเนี่ย
1: ใช่
0: เม็ดฟูกรด
1: 3กล่องก็เท่าไหร่นะ75ไร่นะกล่องละ25ไร่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยคุ้มนะคุ้มนะอยู่ที่ฝีมือการบินโดนเหมือนกันนะครับมีเรื่องของผู้ต้องขังอีกแล้วครับสะดอกกุญแจมือหนี
0: ระหว่างคุมตัวส่งฝากศาลเกาะสมุยเนี่ย
1: ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวเลยนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: ดูแลกันเรื่องของไต
0: ไตตับเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เ
1: บาๆหน่อยเค็ม
0: รับประทานเค็มมากมันก็ไม่ดีนะ
1: ใช่
0: แต่ตับไตจะพังเนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยผมไม่ได้ไม่กินไม่ได้มันหิวเนี่ยไม่ยากหรอกยิ่งช่วงนี้ยุคนี้ไม่ยากเลย
0: นาน
1: หิวแล้วต้มน้ำให้เดือดปักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: โกโก้ไงโกโก้ตะช้างเขาเนี่ย
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ชูโกโก้เนี่ยใครดื่มแล้วเนี่ยใครดื่มแล้วบ้างเนี่ย
1: ส่งข่าว
0: ส่งข่าวหน่อยแล้วบอกต่อๆกันนะว่าเออชูไอ้ช้างมันเขาท่าโว้ย
1: เขาท่าเขาทางเลย
0: มันไม่มันไม่ใช่กินแล้วน้ำตาลขึ้นนะมันไม่ได้แต่น้ำตาลเขาใส่สุกาโลส
1: สุกาโลสนะ
0: แล้วมันความมันที่เกิดขึ้นจากมะพร้าวนะเออไม่เหมือนกาแฟนะกาแฟใช้สุกาโลสตัดเหมือนกันแต่ความมันก็ใช้ถั่วขาว
1: ถั่วขาวไง
0: ครับวันนี้กาแฟก็ซื้อให้ครบคาราเบลแล้วกันเขาจะแถมสบู่ไม่รู้สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: วันนี้ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงก็รับไปเลย1ก้อนซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900ไป1ก้อน
1: ให้1ก้อน
0: ซื้อ5ถุงเอาไป2ก้อนเลยนะ
1: 2ก้อนเลย
0: อย่ารอช้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายจะได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ว่ากันแต่ที่ซื้อลุงช้างนี่ได้แน่ๆ
1: ได้ทุกท่าน
0: นี่เราจะรีบไปไหนวะเนี่ย
1: ซื้อกันนะ
0: บอกให้พูดช้าๆนี่เขาจะพูดเร็วอยู่ด้วย
1: สบู่ลุงช้าง กลิ่นหอม
0: เมื่อวานนี้ครับมีเกิดเหตุการณ์ผู้ต้องขังชาย
1: จะทำร้ายร่างกายเนี่ย
0: คดีทำร้ายร่างกายสะดอกกุญแจมือหลบหนีไม่ได้
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังส่งตัวไปศาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: มันหนีไปสะดอกกุญแจไง
0: เออมันเก่งเว้ย
1: ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นไง
0: ใช้ผู้ต้องขังเนี่ยหลบหนีอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยครับ
1: เชื่อมต่อกับบ่อขยะของเทศบาลนครเกาะสมุย
0: ตำบลมะเร็ดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดล้อม
1: อย่างใกล้ชิดนะ
0: ครับขณะเดียวกันทางเฟซบุ๊กของตำรวจสภ.บ่อผุดเกาะสมุยเนี่ยนะ
1: เผยแพร่
0: เหตุผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายก่อเหตุสะดอกกุญแจ
1: หลบหนี
0: เป็นกุญแจมือนะฮะ
1: กุญแจมือหลบหนี
0: ตำหนิรูปพรรณสันฐานเนี่ยเป็นชายไทย
1: อายุไม่เกิน26ปี
0: รูปร่างผอมกะหล่องเสื้อสูง175
1: แล้วก็ผิวดำแดงผิวผมยาว
0: นุ่งกางเกงยีนขายาวไม่ใส่เสื้อ
1: ตำรวจสภ.บ่อผุดว่าไง
0: แจ้งเตือนภัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย
1: ช่วยการสอดส่องดูแลหากพบว่าม
0: ีบุคคลลักษณะต้องสงสัยหรือทราบบ่อแส
1: ในการหลบหนี
0: แจ้งข้อมูลที่สภ.บ่อผุดโทรไปที่
1: ที่ไหนเอานะ
0: 077 414 567หรือ061 306 4453
1: ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ
0: ตัวเลขแค่นี้เลี้ยงไม่ถูกสักทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไม่ไกลเคียงเลยเนาะ
1: 266ไม่ซื้อ
0: ครับเอาใครจะไปเที่ยว
1: ไ
0: ทยเที่ยวพัดอ่ะรัฐมนตรีประกาศเลื่อนไปแล้วนะ
1: เลื่อนไปไง
0: ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปเที่ยวช่วงเนี้ย
1: เดี๋ยวเมืองไทย
0: เดือนน่าจะเริ่มเดือนตุลาอยู่แล้วเนี่ย
1: อ
0: ้าวขยับไปเดือนเมษานู่น
1: ปีหน้า70นู่นน่ะ
0: รัฐมนตรีก็ประกาศเลื่อนเลยนะใช้งบ 4,000 ล้านนะ
1: โอ้โหเที่ยวกันให้สะใจไปเลยหรือไง
0: ผมก็จะได้เที่ยวเดือนตุลาอยู่แล้วแม้หน่อยเนี่ย
1: เป็นไง
0: มาเลื่อนจะได
1: ้เลื่อนไง
0: ข่าวเลื่อนการเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยเก็บเงินไว้ดีกว่า
1: เก็บเงินไว้ใช้กันบ้างนะ
0: ครับ
1: ว่าอะไรมันก็แพงกันนะ
0: ใช่
1: น้ำมันก็ขึ้นทุกวัน
0: โอ้โหรถนักเรียนจะขึ้นราคาขอเดือนละ200บาท300บาทนี่ไม่ใช่น้อยนะ200 300เนี่ยนะ
1: พ่อแม่มีลูกหลายคนก็หลาย
0: ตังค์ตอนนี้รัฐบาลลงราคาแล้วทีเนี้ยราคาน้ำมันขึ้นก็ขึ้นตามน้ำมันใช่ไห
1: ม
0: แต่เวลาลงเนี่ยไม่ค่อยจะลงเลย
1: ไม่ลงมันขึ้นไปแล้วลงยาก
0: ลงยากลงเย็นเหลือเกินเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิ
0: เอายังไงฝากมะระขี้นกลุงช้างไว้หน่อยนะ
1: มะระขี้นกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กระปุกนึงก็300บาทนะ
0: 60เม็ดราคาเดียวกับงาดำ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ครับ
1: อืม
0: รับประทานไปเถอะคนที่เป็นกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมกแก๊บจะไปตีก๊อบรับประทานงาดำใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็รับประทานมะระขี้นกของลุงช้างได้เลย
1: ควบคู่กันไป
0: โอ้ยระบายบื้ออื
1: ม
0: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มจวบตามด้วยมะระ2เม็ดก่อนจะกินข้าวก็โกโก้สักแก้วหนึ่งแม่อาหารเพียบเลยจริงๆนะ
1: ใช่
0: พุงยืดเจอเรา2คนเนี่ยนะ
1: อุดเรื่องกินไม่ได
0: ้หิวเนี่ยอยากกินหมูเต๊ะเนี่ย
1: หิวอ่ะนะ
0: ครับ
1: ผม
0: ว่าจะไม่กินนะหมูเต๊ะเนี่ย
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: จะไม่กินไงกลัวอ้วน
1: กลัวอ้วนไง
0: ครับ
1: ต้องรักษาหุ่นให้เพียวไว
0: ้โอ้โหนี่ตอนนี้หุ่นกำลังดีช่างตำรวจไปรวบตัวนักศึกษาอุเทนครับ
1: ทำไมอะนะ
0: โอ้เอามีดไปแทง2นักศึกษาปทุมวันเจ็บ บนสกายวอล์ก BTS สยามเน
1: ี่ยใช่กัน
0: สองสถาบันนี่ยังไง
1: อุเทนถวาย
0: กับปทุมวันเนี่ยเนาะแล้วรัฐมนตรีก็จะย้ายสถานที่แล้วมั้ง
1: โอ้มีเลื้อรังมานานเออทะเลาะกันเนี่ย
0: เวลาจบไปแล้วไปทำงานกันรู้จักกันก็ดีกันเฉยนะแต่ไอ้ตอนเรียนกูยอมมึงไม่ได้เนี่ย
1: นั่นเกี่ยวกับสถาบันเนี่ย
0: ใช่พอจบมาก็เห็นไม่ทำงานด้วยกัน
1: บางทีมันต้องไปทำอยู่ด้วยการบริษัทเดียวกันเนี่ยนะ
0: ใช่จากกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายกับนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวัน
1: ปทุมวันนะ
0: บริเวณ BTS สยามชั้น3เนี่ยนะ
1: ก็ใช้มีดแทงกันที่บริเวณ
0: ชานชาลา
1: ชานชาลาเนี่ย
0: ส่งผลให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง2คน
1: และเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ
1: โรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยนะ
0: 2โรงพยาบาลเลยนะ
1: 2โรงพยาบาลเนี่ย
0: ตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับทีนี้ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตอน 15:00 น.เนี่ย
1: ว่ายังไงกันแล้วนะ
0: ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับท่านก็
1: ชุดสืบสวนปทุมวัน
0: จับกุมนายวิชากร
1: อายุ20ปี
0: อีตาคนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1: วิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะ
0: เขาไม่นามสมมุติเลยนะเอาจริงๆเสียชื่อสถาบันเลยนะไอ้หนู
1: นั่น
0: เ
1: จ
0: ้ให้รู้บ้างแม
1: ่ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ย
0: ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นหนักนะ
1: พยายามฆ่า
0: เนี่ยพกอาวุธมีดไปในเมืองหรือหมู่บ้าน
1: ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
0: จับกุมในที่แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพครับ
1: มหานครเนี่ยนะ
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ทำการสืบสวนหาข่าว
1: แล้วก็สอบสวนปากคำพยานบุคคล
0: จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิชากรจนกระทั่งขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพออกหมายจับทันที
1: โจกระทั่งสืบทราบแล้วก็กดดันเนี่ย
0: ติดตามจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับ
1: โดยเฉพาะนายวิชากรเนี
0: ่
1: ย
0: ให้การรับว่าตนเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับนี้จริง
1: แล้วก็ยังไม่เคยถูกจับนะ
0: ครับตามหมายจับนี้มาก่อนก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ก็ไปกินขนมนานะไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้วล่ะ
0: ไอ้แกเอ๊ะผมยังไม่ได้เรียกเลยนะเนี่ยเรียบร้อย
1: เสร็จกัน
0: ไปอยู่ในคุกสบายใจเลย
1: เรียนไม่ชอบเลย
0: ครับ
1: ชอบมีเรื่อง
0: พ่อแม่ส่งให้เป็นนักเรียนดันทะลึ่งไปเป็นนักเลง
1: นั่นสิ
0: แน่จริงทำไมไม่ไปแต่ตอนนี้กำลังรับสมัครทหารอาสานะ
1: ลงใต้เลยหรือไง
0: โอ้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทไม่ใช่น้อยนะ
1: เออ
0: ตายยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันเลยนะจะบอกง่าย
1: นั่นอย่างนั้นเลยไงเอออ
0: ้าวเรื่องจริง
1: จริงแต่
0: กระดูกผุกระดูกพุนเมื่อไหร่แล้วก็
1: เป็นไง
0: นี่ไงก็ไทยแคมพัดไง
1: ไทยแคมพัดติดกันเรื่องของกระดูกกันนะ
0: ครับ
1: ต่อสองกระปุกอ่ะ500อ่ะนะ
0: ใช่
1: ไทยแคมพัด
0: สี่กระปุกพันหนึ่งแถมไม่กระปุกหนึ่ง
1: แถมให
0: ้หลายคนโทรมาหาผมนะบรุงช้าง
1: ว่าไง
0: มียาลดความอ้วนขายไหมแล้วนะโอ้ไม่มีหรอกเนี่ยเห็นเขาบอกโฆษณาวิทยุลดความอ้วนไปโฆษณาทุ่มสี่ทุ่มห้าได้ที่ไหนแล้วเคยมีคนมาเอายาผีบอกผมไปเคยไปกินเหมือนกัน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ลดความอ้วน
1: อ
0: ่ะเอาไปกินหม้อเดียว
1: เป็นไง
0: จากน้ำหนัก120ตอนนี้
1: เหลือเท่าไหร่อ่ะ
0: ประมาณสัก8ขีดนะ
1: 8ขีดแล้วเอาไว้ที่ไหนอ่ะนะ
0: อยู่ในโกดนะ โกดจะหากันนะ8ขีดอ่ะ โอ้ยออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะดื่มโกโก้แทนอาหารมื้อเย็นมื้อค่ำ
1: ใช
0: ่โกโก้ชื่นใจ
1: โ
0: กโก้ชู
1: โกโก
0: ้อร่อยนะมีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยนะพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได้นะจ๊ะ
1: ทานกันได้นะ
0: ตำรวจไปรวบอีกแล้ว2ผู้ต้องหาขายพอร์ตเคหัวเสือครับแถวๆย่านรามคำแหงคนในห้องพังงะเลย
1: พังงะแบบไหนอ่ะ
0: ไปเจอเคตามีนกว่า50ซองอ่ะ
1: เหลือเคตามีนไง
0: เ
1: ออคนขายโดนจับไปแล้วไง
0: เรียบร้อยเมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกุมนางสาวนพมาศอายุ21ปีนายชาตรีอายุ33ปี
1: พร้อมด้วยของกลาง
0: ประกอบไปด้วยพอร์ตเคหัวเสือ3หัวบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง5ตัว
1: แล้วก็เคตามีนน้ำหนักเท่าไหร่นะ
0: 46.86 กรัมถุงพลาสติกใส่200ถุง
1: โทรศัพท์มือถือ2เครื่อง
0: จับกลุ่มได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง 60/2
1: แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่าอ้ําลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
1: แล้วก็
0: พอร์ตเคหัวเสือ
1: ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเสพติดเนี่ย
0: หรือยาสลบอ่ะ
1: โอ้
0: ซึ่งกำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวกลางคืนจึงวางแผนในสายลับติดต่อขอซื้อพอร์ตเคหัวเสือ
1: ขอซื้อเนี่ยนะ
0: สามหัวซื้อมาหน่อยดิ
1: สามหัว
0: บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งตั้งห้าตัวนะ
1: แล้วมาถึงเวลานัดหมาย
0: นกพม่าก็เดินทางดองแดงดองแดงรับเงินจากสายลับไป
1: ก่อนที่จะเดินรับถุงดำเนี่ยนะ
0: ครับซึ่งบรรจุสินค้าจากนายชาตรีที่ยืนรออยู่บริเวณใกล้เคียง
1: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
0: แสดงตัวหน่อยสิ
1: ขอจับกุมในครับ
0: จากนั้นก็นำตัวนพมาศไปขยายผลตรวจค้นห้องพัก
1: แล้วก็ไปพบเคตามินเนี่ยนะ
0: ซุกซ่อนตามจุดต่างๆภายในห้องน้ำหนักรวมแล้ว
1: ทั้งหมดเนี่ย
0: 46.86 กรัม
1: พร้อมกระถุงพลาสติกสำหรับแบ่งบรรจุจำหน่ายนะ
0: ประมาณ200ถุงโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง
1: ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิน
1: างสาวนพมาศว่ายังไง
0: ให้การรับสารภาพว่าตนรับซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและพอร์ตเคมาจากนายชาตรี
1: เพื่อเอามาขายต่อ
0: พอร์ตเคนี่รับมาหัวละ 1,200
1: แล้วก็ขายต่อ
0: 1,400
1: ได้กำไร200เองไง
0: โอ้ยไม่คุ้มค่าเลยไอ้หนู
1: กำไรหัวละ200
0: เออส่วนเคยจะมีรับมาจากในเอ็น
1: ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุลจริง
0: ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยน้ำหนัก50กรัมในราคา
1: 12,000 บาท
0: เอาไปแบ่งใส่ถุงขายจำหน่ายถุงละ1กรัมราคาถุงละ
1: 300บาท
0: ให้กับกลุ่มเพื่อนมาเที่ยวปาร์ตี้โดยหวังว่าจะได้กำไรประมาณสัก
1: 15,000 บาท
0: แหมตำรวจมาจับซะนี
1: ่จับสิจับสิ
0: ทางด้านนายชาติก็ให้รับสารภาพว่า
1: ตนเนี่ยไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้า
0: แล้วก็พอร์ตเคมาจากนายโจ
1: แล้วก็นำมาส่งต่อให้กับ
0: นกพม่า
1: สาวพบพม่าเนี่ย
0: จนได้กำไรเพียงหลักร้อยเท่านั้นแหละ
1: โอ้แบ่งกันขายแบ่งกันซื้อ
0: เบื้องต้นเขาแจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
1: แล้วก็บริการ
0: มีคำสั่งห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายมีไว้เพื่อสินค้าบารากุบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
1: แล้วก็มีการร่วมกันซ่อนเล่นและหรือจำหน่าย
0: ช่วยพากันไปเสียซึ่งที่ยังไม่ได้เสียภาษี
1: แล้วก็จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เนี่ย
0: โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวทั้ง2
1: พร้อมในของกลางส่งพนักงานสอบสวน
0: หน่วยกองบังคับการ1กองบังคับการกระปาปามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ก็ติดคุกกันไปเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวจะภาพวัดที่จะทอดกฐินรอสักครู่นะเดี๋ยวจะประกาศให้ที่ตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะ
1: นาน
0: ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงเดี๋ยวมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: มแม่นั่งอยู่สองคนขโมยโทรศัพท์จะได้เนาะผมก็นึกว่าของผม
1: เลยโบยตาตายใสเลย
0: โทรศัพท์เก่าๆเลยนี่เมื่อวานนี้วันหวยออกใช่ไหม
1: หวยออกเนี่ย
0: โอ้รถชนกันสนั่นวันไหวเลยบนทางด่วน
1: อ้าว
0: ห้าคันรวดรถตู้รถกระบะรถเก๋งนักท่องเที่ยวเจ็บไม่ทันถึงสนามบิน
1: จะไปสนามบินน่ะ
0: บาดเจ็บไป8รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
1: ไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้ว
0: ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งจากสายด่วน1669
1: มีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเนี่ย
0: มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษฝั่งมุ่งหน้าพระราม2
1: ไปบางนาเนี่ย
0: ช่วงหลักกิโลเมตรที่8+950ฝั่ง Bตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: หลังรับแจ้งก็ต้องประสานกู้ชีพกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ไปดูหน่อยที่เขาจะไปต่างประเทศกันหรือไงกันนะ
1: การช่วยเหลือที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับทางด้านช่องทางขวาสุดพบรถคู่กรณี5คัน
1: ประกอบด้วยรถตู้3คัน
0: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันรถกระบะ1คัน
1: สภาพหลายคันเป็นยังไง
0: ได้รับความเสียหายไม่ธรรมดานั้นหนักเลยนะ
1: โดยเฉพาะรถตู้โดยสารนักท่องเที่ยว
0: ซึ่งมีร่องรอยของการเฉี่ยวชนได้รับเสียหายบริเวณด้านหน้า
1: ส่วนรถกระบะเนี่ย
0: ถูกชนจากด้านท้ายพังยับ
1: ขณะที่รถนั่งส่วนบุคคลเนี่ย
0: ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันนะครับ
1: โอ้โหชนกันหลายคันเนี่ยนะ
0: จากการตรวจสอบผู้บาดเจ็บ8รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
1: 3ราย
0: ซึ่งโดยสารมากับรถตู้คันที่เกิดเหตุ
1: โดยนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย
0: เพิ่งเดินทางกลับจากการตีกอล์ฟกำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศ
1: ไม่น่าไปตีกอล์ฟเลยเนาะ
0: กอล์ฟอยู่เฉยๆไปตีมันทำไมวินา
1: ผลสุดท้ายมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก่อนจะถึงสนามบินเนี่ยนะ
0: สำหรับอาการนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3รายพบว่า2รายมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ
1: ส่วนอีกรายหนึ่ง
0: มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใต้คางขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก5รายได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
1: ส่วนใหญ่ก็มีอาการจุกที่หน้าอกนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: แล้วก็นำคนเจ็บทั้งหมดไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ย
0: เพื่อรับการตรวจรักษาครับ
1: โอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะ
0: นายธงชัยเนี่ยอายุ53ขับรถกระบะบอกว่า
1: ขณะที่ตนกำลังจะขับรถไปไหนนะ
0: ไปสอนเทนนิสที่ลาดกระบัง
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถตู้ที่อยู่ด้านหน้าในช่องทางขวาเกิดหยุดกระทันหันน่ะ
1: ทำให้ตนเองตามหลังมาเถอะ
0: ก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ชะลอตัว
1: ตนก็เห็นเหตุการณ์หยุดรถดังทัน
0: ผมหยุดทันนะไม่ได้ไปชนเขาหรอก
1: พร้อมก็เปิดไฟฉุกเฉิน
0: แต่รถตู้ที่อยู่ด้านหลังอะเส
1: เป็นยังไง
0: มาไม่เบาเลยอะโอ้โหไม่เบรกเลยอะ
1: มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่เบรกอะ
0: พุ่งชนท้ายรถผมอย่างแรงเลยนะ
1: ก่อนที่จะไหลไปชนกับรถคันหน้าเนี่ย
0: ในเจเนี่ยคนโดยสารนั่งรถยนต์บุคคลเนี่ยนะ
1: บอกกำลังจะเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: พอไปถึงที่เกิดเหตุเห็นรถคันหน้าชะลอตัวก็เปิดไฟฉุกเฉิน
1: แล้วก็หยุดรถตามได้ทันเนี่ย
0: พร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉินโดยรถของตนอยู่เป็นคันที่3ผู้สาเปิดไฟวับวับแบบแล้วไฟขมิบหลังจากหยุดรถได้สักพักเดียวนั่นแหละ
1: จู่ๆก็โดนชนท้าย
0: โอ้มีเอาขณะที่นายมนขับรถตู้บอกว่ากำลังพานักท่องเที่ยวขับจากการตีกอล์ฟจะไปส่งที่สนามบิน
1: เพื่อจะเดินทางกลับประเทศของเขา
0: พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถด้านหน้าเกิดชะลอตัว
1: ทำให้ตนที่ขับตามมา
0: ในช่องทางขวาสุดหยุดไม่ทันครับ
1: ก็ชนขึ้นอีกคันหนึ่งนะ
0: หลับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน
1: ตรงโรงพยาบาลเนี่ย
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันใครผิดใครถูกอ่ะขณะที่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีออกจากช่องจราจร
1: พร้อมประสานไปยังทางด้านตำรวจสอบสวนภาพและก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดด้วย
0: และพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุ
1: ของการเกิดอุบัติเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: โอ้โหพระคุณเลย
1: โอ้โหหลายคันนี่พังยับเลยเนี่ย
0: โทษไอ้คันหน้าไอ้เหี้ย
1: อืม
0: ไอ้คันหน้าไม่น่าเลยเนาะ
1: ไม่น่าเบรกกันนะ
0: ไอ้คันหน้าจอดอยู่แล้วไอ้นี่คันหลังมาได้ก็เอาไงที่เนี่ย
1: เบรกก็ไม่ทัน
0: ไม่ทันเลย
1: มากันไวด้วย
0: ครับ
1: ผลสุดท้ายก็อุบัติเหตุกันไปมีเจ็บด้วย
0: แม่มีเดี๋ยวก่อนจะไปอันกฐินมีข่าวขำๆไม่ใช่เรื่องนึงนี
1: ่ข่าวอะไรอ่ะ
0: จะเป็นลพบุรีนี่ลิงนอนบนหลังคารถใช่มั้ยไอ้นี่น้องหมาสิ
1: สุนัขหมาน
0: อนสบายๆบนหลังคารถไหลก็ไม่ลงกลับนอนที่เดิมแหละ
1: ที่ของมันละมั้งอ่ะนะ
0: ที่เพชรบูรณ์ที่ลมศักดิ์เนี่ย
1: ถนนถนนนะ
0: ถ
1: นนคนเดิน
0: ถนนคนเดินไทยลมไ
1: ปไทยลมอ
0: ่ะเขามีอะไรเขามีตลาดเหมือนข้างโรงเรียนพิบูลเราอ่ะถนนไทยเดินไทยถนนคนเดิน
1: อ
0: ่ะอันนี้ที่ลมสักก็เรียกถนนคนเดินไทยหล่น
1: อ๋อ
0: มีกลุ่มสุนัขขึ้นไปนอนบนหลังคารถ
1: ของประชาชนซึ่งจอดอยู่ที่ร้านจอดรถ
0: เนี่ยเขาจะไปซื้อขนมนมเนยซื้อขมกับข้าวกินไอ้นี่มาได้โดดขึ้นหลังคารถแบบ
1: แล้วโอ้โหนอน
0: รถได้จอดอยู่หน้าอำเภอนะ
1: หน้าอำเภอตอนแรกก็คิดว่าแมวดูภาพแล้วอ้าว
0: เขามีป้ายเขียนไว้แล้วนะจอดรถหน้าอำเภอระวังกันเด้อตอนแรกคิดว่าแมวบ่แม่นแมวสักหน่อยนึง
1: เป็นอะไรล่ะ
0: เป็นน้องหมาเด้
1: เป็นสุนัขหมาขึ้นไปนอนบนหลังคาน
0: อนบนหลังคารถหลายคันเลยนะแต่ละคันละคันมันคงจะเย็นเดียวเน
1: า
0: ะ
1: มีทั้งรถเก๋งอ่ะ
0: รถกระบอกรถเก๋งรถกระบะไม่รู้ว่า
1: สีดำก็มี
0: โดยเฉพาะรถสีดำเนี่ยมันชอบมากนะ
1: ชอบขึ้นไปนอนเนี่ยนะบนหลังคารถเนี่ย
0: ใช่ก็ว่ากันไป
1: นั่นเนาะเต็มหน้าเพอเลย
0: ครับเอาว่ากันไห
1: ม
0: โทรศัพท์มาไม่ส่งรายการเขาสักที
1: ส่งเขายังดีและยังเตือน
0: บางที่ไม่เตือนเลยนะ
1: อ้
0: าวงานกฐินหน่อยลุง
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเกียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางคันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคม
0: นะวิรดหมดเวลาพอดีครับเราสองคนลาไปก่อนแล้วเย็นนี้อย่าลืมไปสนับสนุนคุณวิดาเขาที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ตอนเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพ เลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901690
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: น้องมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณนะแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
3: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
5: 0812901691 0812901691
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
12: ฮะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายขอบคุณมารวยทีวีเจ้าของปุ๋ยหอมฟุ้งตราพยาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปเดี๋ยวลุงดอนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์หรอกว่ามีที่ไหนบ้างนะครับหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณหมอ
0: ครับผม
1: ฝนตกสมใจไหมนะลุงดอน
0: ผมว่ามันตกน้อยไปหน่อยให้มันนานกว่านี้หน่อยสักเอาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ย
1: ลมมันแรงอะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีนะผมว่าเมื่อวาน
1: เนี่ยลมมันพัดหนูเห็นฝุ่นมันไปอยู่ใบเนี่ยลมมันพัด
0: มันน้อยไปหน่อยผมอยากให้มันนานๆสักสามชั่วโมงถ้ามีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไป
1: ปีนี้แถวบ้านหนูไม่มีใครหาอึ่งกันเลย
0: ครับมีอึ่งเหรอ
1: ใช่เพราะว่าถ้ามันตกนานๆนะม
0: ัน
1: จะออกไ
0: งเ
1: นี่ยทีนี้ยังไม่มีใครหาอึ่งก็เลย
0: บ้านผมมันดับแนวหมดแล้วไม่มีแล้วถ้าเขากินหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่ก่อนเนี่ยพอฝนตกปั๊บมันจะร้องอีนางอีนางเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่ได้ยินเสียงเลย
1: อึ่งก็ขายแพงกับพวกนี้อีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยแพงกว่าที่มันหายากครับ
1: ปีนี้ยังไม่ตกถึงท่านอิงออก
0: ครับ
1: จ้ะวันนี้หนูจะฟังเพลงของพรสวรรค์ลูกพรหมจ้ะ
0: ครับผม
1: ชื่อเพลงธาตุความรักจ้ะ
0: ธาตุความรัก
1: จ้ะแล้วอีกเพลงใช่แล้วสิ
0: เนี่ยอ้าวได้เลยครับเดี๋ยวจัดให
1: ้จะมีอีกเพลงนึงนะชื่อเพลงดีไหมล่ะหนูก็ไม่รู้ร้องยังไงจ้ะเอานี้ก่อนเดี๋ยวว่าหลักมันจะขอนะจ้ะ
0: ครับผม
1: จ้ะดอนหนูก็ขอสมพรทุกขึ้นเลยทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ลุงดอนด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีครับธาตุความรักกับใช่แล้วสิเอาเดี๋ยวจัดให้ครับพรสวรรค์ลูกผมอ้าวขอบคุณครับมาฟังเพลงกันก่อนเข้ารายการนะครับเพื่อนๆ อยากฟังเพลงแตงเถาตายและหมั่นไส้ไวพจน์นะจัดให้เลยครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปสองเพลงครับเสียงร้องของไหวพจน์เพชรสุพรรณและกิ่งแก้วศรีสาครครับ แตงเถาตายและหมั่นไส้ไวยพศนะครับมอบให้กับเพื่อนนะครับที่โทรศัพท์ขอไว้และก็เพื่อนหลายๆท่านทบรุ่น3นะให้กับคุณยายใจดีแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์บทสดนะครับยาย่าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนึกถึงยาย่าบลิงวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะครับงาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านใดที่ปวดเข่ากระดูกพรุนซื้อมารับประทานเลยนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับเป็นเบาหวานเป็นภูมิแพ้ความดันสูงไขมันในเลือดเยอะอะไรเนี่ยนะครับก็มีวางจำหน่ายนะครับลพบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วที่จอดรถสะดวกสบายร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายครับอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยจากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีครับอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติครับมาทางสระบุรีก็ร้านสุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีอันนี้ก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับหรือถ้าไม่อยากไปก็โทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเมื่อกี้ในคุณยายเพชรโทรมานะครับสายมันตีกันมันหนึ่งตึงตืดมันเลยตกไปนะคุณยายเพชรโทรมาใหม่นะครับแต่รู้แล้วว่าขอเพลงสุรพลเดี๋ยวผมหาให้กันแล้วกันนะคุณยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนยายอัมพรสาวสวยหนองเขนนั่นแหละเอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับน้องทองหล่อครับขอเพลงสามพรานเสียงร้องของศักชัยวันชัยสิทธิ์สุรพลอีกท่านหนึ่งผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมสามพรานเสียงร้องของสกาวเดือนโสธรบุญครับสิทธิ์สุรพลเหมือนกันอันนี้ยังอยู่น้องทองหล่อมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจี่สี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกาป้าสายทองน้องจิ๋มคุณอำนวยบิวตี้คุณยายออดยกคลื่นไปเลยครับเซิร์นแซบครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับสามพรานเสียงร้องของศักชัยวันชัยและอย่าลืมสามพรานสกาวเดือนโสธรบุญเป็นผู้ขับร้องน้องทองหล่อเป็นผู้ขอมานะฮะอย่าลืมไซเลียมจอยนะครับทานอาหารก็ไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงไซเลียมจอยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตด้วยโปรมิกออยครับบำรุงร่างกายด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691หรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาเอามาฟังเพลงของพี่ประชุมสาวสวยครับวันนี้ขอเพลงของพรสวรรค์ลูกพรหมนะฮะแต่ก่อนก็มาพบกันเรื่อยนะมาลพบุรีบ่อยนะแต่ก่อนนะธาตุความรักครับและใช่แล้วสินะครับพรสวรรค์ลูกพรหมเป็นผู้ขับร้องว่าไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับจากพี่ประชุมครับเซินแซบครับ

0: ตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ํา 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ํา 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับธาตุความรักอีกเพลงหนึ่งใช่แล้วสินะครับเสียงร้องของพรอนสวรรค์ลูกพรหมครับก็มอบกับไปกับพี่ประชุมนะครับผู้ที่ขอเพลงไว้อ้าวอย่าลืมครับมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับงามมากๆผสมน้ำฉีดเข้าไปปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือฟื้นฟูดินให้สารอาหารทางดินให้ดินร่วนซุยลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับอยากได้โทรหาหลวงช้าง0812901691ครับหลวงช้างส่งให้ถึงบ้านครับเวลาก็ไล่มาครับพี่ชายจากตำบลช่องสาลิกาขอเพลงไว้พี่จะบวชแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าพรรษาจะเข้าพรรษาแล้วนะในวันที่29ที่จะถึง29 30นี่แหละวันที่28วันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรอ10นะครับ29วันอาสาฬหบูชา30วันเข้าพรรษานะครับก็ที่วัดต่างๆเขาก็มีงานทำบุญกันนะครับวัดเวรุวันก็มีท่านใดไม่ได้ไปไหนก็ไปที่วัดเวรุวันเขาจีแลนะครับเอาพี่จะบวชแล้วครับเสียงร้องของเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับและก็บวชจริงหรือพี่เสียงร้องของภาวนาชบาไพรพี่ชายจากตำบลช่องสาลิกามอบให้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองรอสี่สาวหนองเขแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจะกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
4: 0812901691 0812901691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อปขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์คมชัดลึกก็มีนะคะก็อ่านไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะส่วนมากแล้วก็ข่าวเขาก็บางทีเขาก็ซ้ำๆกันแต่ว่าอันนี้อัปเดตก่อนอะไรก่อนก็ว่ากันไปนะคะก็แล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ป้าการมณีสัพพันธ์หมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราวันนี้วันที่18แล้วนะคะโปรโมชั่นมีถึงวันที่30เนาะเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนนะคะของเดือนเนี้ยจะหมดเขตวันที่30ก็คือสิ้นเดือนโปรโมชั่นที่1ซื้อสินค้ารวมกันนะคะเฉพาะอาหารเสริมกับชุดดูแลผิวหน้าและตินาชัวนะคะนอกนั้นไม่เกี่ยวเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวอีก1 12ตัวนี้เท่านั้นนะคะที่ร่วมโปรโมชั่นนะก็คือซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID 1ขวดนะคะซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID แล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์อย่างละขวดรวมเป็น2ขวดแล้วก็โปรโมชั่นที่3อันนี้ดูที่จำนวนและซื้อสินค้าต้องตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นโปรประจำเดือนกันยายนนะคะเราก็มีโปรโมชั่นทุกเดือนแหละนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยซ้ำกันหรือว่าอาจจะมีคล้ายกันอย่าง4แถม1เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีแต่ว่าของแถมของอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะชอบโปรไหนก็สั่งซื้อได้เลยเพราะว่ามีอายุแค่1เดือนนะเดี๋ยวจะคือพอไปถึงเดือนหน้าแล้วจะย้อนกลับมาเอาแบบเดิมไม่ได้นะคะมันก็มีอายุหมดเขตวันที่30กันยายนเนาะสำหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้าซื้อ1กล่อง2กล่องนะคะอันนี้ก็ไม่ตรงตามโปรโมชั่นซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเสียค่าจัดส่งเองเนาะอ่ะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังเป็นกาแฟเจนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะตัวกาแฟเป็นอาราบิก้าค่ะ 100% คาเฟอีนต่ำสุดแล้วนะคะไม่มีน้ำตาลใช้สารแทนความหวานนะคะแล้วก็ครีมเทียมไม่มีใช้ถั่วเหลืองนะแล้วก็ส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีทั้งถั่วเหลืองทั้งต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีก็ประโยชน์เยอะนะคะแต่ว่าขอให้นึกถึงความอร่อยกินชื่นใจของกาแฟนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำนะคะผู้สูงอายุถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหมอห้ามขอย้ำนะคะว่าต้องฟังคุณหมอก่อน นะเพราะว่าคุณลุงคุณป้าหลายท่านบอกโอ้อยากจะกินเป็นอันนี้กินได้ไหมเป็นอันนั้นกินได้ไหมบางทีแอนไม่รู้นะคะแอนไม่รู้เพราะแอนไม่ใช่แพทย์แต่แอนถามว่าคุณหมอว่าไงคะหมอเขาบอกว่าอย่างเงี้ยอย่าไปกินเลยแอนก็ว่าแนะนำให้เชื่อคุณหมอก่อนนะคะเนาะตามนี้อย่างแม่แอนที่แอนบอกแม่แอนกินได้เพราะว่าแม่แอนเขาก็พบแพทย์ตามนัดนะคะแล้วก็กินกาแฟแอนคอฟฟี่เนี่ยแม่แอนอย่าง1ซองก็กินวันละซองแต่ว่ากินทีละครึ่งนะคะแม่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปพบแพทย์ตามนัดทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะคะทีนี้แต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะสุขภาพร่างกายไม่เหมือนกันก็ฟังคุณหมอก่อนนะคะ อร่อยปากลำบากทีหลังมันก็ไม่คุ้มเนาะฟังคุณหมอก่อนนะคะอยากให้คุณลุงคุณป้าแม่แอนขอบคุณมากนะหลายท่านเลยที่แบบฟังแอนพูดแล้วก็อยากจะกินมั่งอะแม่มันจะกินได้ไหมเนี่ย
แอนก็แหมอยากจะส่งไปให้ชิมเหลือเกินแต่ก็เกรงว่าเอ๊ะคุณหมอห้ามไว้นะคะก็เลยต้องฟังคุณหมอก่อนเนาะอันนี้จะดีที่สุดนะคะ

ท่านไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมมาดูข่าวความคืบหน้ากันบ้างข่าวความคืบหน้ากันก่อนนะคะก็คือน้องยูฟ่าเด็ก1ขวบที่นิ้วชี้ขาดเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคะทางด้านผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยถูกสั่งพักงานแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนายวีรพงศ์อายุ34พ่อของน้องยูฟ่าวัย1ขวบแล้วก็ญาติเดินทางเข้าพบนายปฐมพงศ์แพทย์สสจ.ยโสธรแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเจรจาเกี่ยวกับความช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็สิทธิ์เบื้องต้นต่อครอบครัวของน้องยูฟ่าหลังผู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรตัดผ้าก๊อซที่พันเข็มฉีดยาที่ข้อมือของน้องแล้วก็พลาดไปตัดนิ้วชี้ของน้องจนขาดเหตุเกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทายะโสธรเมื่อวันที่11แล้วก็เด็กถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้แพทย์ผ่าตัดตัดต่อนิ้วมือให้ตอนนี้น้องก็ยังรักษาตัวอยู่แล้วก็รอดูอาการที่โรงพยาบาลสำหรับการเจรจาวันนี้เป็นการพูดคุยครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุระหว่างโรงพยาบาลและฝ่ายของพ่อเด็กนะคะฝ่ายของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บผลการเจรจาสรุปว่าในแพทย์สสจ.ยโสธรแสดงความเสียใจกล่าวย้ำกับพ่อให้มีความมั่นใจว่าน้องจะได้รับการดูแลรักษาให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ตลอดมาตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลว่าระบบการไหลเวียนของเลือดและแผลที่นิ้วของน้องมีแนวโน้มดีขึ้นดีขึ้นพร้อมกับได้อธิบายขั้นตอนการเยียวยาตามมาตรา41ของพรบ.ประกันสุขภาพแล้วก็มอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาและกลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ยโสธรดำเนินการเรื่องนี้ตามขั้นตอนของมาตรา41ให้เร็วที่สุดและสามารถติดต่อในแพทย์สสจ.ยโสธรและผอ.สมเด็จและผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาได้โดยตรงหากมีข้อกังวลอะไรในส่วนความกังวลของพ่อและญาติเนี่ยทางด้านการกลับมาเหมือนเดิมของนิ้วเด็กนะคะทางสสจ.ยโสธรก็ให้ความมั่นใจถึงกระบวนการดูแลต่อเนื่องจนอาการของน้องเป็นที่พอใจและยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพเนี่ยให้สามารถใช้นิ้วได้ดีที่สุดซึ่งอาจต้องใช้เวลาดูแลน้องต่อไปคือดูแลกันต่อเนื่องให้ดีที่สุดต่อไปนะคะทางด้านผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทากล่าวขอโทษพ่อเด็กและครอบครัวในแล้วก็รับปากนะคะโดยเฉพาะแนะนำให้ปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมบริการการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติความวิตกกังวลของพ่อด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพในช่วงที่ไปเฝ้าไข้ขาดรายได้ทางนายแพทย์สสจ.ยโสธรมอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยแล้วก็แจ้งให้ประสานงานกับทีมไกล่เกลี่ยเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในช่วงที่พ่อเด็กไม่ได้ทำงานส่วนคนทำผิดเนี่ยในแพทย์สสจ.ยโสธรก็ให้ข้อมูลว่าเจ้าตัวเขาก็เสียใจแล้วก็วิตกกังวลตอนนี้สั่งพักงานตั้งกรรมการสอบใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จะสรุปผลและมีกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนส่วนนายแพทย์ปฐมพงศ์แพทย์สสจ.ยโสธรก็ได้แสดงความเสียใจนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยบอกไม่ได้นิ่งนอนใจดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถส่งน้องไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อย่างเร่งด่วนให้ทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางทำการรักษาต่อนิ้วมือให้น้องจนสำเร็จและขณะนี้ยังคงพักรักษาดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ส่วนอาการน้องก็ดีขึ้นได้จัดให้น้องอยู่ในห้องพิเศษเพื่อความสะดวกของผู้ปกครองและญาติสำหรับค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดส่วนการเยียวยาหลังจากนี้จะใช้มาตรา41ตามพรบ.ประกันสุขภาพทางกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรได้เข้าไปกำกับดูแลเกี่ยวกับระบบการบริการของโรงพยาบาลทุกแห่งในยะโสธรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการให้มากที่สุดนั่นเองนะคะส่วนทางพ่อก็บอกว่าที่เดินทางมาพบวันเนี้ยนะคะ
พื่อมาเจรจาสิทธิ์ที่จะได้รับเบื้องต้น

0: แล้วก็นายแพทย์สสจ.เขาก็ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ต่างๆแต่ตนก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเยียวยาอะไรขอดูอาการของลูกให้หายดีถึงจะพูดคุยกันอีกรอบตอนนี้ก็พอใจระดับหนึ่งเพราะว่าอาการของลูกตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะกินข้าวกินนมได้แล้วนะคะแล้วก็ส่วนในด้านการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดก็สอบถามพันตำรวจเอกสงบผู้กำกับสภ.เลิงนกทานะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำผู้เสียหายเนื่องจากว่ายังไม่ได้เข้าปากคำกับพนักงานสอบสวนหลังจากแจ้งความร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเรียกตัวคนทำผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาใดๆได้นะคะก็ขอให้ดีวันดีคืนนะคะเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าตัวเด็กเนาะขอให้เขาเหมือนเดิมนะคะนิ้วเนิ้วใช้การได้อะไรแบบนี้ก็คงจะพอหายห่วงกันบ้างนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยเนาะไม่ควรที่จะมักง่ายนะคะทำอะไรรีบๆเร่งๆยังไม่ถึงยังคือไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองด้วยอะไรด้วยแบบเนี้ยนะคะแล้วมันเกิดปัญหาเกิดความเสียหายดีที่ว่าแก้ไขได้เนาะถ้ามันแก้ไขไม่ได้นะน้องเขาเพิ่งอายุขวบเดียวเนี่ยโอ้โหนะจะว่าไปก็ทุกเรื่องอะนะไม่ใช่หน้าที่ตัวเองก็อย่าเพิ่งไปจุ้นนะทำเฉพาะหน้าที่ของตัวเองให้มันโอเคซะก่อนก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกโรงพยาบาลด้วยนะคะประมาทมักง่ายเมื่อไหร่มันก็เกิดเหตุการณ์เร้ร้ายขึ้นได้เนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เขาก็ไปแจ้งความแล้วนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มักง่ายอีกเหมือนกันฝ่าฝืนกฎออกนอกเส้นทางไปกระทบกับข้าวตอกฤาษีซึ่งเป็นพืชหายากนะคะนักท่องเที่ยว10คนในข่าวยังไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือยังไงนะคะฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาไปที่ลานข้าวตอกฤาษีนะคะเพื่อถ่ายภาพจนทำให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่ซึ่งมันเปราะบางมากๆเนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เขารวบรวมหลักฐานภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายจิระนิติหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความสำคัญกับการคุ้มครองระบบนิเวศเนี่ยเป็นอันดับแรกแล้วก็การกระทำอันเนี้ยฝ่าฝืนอย่างชัดเจนฝ่าฝืนกฎหมายนะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้ตำรวจดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายจุดเลยที่ลานข้าวตอกฤาษีลานข้าวตอกฤาษีเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นพืชที่หายากมากจะเจริญเติบโตได้เฉพาะในพื้นที่ป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นต้องคงที่แล้วมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นข้าวตอกฤาษีเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงมากแล้วก็เติบโตช้ามากการถูกเหยียบย่ำครั้งเดียวจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายปีหรืออาจจะทำให้กลุ่มพืชตายโดยที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เลยนี่เหยียบไปเป็นรอยรองเท้าเลยบุ๋มลงไปเลยนะคะเขาบอบบางนะคะเขาบอบบางที่สุดหายากที่สุดนะคะฟื้นตัวยากที่สุดเหยียบครั้งเดียวเรียบร้อยหลังจากที่เขาดูแลกันมาหลายปีบอกการดำเนินคดีครั้งเนี้ยเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในข้อหาฝ่าฝืนแล้วก็ประกอบกิจกรรมนันทนาการนอกบริเวณที่กำหนดนะคะหลังจากนี้ก็จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจุดเปราะบางให้ถี่ขึ้นปรับปรุงแนวกั้นและป้ายเตือนให้ชัดเจนขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคนได้ช่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าออกนอกเส้นทางธรรมชาติอย่าเหยียบย่ำพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดห้ามรุกล้ำเข้าไปในที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นห้ามเตือนนะคะแนวกั้นห้ามเข้าเพื่อช่วยกันป้องกันแล้วก็รักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เสียดายแทนเขาเนาะ แล้วก็เสียใจนะคะที่นักท่องเที่ยวทำตัวเยี่ยงนี้นะอายแทนฟังดูถึงความยากลำบากในการที่มันจะเกิดขึ้นนะคะโอ้โหมอสเข้าตอกฤาษีนะคะจะเจริญเติบโตในเฉพาะป่าเมฆป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงด้วยนะไม่ใช่ป่าเมฆแบบธรรมดาป่าเมฆสมบูรณ์สูงความชื้นจะต้องคงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นมันถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เปราะบางสูงเติบโตช้าเหยียบครั้งเดียวฟื้นตัวอีกหลายปีนะคะหรืออาจจะตายไปเลยโดยที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนาะดูสิคะอ่ะเสียใจไปกับเจ้าหน้าที่เขาคงดูแลประคบประงมของเขามาตลอดนะคะคนไม่รู้คุณค่านะคะไปกัน10คนไม่เตือนอะไรกันเลยเนาะพากันไปนะคะก็อายแทนเขาจริงๆส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะกรมอุทยานเตรียมจ่ายเงินเยียวยา1ล้านบาทให้กับญาติผู้ตายจากเหตุช้างป่าทำร้ายนะคะก็ที่จากเหตุการณ์เมื่อวันที่16นะคะที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานฉะเชิงเทราแล้วก็ในฐานะหัวหน้าชุดอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างของอบต.ท่ากระดานได้ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะผลักดันช้างให้ออกจากพื้นที่ชุมชนนายสุชาติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างเต็มที่แล้วเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็เลยลงพื้นที่นะคะในจุดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลศาลาวัดเท้าอุทัยศาลาการประเรียนวัดเท้าอุทัยอยู่ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ไปพบกับนายเอกชัยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในแล้วก็นายทรัพย์ทวีนายกอบต.ท่ากระดานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการก็เป็นตัวแทนจัดส่งพวงหรีดของท่านพลเอกเฉลิมชัยองคมนตรีมีภรรยาและบุตรชายที่เพิ่งบวชได้2เดือนนะคะก่อนพ่อมาถูกช้างป่าทำร้ายชีวิตทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะนางจำเรียนเนี่ยภรรยาก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะหลังจากสามีได้รับสิทธิ์ตรงตามระเบียบที่รัฐมนตรีสุชาติสั่งให้เยียวยาครอบครัวนะคะหัวหน้าชุดอาสาเฝ้าระวังช้างป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เยียวยา1ล้านบาทนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบจากการที่นายทรัพย์ทวีนายกอบต.มีหนังสือคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเรื่องแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าประจำเดือนกันยายนแล้วก็นายพนอปพร อบต.ท่ากระดานหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าซึ่งทางด้านนายทรัพย์ทวีเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ถอดบทเรียนในเหตุการณ์ครั้งนี้เงิน1ล้านเป็นเพียงสิ่งทดแทนทางทรัพย์ต่อญาติผู้ตายแต่เทียบไม่ได้กับการสูญเสียอาสาอย่างคุณพนอที่ก่อนจะเสียชีวิตได้บอกไว้กับนายกทรัพย์ทวีว่าค่าตอบแทนต่อวันเนี่ยไม่รับด้วยนะแต่ขอมอบให้ชาวบ้านที่มีใจในการในการมาร่วมทีมชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าของอบต.ท่ากระดานเพราะตนก็มีเงินเดือนในตำแหน่งสมาชิกอบต.ท่ากระดานอยู่แล้วจึงเป็นการสร้างเป็นการสร้างเป็นโมเดลตำบลท่ากระดานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าต่อไปแต่ยังไงก็ตามนะคะสำหรับพิธีสวดก็จะสวดไปจนถึงวันที่19นะคะทุกคืนและพอวันที่20ตอนบ่าย 3:30 ก็จะฉาปนกิจที่เมนวัดเท้าอุทัยค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็สำหรับผู้ตายนะคือคุณพนอเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะเป็นผู้มีจิตอาสาเนาะก็เสียใจด้วยแล้วก็เสียดายนะคะสำหรับคนดีมีน้ำใจนะมาจากไปเร็วเกินนะคะ ส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างในคอลัมน์ทั่วไทยนะคะข่าวความคืบหน้าใดๆก็โอเคแล้วเนาะหมดแหละนะคะทีนี้เราก็จะมาดูภาพข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะดีเซลราคาพุ่งรถรับส่งนักเรียนแบกต้นทุนไม่ไหวหยุดวิ่งแล้ว10กว่าคันนะคะวอนรัฐเร่งช่วยเหลือกันด้วยค่ะบอกว่าคือส่วนที่เหลือเขาก็คือที่หยุดวิ่งไปก็10กว่าคันส่วนที่เหลือเขาก็บอกขอปรับราคาโดยสารเพื่อความอยู่รอดนะคะดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพรถรับส่งนักเรียนอย่างในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมันเป็นการส่งนักเรียนที่วิ่งทางไกลรับส่งหลายโรงเรียนต้นทุนค่าน้ำมันมันก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนเขาแบกไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็หยุดวิ่งไปตั้งหลักก่อน10กว่าคันแล้วเนาะบอกค่าบริการมันไม่คุ้มทุนน่ะเนาะไหนจะค่าน้ำมันค่าแรงค่าเสื่อมของรถใดๆเขาก็ต้องคิดนะคะเนาะนี่หยุดวิ่งไปตั้งหลักก่อน10กว่าคันแล้วจะเอายังไงดีส่วนที่ยังวิ่งอยู่เขาก็บอกว่าเขาต้องขอปรับขึ้นราคาจากผู้ปกครองอีกคนละ200นะคะก็ต่อเดือนนะ200ต่อเดือนเพื่อความปลอดภัยในภาวะวิกฤตราคาน้ำมันแพงนะคะก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะสู้นะ200อ่ะเนาะก็ยังลูกก็ยังได้ไป200ก็นะคะทั้งไปทั้งกลับนะคะในภาวะน้ำมันแพงแบบนี้ผู้ปกครองก็คงจะเข้าใจอย่างลุงสนิทเนี่ยลุงสนิทอายุ69มีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนมา40กว่าปีบอกปัจจุบันวิ่งจากอำเภอกระสังเข้าตัวเมืองรับส่งนักเรียน6โรงเรียนช่วงที่น้ำมันยังไม่ถึงลิตรละ40เนี่ยก็เก็บเดือนละ 1,200 นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่พอน้ำมันปรับขึ้นเป็นลิตรละ40นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองว่าขอปรับค่าโดยสารขึ้นอีกคนละ200นะคะเป็น 1,400 ประมาณนี้เนื่องจากต้นทุนค่าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้จ่ายค่าน้ำมันเนี่ยสัปดาห์ละ 1,500 เดี๋ยวนี้ปัจจุบันต้องเติมสัปดาห์ละ 2,500 นะหรือเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยขึ้นไปอีกเกือบ10,000บาทเลยทีเดียวนะรุนแรงเหลือเกินนะคะอยู่ๆค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกตั้งเดือนละ10,000น่ะคุณผู้ฟังนะฟังดูโหดมากนะผลกระทบอันนี้ก็เลยขอขึ้นค่าโดยสารคนละ200เพื่อความอยู่รอดอันนี้ผู้ปกครองเข้าใจแต่ก็มีรถบัสส่งนักเรียนหลายรายที่แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวเพราะว่านอกจากค่าน้ำมันสูงใช่ไหมค่าบำรุงรักษารถนะคะก็เลยตัดสินใจหยุดวิ่งไปก่อนนะคะทำใจก่อนส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเนาะก็อยากวอนให้รัฐบาลเร่งหาทางแก้ไขปรับลดราคาน้ำมันถ้าเป็นไปได้เหลือลิตรละไม่เกิน30เพราะหากราคาน้ำมันแพงมันก็กระทบกันเป็นลูกโซ่โอ้โหจะให้เหลือไม่ถึงไม่เกินลิตรละ30ตอนนี้มัน40กว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนาะเอาก็จะไหวหรือเปล่ายังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะผู้ปกครองต้องเข้าใจอยู่แล้วนะคะก็ต้องยอมรับไปด้วยกันเนาะอย่างน้อยก็มีรถวิ่งพาลูกไปส่งโรงเรียนไปกลับได้ปลอดภัยก็โอเคนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ42ขออภัยนะคะกระแอมกระไอเล็กน้อยบุกไปปาดคอเมียตายคาร้านน้ำเลยแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีก่อนจะไปพบว่าเป็นศพจบชีวิตตัวเองเช่นกันค่ะเมื่อวานเนี่ยตอน 10:191 ได้รับแจ้งมีผู้หญิงถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเสียเลือดมากที่ร้านขายเครื่องดื่มใกล้ตู้ยามตำรวจบ้านเนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังรับแจ้งตำรวจสายตรวจและชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีก็รุดไปตรวจสอบเมื่อไปถึงนะคะแล้วทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจันทบุรีก็ได้ร่วมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุด้วยตนเองด้วยแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายเครื่องดื่มใกล้อยู่กับตู้ยามตำรวจเลยนะในร้านเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในลักษณะคุกเข่าแล้วก็ฟุบคว่ำลงไปมีเลือดออกมาจำนวนมากแต่ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าเธอเสียชีวิตแล้วค่ะเธอชื่อว่านางสาวจัญญาบุญชูหรือปลาอายุ40ปีมีแผลชะกันที่ลำคอลักษณะคล้ายถูกของมีคมปาดจนเป็นแผลขนาดใหญ่จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นสามีของเธอเองชื่อว่านายโขงหรือนายวิรัตวิเศษบุรีอายุ42ปีหลังเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy i สีดำทะเบียนจันทบุรีหนีออกจากพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเอาไว้ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานแล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ไปพบร่างนายวิรัตสามีผู้ก่อเหตุใช้เชือกผูกคอกับต้นไม้ตายอยู่ที่สระหลวงหมู่2ตำบลฉมันอำเภอมะขามจันทบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวกับที่นายวิรัตใช้ขับหลบหนีมาอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็จากการตรวจสอบบริเวณที่พบศพไม่พบอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุฆ่าเมียเบื้องต้นคาดว่าอาวุธที่ใช้น่าจะเป็นลักษณะคล้ายมีดตัดทุเรียนเจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างการค้นหาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีเพื่อหาอาวุธและหลักฐานเพิ่มเติมตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเบื้องต้นทราบว่าเป็นปัญหาในครอบครัวระหว่างผัวเมียที่ขัดแย้งกันมาอย่างยืดเยื้อก่อนที่จะรุนแรงขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุและชนวนเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวก็คงต้องรอสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจากตำรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการกันต่อไปไม่รู้มีลูกมีเต้าด้วยกันหรือเปล่านะคะเจ็บแค้นเคืองโกรธอะไรต้องมาปาดคอเมียตายขนาดนี้น่ากลัวจังนะคะยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานเนาะยามชังนะคะแต่ตายกันไปบ้างก็เนาะฆ่าเมียตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามเศร้าซ้ำสองกันเลยทีเดียวค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะมาดูค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะฉบับที่6แล้วค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะเตือนฉบับที่6แล้วนะคะเช้าวันนี้ลองไปดูกันสิอะไรยังไงกันบ้างเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบไปจนถึงวันที่20กันยายนนะคะเมื่อวานเป็นไงฝนตกกันไหมคะแถวบ้านน่ะของแอนเนี่ยรู้สึกจะเปาะแปะเปาะแปะนะพลัมพลัมตกอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าตกไม่นานตกไม่ตกพลัมตกเบาๆอ่ะนะคะไม่ถึงกับฝอยฝอยมากอ่ะก็พลัมพลัมพอให้รู้ว่าตกนะคะแล้วก็ตกไม่นานเท่าไหร่ก็ดีสดชื่นดีนะแต่ตั้งใจว่าจะไปหาของแซ่บกินที่ตลาดโต้รุ่งก็เลยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าฝนฟ้าตกเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าคือมันไม่ได้ตกเบาแต่ก็ไม่ใช่ว่าตกกระหน่ำนะคะตกพอประมาณตกก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่ามาตกช่วงเย็นนะเนาะบางทีไม่รู้แม่ค้าเขามันตกหนักมาหลายวันแม่ค้าเขาจะมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพอฝนหยุดตกได้ประมาณสักทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยนะเบาๆแล้วเนี่ยผู้จัดการก็ออกไปดูก็บอกไม่มีอะไรขายเลย ไม่มีอะไรขายเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ตะเวนหาก๋วยเตี๋ยวกินผู้จัดการเขาชอบกินอะไรร้อนๆอ่ะนะชอบกินอะไรร้อนๆหลังจากที่แบบทำงานเหนื่อยๆมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องทำให้กินหรอกเพราะว่าเหนื่อยด้วยกันผู้จัดการบอกงี้ก็เหนื่อยด้วยกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่เนี่ยนะคะหิวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆอะไรแบบเนี้ยก็หิวมาฝากด้วยนะคะก็ดีเหมือนกันนะหิวๆนะคะหิวๆไม่ได้หิวมากนะแต่พอได้กลิ่นนะมันก็อยากกินกับเขาอีกอะแอนะแพ้กลิ่นแพ้รูปนะคะดูในทีวีเห็นรูปอาหารนี่แอนก็นึกอยากกินนะเป็นคนเช่นไรวิเนี่ยแต่เชื่อว่าน่าจะมีเหมือนกันเยอะนะแม่มันทำหน้ากินไว้อันนั้นไอ้นี่นะคะดูไม่ได้นะรอบค่ำรอบดึกเนี่ยพอดูแล้วบางทีแบบ นึกอยากแม้กระทั่งบางทีมาม่าอย่างเงี้ยเห็นเขาโฆษณาแบบต้มโอ้ยน่ากิน นิสัยเป็นไงก็ไม่รู้นะคะก็พยายามยับยั้งอยู่นะเพราะว่าอายุมากแล้วจะไปกินรอบดงรอบดึกอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันไม่ย่อยนะคะต้องกินคือกินแล้วต้องย่อยให้ได้ก่อนไม่ใช่กินเสร็จแล้วนั่งแป๊กเลยนะคะติดจออีกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะกินแล้วต้องเดินไปทำอะไรนั่นทำนี่เพื่อให้มันย่อยซะก่อนนะคะแต่แอนบางทีแอนกินปกติเขาจะต้องกินกันแบบสัก6 โมงเย็นอะไรอย่างนี้เนาะไม่เกินเนี่ยนะคะแอนก็พยายามแต่ว่าบางทีเนี่ยผู้จัดการซื้อมาแล้วแอนแบบแหมหอมๆขอสัก2 คำดิอะไรเงี้ยเออแย่งเขากินนิดหน่อยแต่ก็กินเสร็จต้องเดินย่อยนะคะนั่นนู่นนี่ทำอะไรก็ว่าไปก็พยายามให้อยู่ในกรอบของการดูแลสุขภาพที่ดีทำได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะตกกรอบตลอดอะไรแบบนี้อ่ะก็ไม่ว่าจะยังไงขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะแข็งแรงกันเยอะๆนะสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะเอามาดูสภาพอากาศนะคะในวันที่18นะคะยังไงอ๋ออันนี้เขารวมๆมาก่อนนะคุณผู้ฟังยังไม่ได้แยกนะเดี๋ยวไอ้ที่แยกเนี่ยเขาจะบอกมาอีกทีสำหรับวันนี้วันที่18นะคะวันที่18เนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบนะคะคือเมื่อวันที่17เนี่ยจะเป็นเหนือกับอีสานซะเยอะแล้วถัดมาที่จะได้รับผลกระทบคือภาคกลางก็วันนี้แหละภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะจะได้รับผลกระทบนะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นคลื่นทะเลก็นะคะทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงสูงไป3 เมตรถ้าฝนฟ้าคะนองก็สูงเกินกว่า3 เมตรนะคะแล้วก็เรือเล็กก็งดออกจากฝั่งเรือใหญ่ก็ระมัดระวังกันเนาะแล้วก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางอย่างดีมีปัญหาโทร1182ตลอดได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะเขาก็เตือนแบบเนี้ยทุกวันนะเราก็อ่านทุกวันนะคะเพราะว่ามันเป็นคำเตือนจะได้ไม่ลืมเนาะไปกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวสักครู่นะลองไปดูคอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งมีอะไรบ้างคะคอลัมน์ในกระแสโอ้ยรถบรรทุกทำดินตกหล่นกลางถนน5 แยกวัชรพลฝ่ายเทศกิจเขตบางเขนยันจับปรับแล้วตายทำขี้โคลนหล่นขนาดไหนเพลลงมาที่รถคันนี้โอ้โหรถคันตามหลังมานี่แย่เลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะคือขี้โคลนหล่นใส่รถทั้งคันนะคะโอ้อาจจะแบบว่าดูไม่มากมายแต่ว่าหล่นใส่หลังคาเลยแล้วก็ไหลลงมาที่หน้ากระจกโอ้โหขี้โคลนอย่างนี้ต้องนะเข้าศูนย์ล้างอัดฉีดอย่างเดียวเลยนะคะเออเขาก็บอกว่าโซเชียลก็ถามแล้วก็ขนาดเนี้ยจับปรับกี่บาทแล้วจะแก้ไขยังไงก็เนี่ยค่ะดูก่อนนะคะก็คือก็มีเนื้อข่าวแค่นี้นะคะบางคนเห็นภาพแล้วก็โอ้โหดูสิทำไปได้ประมาทมักง่ายถามว่าปรับกี่บาทบอกปรับหนักๆหน่อยบอกถามจริงๆเหรอจะแก้ไขยังไงเห็นมาหลายเหตุการณ์แล้วคือคนที่ไม่ได้โดนแต่โลกโซเชียลเห็นคือมันเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังนะทำขี้โคลนหล่นเต็มถนนเลยอ่ะมันหล่นมายังไงวิเนาะขนมาเกินกว่าที่กำหนดหรือเปล่านะคะรถบรรทุกดินแล้วก็ทำดินหล่นนะคะหล่นใส่พื้นถนนสดหล่นใส่รถเก๋งคันนี้เละทั้งคันเลยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันเนาะมักง่ายแล้วก็สร้างปัญหาขนาดนี้บอกว่าปรับแล้วนะคะจับปรับแล้ว ปรับกี่บาทแล้วจะแก้ไขยังไงรถบรรทุกขนอะไรมาแล้วก็ทำไอ้นั่นหล่นไอ้นี่หล่นแบบเนี้ยนะคะต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าไอ้ที่หล่นลงมาก็สร้างปัญหากับคนอื่นเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะคะมันก็จะมีแหละทุกอย่างมันจะมีคนที่เห็นแก่สังคมส่วนรวมแล้วก็จะมีที่มักง่ายนะคะอะไรแบบนี้แต่ไม่มีคำตอบนะมีคำถามว่าปรับกี่บาทอะไรยังไงแต่ยังไม่มีคำตอบส่วนที่ร้านกาแฟแห่งนี้โอ้โหนะคะทั้งแม่แมวทั้งลูกแมวค่ะไปอยู่บนฟ้าแล้วตกลงมาพร้อมกัน4ตัวเลยนะคะเจ้าของร้านก็ใจดีพาไปหาหมอแล้วก็บอกว่าตอนนี้ลูกแมวทั้ง3นอนแอ้งแม้งอยู่เนี่ยแต่ว่าปลอดภัยนะในภาพเนี่ยปลอดภัยดีแม่แมว9ชีวิตแต่อ้วนชะแม่เขาเลี้ยงอ้วนชะอยู่บนฟ้าตัวแม่ตกลงมาก็วิ่งนะคะด้วยความตกอกตกใจแต่เจ้าของร้านกาแฟแห่งเนี้ยใจดีนะคะรีบล็อกประตูกลัวแม่แมวตะเลิดนะคะเสร็จแล้วก็เอาลูกแมวเนี่ยใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้คือแม่แมวไม่กล้ามาหาลูกนะคะเขากลัวก็จับลูกใส่กล่องวางไว้แต่ตอนนี้สรุปแล้วนะคะก็พาพบหมอทุกตัวทั้งแม่ทั้งลูกนะคะตอนเรียบร้อยปลอดภัยกันหมดแล้วทางเจ้าของร้านเขาก็ไม่ได้แปลกใจนะเขาก็บอกว่าเขาดูแลแมวจรมาเยอะแล้วนะคะมันก็แอบมาอยู่ตามฟงตามฝ้าใดๆเขาดูแลกันมาหลายรุ่นแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเจ้าของร้านใจดีเป็นทาสแมว ก็หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็กลายเป็นไวรัลนะคะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แซวว่าแม้อ้วนท้วนสมบูรณ์น่าเอ็นดูแล้วก็จะขอตีเป็นเลขซะหน่อยเพราะว่าคลิปเนี้ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทางร้านเขาโพสต์วันหวยออกพอดีนะแมว4ตัวหล่นมาจากฟ้ามันมีเลข4ด้วยเนาะแม่นะถ้ารู้ก่อนเนี่ยเซียนหวยนี่ก็คงจะนะตีกันถูกหมดอะนะแต่อ้วนจริงๆพุงกลมเชียลูกแมวนะคะแสดงว่าแม่เขาก็เลี้ยงดีอ้วนมากอะลูกแมวอะ3ตัวน่ารักทีเดียวนะแมว9ชีวิตตกจากฟ้ามาแค่นี้ชิวๆเนาะ อ่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้ฟังสปอตแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง 7:00 น.นะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07 07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชา วงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดชม
7: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะบุกรวบนายกอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษปุ่มเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาพนักงานและปภ.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรับสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
18: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
20: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: สำนักงานปปช.ผนึกกำลังบก.ปปป.บุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกันจับกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หลังได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างจำนวน28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพลรายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทภายหลังยังพบว่ามีการกดดันเร่งรัดให้พนักงานจ้างจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดมิฉะนั้นจะไม่พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้และจะดำเนินการสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนรวมถึงอาจยุบเลิกภารกิจในบางตำแหน่งส่งผลให้พนักงานจ้างกังวลว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาบางรายยินยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:00 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกหลังจากปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำปัจจุบันระดับน้ำคลองชมพูที่บริเวณสะพานวังหมันได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่6เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดชมพูโดยมีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยงานในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการอพยพและสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน

เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะคุณเบนจาสวัสดียามเช้าค่ะพี่มานะด้วยนะคะบอกว่าเสียงแอนแจ่มแล้วนะคะฟังเพราะขอบคุณค่ะพี่นะกระแอมกระไอกันหลายจังหวะนิดหนึ่งช่วงนี้เนาะแล้วก็คุณหน่อยนะคะคุณหน่อยขอบคุณมากค่ะน้องมวยบอกเมื่อวานฝนตกตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงค่ำเลยค่ะพี่แอนตกแรงไหมคะพอจะสดชื่นแล้วเนาะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้านะคะคุณไผ่สวัสดีค่ะคุณไผ่กรุบกริบไปฉลองที่ไหนอะเมื่อวานเนี่ยนะน้องตินตินบอกแม่ยายบอกเดี๋ยวยายจะเลี้ยงยายบอกจะไปกินอะไรแล้วลูกจะไปหาของแซ่บกินฝนฟ้าไม่เป็นใจให้ยายติดไว้ก่อนคุณชมสวัสดีค่ะคุณมาลีด้วยนะคะแล้วก็คุณปัญญาคุณภาวนาด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้วันศุกร์สีฟ้าสดใสเนาะน้องชวีกับแม่สังวานด้วยนะคะคุณสนั่นบอกว่าคุณแอนเมื่อวานลพบุรีตกไหมนะคะแต่ที่วังเพลิงไม่ตกเลยครับเหมือนจะตกแต่มาไม่ถึงวันนี้ขอให้ถึงนะข้าวโพดรออยู่ลพบุรีมีตกบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรเหมือนวันก่อนนะแต่ก็พอสดชื่นชุ่มฉ่ำกันดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาตกนานนะเวลาตกแล้วตกนานเนาะก็ตกหยุดแล้วก็ตกแรงอะไรเนี่ยคือลักษณะการตกเนี่ยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เดี๋ยววูบมาวูบไปแล้วก็เวลาตกหนักก็หนักมากนะคะแต่เมื่อวานก็แบบตกพอประมาณพรำๆพอสดชื่นนะขอให้ไปถึงไร่ข้าวโพดคุณสนั่นเนอะเป็นกำลังใจให้คุณนพดลค่ะคุณแป้นคุณจำเป็นลุงช้อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะแล้วก็คุณสำอางด้วยนะคะคุณพรทิพย์ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ของคุณเอ็นนะคะของคุณเอ็นกาแฟ4กล่องราคาเดิมค่ะนะโอนมาราคาเดิม720คุณดวงแก้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกท่านที่ทักทายกันคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าแล้วก็น้องน้ำแดงน้องน้ำแดงบอกบ้านหนูก็ตกพี่แอนแต่ไม่แรงเนาะน้องฟลุกด้วยนะคะน้องฟลุกมารายงานตัวแล้วครับแล้วไหนดูลีลานะดูแอคติ้งหน่อยมีคลิปมาดูแอคติ้งนอนกระดิกหางนะหงายท้องหงายไส้ดูสินะแล้วก็กระดิกหางอารมณ์ดีจริงๆนะคะโอ้โหดูสิพุงหน้าขยำแม่ก็ถ่ายมันมีซูมพุงให้ป้าแอนดูด้วยมีซูมพุงโดยเฉพาะด้วยรู้ใช่ไหมจุดนี้ชอบมากใช่ไหมซูมกันนิดหนึ่งนอนอารมณ์ดีนะคะไกวหางนะคะแต่ลักษณะแบบนี้อย่าไปยุ่งกับเขานะอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยสวบได้นะนี่ไงนี่นะเราหรือถ่ายพุงอยู่นั่นแหละเตรียมสวบแล้วเมื่อกี้นี้นะคะขยับขึ้นมาแล้วโอ้ยหมั่นเคี้ยวเนาะน้องน้ำแดงมีอะไรให้พี่แอนดูคะอ๋อสุขสันต์วันศุกร์ดอกไม้น่ารักน่ารักขอบคุณมากค่ะคุณทวินด้วยนะคะแล้วก็คุณประดิษฐ์บอกว่าเมื่อวานฟังข่าวพี่แอนจบบ่ายสามโมงครึ่งสตาร์ทเครื่องแล้วฝนตกบ้างหยุดบ้างนะคะยาวๆมาตลอดถึงค่ำเลยครับพี่แอนอุณหภูมิเช้านี้26องศาชุ่มฉ่ำอากาศดีทั้งเสียงดนตรีขับกล่อมจากการบรรเลงด้วยกบเขียดคอมโบนะคนเขาบอกว่าถ้าเคยชินเนี่ยเสียงกบเสียงเขียดเขาก็ฟังกันสบายใจนะแต่ถ้าคนไม่คุ้นนี่เขาบอกถึงขั้นนอนไม่หลับเลยจริงเปล่านะพี่แอนก็ยังไม่เคยไม่แน่ใจว่าเคยไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นไม่อาจจะเคยแต่จำไม่ได้เนาะเพราะว่าบางทีอาจจะเคยแบบไปเที่ยวบรรยายที่บ้านตะกอบำเหน็จอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาก็ทำไร่ทำนากันอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าจำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นอะ
สำหรับบ้านพี่แอนตอนนี้26องศามีเมฆมากบอกว่าฝนจะตกนะคะ10โมงแล้วตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนี่โอ้โหเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงตายแล้วไปจนถึง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มตี1ตี2เอ้ยเวอร์ไว้เปล่านั่นแหละเขาบอกฝนตกตลอดเลยทั้งฝนทั้งฟ้าตั้งแต่10โมงไปจนถึงตี2 เอาละจะได้เตรียมกับข้าวนะถ้าเป็นจริงเนาะแต่เรามีตุนเอาไว้เยอะแล้วนะหลายอย่างเลยนะคะก็วันนี้แม่ทำหมกหน่อไม้นะคะแม่ทำหมกหน่อไม้ด้วยก็แม่บอกอยากกินนะคะเราก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะเราก็ซื้อเครื่องหมกแบบสำเร็จรูปมาเลยเดี๋ยวนี้อะไรก็มีขายอ่ะคุณผู้ฟังนะไม่ได้ทำเองขนาดนั้นเขาก็ทำอร่อยอยู่นะเป็นผงอ่ะเอามาผสมน้ำนะคะผสมน้ำคนให้เข้ากันแล้วเอาผักเอาหมูเอาไก่อะไรอยากจะใส่อะไรใส่ลงไปเลยบอกทำง่ายแม่บอกดีง่ายๆแบบเนี้ยนะคะแม่ชอบ ทำกินง่ายดีแต่บ้านแอนก็เลยมีแต่พวกเนี้ยนะคะพริกกงพริกแกงอะไรใดๆก็สำเร็จรูปหมดแกงลงแกงเลียงเขาทำมาแกงเลียงแกงเปลือกแกงอ่อมนะคะมีเป็นผงๆอย่างนี้หมดเลยแล้วก็รสชาติใช้ได้นะรสชาติใช้ได้เดี๋ยวนี้สั่งแต่อาหารกินวันก่อนก็สั่งน้ำพริกแมงดามาอยากได้แบบไหนแมงน้ำพริกแมงดาเฉยๆหรือจะเอาแบบแมงดาเป็นตัวๆใส่มาด้วยก็เพิ่มเงินเอาเซ สั่งมาแม่บอกเอ้ยอร่อย แม่ถ้าสั่งมาแล้วอร่อยเนี่ยเรารู้สึกดีเลยนะเราเป็นคนสั่งอะเนาะคือพยายามแบบอร่อยแม่จะได้กินหลากหลายหน่อยนะคะเพราะว่าแม่เขาก็ชอบกินแต่เขากินอย่างละนิดละหน่อยอะพอแม่คอนเฟิร์มว่าอร่อยแล้วก็อ่ะโอเคเลยนะคะง่ายๆเนาะมีผักมีน้ำพริกมีอะไรตุนๆเอาไว้หิวเมื่อไหร่ก็กินได้ง่ายๆดีนะคะอยู่กันไม่กี่คนนะคะทำกับข้าวเยอะแยะบ้านแอนก็ไม่คุ้มนะคะแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อกันด้วยนะคือหมายถึงพอกับข้าวซ้ำๆมากแล้วก็กินเช้ากินวันเดียวพอวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดมันเหลือเราก็ไม่ค่อยอยากกันแล้วเราก็อยากจะกินของใหม่ร้อนๆเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยทำแบบนี้เอาเนาะอีกอย่างนึงฝีมือไม่ค่อยมีด้วยแหละทำเองไม่อร่อยนะคะแอนน่ะทำเองไม่อร่อยแม่เขาก็ทำอร่อยของเขาแหละแต่ว่าจะให้เขาทำบ่อยๆมันก็เนาะต้องยืนทำมั่งนั่งทำมั่งนะคะเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยเปล่าเอานานๆทำทีก็แล้วกันก็นะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวพี่แอนทบทวนอีกทีนะว่ายังไงวันนี้มีจังหวัดไหนบ้างอะไรบ้างเนาะคุณหนึ่งฤทัยวันนี้แกงเขียวหวานหมูเด้งค่ะแหมนะคะเด้งมาเข้าตาพี่แอนเลยนะจ๊ะแกงเขียวหวานหมูเด้งอ่ะขอให้อร่อยนะกินกับข้าวก็ดีกินกับขนมจีนก็เด็ดเนาะสูตรนี้เนาะคุณธนโชตนะคะคุณวัชรินทร์บอกขอให้คุณแอนและแฟนรายการทุกท่านมีความสุขทุกวันเวลาขอบคุณค่ะคุณวัชรินทร์ก็เช่นเดียวกันนะแล้วเป็นไงสถานการณ์น้ำท่านะคะจ้องไว้เลยนะจ้องไว้เลย เป็นกำลังใจให้นะคะคุณภาวนาบอกเสาให้ตกแรงมากเลยคุณแอนอย่างกับฟ้ารั่วตั้งแต่4โมงถึง2ทุ่มนานไงเนาะสลับกันไปนะวันก่อนก็บ้านแอนนะคะแล้วเมื่อวานก็ไปบ้านคุณภาวนาเสาให้นะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าบอกศรีราชาก็ตกหนักช่วงเที่ยงคืนค่ะเพิ่งจะหยุดตอนตีห้านี่เองว่าไปเขาก็ทั่วถึงกันอยู่นะเนาะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณสุริยนต์ด้วยนะคะสวัสดีวันศุกร์สีฟ้าครับคุณแอนขอให้มีความสุขทั้งวันนะครับเช่นเดียวกันนะคะทั้งวันทุกวันด้วยได้เปล่า มีต่อรองขอเพิ่มเป็นทุกวันด้วยได้เปล่าคุณพันนิตาโอ้แก้วกาแฟน่ารักจังเลยค่ะชงกาแฟได้งี้จริงเปล่าเว้ยเป็นดงเป็นดอกไม้อะไรอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นดอกไม้ลอยอยู่ลอยแบบเป็นท็อปปิ้งอยู่ขนาดนี้เนาะทำได้จริงป่ะหรือว่า AI เนี่ยสวยมากนะคะเนาะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณกนกวันด้วยนะคะคุณวิโรจน์ด้วยโอ้กุหลาบสวยๆทั้งนั้นลุงทับด้วยสวัสดีค่ะคุณรุจิรานะคะสวัสดีวันศุกร์สุขกันเธอเรานะคะ
ขอบคุณมากค่ะคุณพงจันทร์ด้วยนะคะบอกว่าขอให้คุณแอนและน้องตินตินนะคะมีความสุขมากๆขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณพงจันทร์นะคะเราก็สุขไปด้วยกันนี่แหละเนาะสุขเสาร์อาทิตย์คุณอโนไทยด้วยนะคะอ่ะขอบคุณมากๆทุกท่านนะคะคุณสมพรบอกที่บ้านหมอกหนาเลยพี่แอนโอ้โหตายแล้วอย่างก็เนาะหนาเลยอย่างก็ฤดูหนาวเลยหนาขนาดนี้เลยนะคะอากาศคงจะดีๆอ่ะพี่แอนเห็นภาพนี้แล้วสดชื่นเลยอ่ะโอ้โหหมอกหนาเหมือนตอนฤดูหนาวทางภาคเหนืออะไรเงี้ยคุณสมพรเอ๊ะแล้วคุณสมพรอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมหมอกหนาขนาดนี้ที่บ้านคุณสมพรอยู่ที่ไหนครับพี่แอนขออภัยนะบางท่านเนี่ยบอกมาหลายเที่ยวแล้วแต่แอนก็ลืมจำไม่แม่นนะคะว่าใครอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงเยอะอ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะมาที่อ๋อคุณประดับด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณลำพึงนะคะพี่มานะบอกว่าหนองมะม่วงวัดสิงห์อ่ะฝนตกแซะไม่ได้น้ำทำนาชาวนาชาวไร่เดือดร้อนงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าลงทุนสินค้ามาขายก็ขายไม่หมดเสียหายภาวนาให้ฝนตกขอให้น้ำลงนะคะแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจดีนะอวยพรเผื่อคนอื่นไปเลยนะคะตัวพี่มานะคงไม่ได้ลำบากอะไรแต่ว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่มานะเนาะแล้วก็คุณจิราพรค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้ดอกลีลาวดีใช่ไหม มีสีนี้จริงเปล่าเนาะนะคะแอนชอบจังเลยชอบนะคะดอกลั่นทมนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นลีลาวดีแต่เดี๋ยวนี้แอนคือแต่ว่าเคยเห็นเขามีเป็นสีเหมือนเป็นสีชมพูใช่ไหมแอนไม่แน่ใจชมพูอมม่วงอะไรทำนองนั้นอะเคยเห็นสีนี้นะคะแต่ว่าตัวแอนส่วนตัวแอนก็ชอบสีขาวเคยอยากจะปลูกเมื่อก่อนนี้ที่บ้านนะคะแต่ว่าเนาะมันเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่ควรจะอยู่ในสถานที่ที่แบบโล่งๆนิดนึงอ่ะบ้านแอนก็แบบ ร้อยตารางมีสารพัดอย่างจะไม่มีที่เดินอยู่แล้วนะร้อยตารางที่บ้านเนี่ยอัดแน่นไปหมดแล้วเนาะฝันอยากจะมีที่เยอะๆกับเขาบ้างก็คงจะได้แค่ฝันนะคะบอกมีเท่านี้ก็อ่ะโอเคอยากได้อะไรก็อัดเอาไว้ในนี้เนี่ยเนาะบ้านคือวิมานของเราก็พยายามสรรสร้างวิมานในบ้านอยู่คุณระเบียบค่ะแล้วก็คุณยุพินบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นทั้งลมทั้งฝนมาแล้วบ้านหมอเวลามาก็มาถี่เวลาไม่มาก็ไม่มาเลยเนี่ยยังแอบบ่นอยู่นะเนี่ยนี่แอบบ่นนะเนี่ยเวลาเขาไม่มาก็ถามหาเขามาถี่ๆก็บ่นเขาอีกนะคุณยุพินนะนะพี่ฝนนี่ทำตัวลำบากนะพี่ฝนนะอ่ะโอเคสดชื่นนะคะแต่ยังไงก็ตามฝนก็สดชื่นแอนเนี่ยเป็นคนชอบหน้าฝนด้วยนะคะคือจริงๆจะตกหนักตกเบาขอให้ตกนะสำหรับแอนน่ะแต่มันนึกถึงเฮ้ยตกหนักก็ลำบากเนาะตกนานไปก็ไม่ไหวลำคาญเยอะเกินนานเกินจะทำอะไรก็เปียกก็เปียกเมื่อวานเนี่ยนะคะกำก็เดินเอาอาหารไปให้ลูกลิงนะคะก็เอาโทรศัพท์ใส่คือต้องถือของไปอะค่ะก็เอาใส่แบบเป็นกระจาดอย่างเงี้ยนะเป็นตะกร้าอะไรเงี้ยใส่แล้วก็เอาโทรศัพท์วางไว้ก็เดินตากฝนเอาไปให้ไปให้ลูกลิงมันก็ไม่ได้ว่าตากมากมายอะไรแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าไอ้น้ำเนี่ยมันดันจังหวะพอดีเลยย้อยเข้าไปในโทรศัพท์เออแต่โทรแอนไม่เคยแอนไม่รู้นะคะแต่ในขณะที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอ้ยโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนี่เขาของแอนก็ไม่ได้ใหม่มากนะซื้อมา 2-3 ปีแล้วนะเขาเตือนเลยนะว่ามีน้ำอยู่ในนี้ห้ามชาร์จแบตอะไรเงี้ยโอ้แอนเพิ่งเคยเห็นนะคุณผู้ฟังเขาเตือนมาเลยว่าห้ามชาร์จแบตตอนนี้มีน้ำขังอยู่ในช่อง USB อะไรแบบเนี้ยแอนก็ห้าจริงเหรอนะคะแต่ตัวแอนมองด้วยตาไม่เห็นนะแอนก็เลยเป่าเลยเขาบอกให้เอาไปผึ่งพัดลมไม่มีพัดลมอะไรตรงนั้นแอนเลยเป่าปรากฏว่าน้ำกระเด็นออกมาจริงๆค่ะโอ้ดีเนาะก็ยังนึกเออดีไว้โทรศัพท์เขามีตรง
เตือนอะไรในแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ไปชาร์จเนี่ยอาจจะช็อตเสียหายได้ใช่ไหมคะเออเขาเตือนซะก่อนไม่งั้นเราก็ไม่รู้เพราะมองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นน้ำมันไปหยดขังอยู่ข้างในนะคะเออเขาท่าดีเหมือนกันเนาะเล่าสู่กันฟังนะอยู่ๆจะไปหาเหตุเสียสตุ้งสตังก็ระมัดระวังนะคะฝนฟ้าตกโดยเฉพาะโทรศัพท์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งฟังอ้อสปอตฟังไปแล้วเดี๋ยวแอนขอย้ำโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวในช่วงต่อไปเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสและเสริมภูมิคุ้มกันนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID พร้อมด้วยคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ไม่รวมนะคะต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นแต่จะได้รับของ5ชิ้นซื้อ4ได้5นั่นเองค่ะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ของประกัน0806264419และ0879934626นะคะเขาดีดยังคงหนาแน่นค่ะแต่แน่นขนาดไหนใครได้ใช้ตัวย่อยเข้าดีดของประกันแล้วก็หายห่วงเลยทีเดียวนะคะมีพี่น้องเกษตรกรคอนเฟิร์มยืนยันกันมาเยอะแยะค่ะก็ถ้าใครมีเข้าดีดก็ไม่ต้องฝืนนะคะประกันบอกหยุดรอ

ทุนลดแต่ผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินดีนะคะสำหรับตัวย่อยข้าวดีดเนี่ยขอให้สั่งจองล่วงหน้าหน่อยนะคะก่อนเกี่ยวสัก7วันให้โทรมาสั่งประกันได้เลยนะคะเกี่ยวเสร็จก็ไม่ต้องตีเทือกวิทน้ำรอของไปถึงปั๊บนะคะหมักเลย10วันแค่นั้นเรียบร้อยแล้วคุณจะรู้เนาะเยอะแยะค่ะสำหรับท่านที่สั่งไปใช้นะคะแล้วก็ได้กรุณาบอกต่อประกันขอบคุณมากๆเลยบางท่านคราวที่แล้วบอกลองดูก่อนนะลองสักครึ่งหนึ่งครั้งนี้ก็มาสั่งนะคะสั่งแบบเต็มที่แล้วทีนี้เพราะว่าเห็นผลด้วยตาตัวเองนะคะทุกอย่างนะคะประกันบอกว่ามั่นใจได้เลยป้าเป็นเกษตรกรตัวจริงนะคะทำนามาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็มีความหวังของป้าคือขอให้พี่น้องเกษตรกรยิ้มออกเพราะรู้ถึงความเหนื่อยยากในการเป็นเกษตรกรนะมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยกายนะคะแต่ว่าคือเหนื่อยยังไงก็สู้แล้วถ้าเกิดเราสู้แล้วเนี่ยผลผลิตมันออกมาแบบโอเคนะเนาะใจมันฟูมันทำให้กำลังวังชาเนี่ยกลับมาแบบหายเหนื่อยเนาะทำอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยจริงๆแต่ว่าฝืนสู้ไปแล้วพอมันได้ผลลัพธ์ที่แบบเฮ้ยผลลัพธ์แบบนี้มันหายเหนื่อยเว้ยอะไรเงี้ยมันก็มีพลังใจที่จะสู้ต่อไปนะคะอันนี้ประกันเข้าใจดีเพราะเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงนะคะแต่แอนไม่ใช่เกษตรกรทำอะไรก็แล้วแต่แบบมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจวิตกกังวลสารพัดแต่ว่าพอผลงานมันออกมาอย่างเราทำเต็มที่อะเนาะทั้งกายทั้งใจพอมันผลงานมันออกมาแบบโอ้โหมันได้ดั่งใจมันก็ดีใจระดับหนึ่งแล้วนะแต่มันดันได้เกินกว่าที่หวังไว้อีกเนี่ยมันโอ้โหโคตรดีใจอะมันหายเหนื่อยอยากทำต่อทันทีเลยนะเอออยากทำต่อแบบหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งอะมันก็เป็นแบบอารมณ์ประมาณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะอย่าไปเสี่ยงอะไรเลื่อยเฉื่อยนะประการเขาทดลองทำมาแล้วนะคะทำมาแล้วเห็นผลดีแล้วนะคะเป็นที่ประจักษ์แล้วคุณน่ะไม่ต้องไปคิดเองคุณแค่ทำตามสูตรของประกันแล้วจะง่ายครบจบที่เดียวเลยลงทุนแค่ทำเองแค่นั้นเองสูตรต่างๆเนี่ยมีปัญหาอะไรนั่นนู่นนี่ประกันเขาคิดให้เลยว่าทำอันนั้นอันนี้นะคะแล้วคุณไปลงมือทำเองแค่นั้นน่ะก็เห็นผลแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนเนาะฝนมาก็ดีฝนไม่มาก็แย่ฝนมาเยอะเกินไปก็เป็นปัญหาแม้หลากหลายคือมีปัญหาทุกฤดูกาลเอางี้ดีกว่าพี่น้องเกษตรกรเนาะทุกฤดูกาลเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูแลแล้วก็แก้ไขกันไปแต่ถ้าคุณแก้ผิดวิธีก็เสียเวลาเสียกำลังใจกำลังทรัพย์ไปอีกแก้ให้ถูกวิธีแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีแต่ว่าขอให้มันเป็นปัญหาเล็กๆที่เราแก้ไขได้ง่ายๆประการเขาถึงแนะนำว่าให้ทำแบบครบๆนะคะทำครบเนี่ยผลมันก็ออกมาเต็มที่ทำกระพร่องกระแพร่งมันก็ออกมาตามนั้นแหละทำครบๆมันจะไม่มีปัญหาต่อให้เป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาเล็กๆที่คุณแก้ไขได้นะคะทุกอย่างมันยังจบสวยอยู่ต้องแก้ให้ถูกเริ่มให้ถูกทำครบๆสูตรประการเป็นยังไงก็โทรไปหาประการได้เลย0806264419และ0879934626นะคะมีเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหลอยมายังไงก็ไม่รู้นะคะคุณยายเกาะผักตบชวาลอยตามน้ำละหกละเหินมาจนอ่อนแรงดีว่าชาวบ้านเขาเห็นพายเรือไปช่วยก็เลยปลอดภัยนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าศีรษะขาวหมดแล้วนะคะแต่ว่าดูสุขภาพร่างกายคุณยายยังแข็งแรงนะที่มีสมาชิก Facebook ภาสกรหมื่นกล้าลุงเต่าชัยนาทเขาโพสต์คลิประทึกบอกว่าช่วยเหลือหญิงชราเกาะผักตบชวาลอยคออยู่ในแม่น้ำน้อยระหว่างวัดพระแก้วกับวัดท่ากระแสที่ตำบลเที่ยงแท้สันคบุรีชัยนาทค่ะในคลิปเนี่ยคุณยายคนนี้ชื่อว่ายายแจ๋วแกเกาะอยู่ที่ผักตบชวาลอยอยู่กลางแม่น้ำน้อยในสภาพอ่อนแรงชาวบ้านได้ยินเสียงร้องให้ช่วยจังหวะนั้นน่ะผู้โพสต์เขาเป็นกู้ภัยไงเขาขับรถผ่านมาพอดีก็รีบจอดช่วยเหลือจากนั้นก็เริ่มมองหาเรือเพราะว่าน้ำไหลแล้วกำลังจะพัดยายแจ๋วไกลออกไปอีกแล้วจนกระทั่งไปเจอเรือชาวบ้านแถวนั้นก็พายออกไปช่วยยายนะคะแล้วก็เอาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยยายแจ๋ว
แกก็อ่อนแรงแต่แกยังคุยได้แล้วก็ไม่ไปหรอกโรงพยาบาลซึ่งทราบว่ายายเนี่ยแกลงไปเก็บผักตบมาทำอาหารแล้วเกิดพลาดตกน้ำแกก็เกา

0: ผักตบชวาลอยคอมาเนี่ยค่ะโอ้โหยายคะอื้อหือยายถึงว่ายายแกก็แข็งแรงนะเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนะ
1: เห็นไหม
0: ดูคลิปนิดนึง
1: ว่ามีเรือมั้ย
0: อ้าวนี่ไงนะคะ
2: ป๊าป๊าพี
0: ่ผู้โพสต์เขาเห็นแล้วตะโกนหาเรือ
1: ใครอยู่ใกล้แถวแถวว่าท่ากระแสมั้ยครับ
0: หาลงหาเรือใดๆนะคะไหนยายล่ะตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปไหนแล้วในคลิปอ่ะโอ้ยเนาะแต่เชื่อว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงเป็นทุนเดิมนะคะไม่งั้นแล้วก็แย่เลยนะคะแต่ตอนนี้ยายก็ปลอดภัยหายเหนื่อยนะคะลงบงโรงพยาบาลยายก็ไม่ไปละโอเคละแจ๋วจริงแจ๋วสมชื่อนะคะโชคดีที่ยายปลอดภัยนะคะระมัดระวังกันค่ะถึงจะแข็งแรงยังไงแต่ถ้าเราเป็นผู้สูงวัยสูงอายุอะไรมันก็เกิดผิดพลาดได้เหมือนกันเนาะอ่ะมากแหมโอ้โหนี่ไม่เห็นข่าวนี้นะต้องรีบแสดงความยินดีเลยเพราะว่าเป็นหนุ่มลพบุรีที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะแต่ก็ไม่ใช่คนอำเภอเมืองนะเป็นคนอำเภอท่าวุ้งค่ะโอ้โหรางวัลที่หนึ่งมาลพบุรีด้วยนะคะและคนที่ถูกก็คือเป็นหนุ่มท่าวุ้งคนนี้ค่ะสมพงษ์ผู้สกุลอายุ46เขาทำงานรับจ้างเป็นลูกจ้างประจำอยู่ที่ร้านมินิมาร์ทที่ตลาดท่าวุ้งลพบุรีเป็นเศรษฐีใหม่แล้วเพราะว่าถูกถึง2ใบ12ล้านนะคะชิวๆโอ้โหนะคะสมพงษ์ก็เล่าให้ฟังบอกวันที่16วันหวยออกนั่นแหละไปซื้อวันนั้นเลยซื้อ2ใบแม่ค้าในตลาดที่ตลาดท่าวุ้งเป็นแม่ค้าประจำกันคุ้นเคยกันดียังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยนะเอาลอตเตอรี่ไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปตัดหญ้าที่ร้านมินิมาร์ทนะคะงานประจำของตัวเองก็ทำตามปกติพอรางวัลลอตเตอรี่ออกพบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งพอกลับถึงบ้านที่หัวสำโรงนะคะบอกเก็บความดีใจเอาไว้นอนไม่หลับทั้งคืนตัดสินใจบอกเมียตอนเช้าโอ้โหฮึบเก่งเนาะเป็นแอนตะโกนตั้งแต่ตอนที่รู้แล้วนะคะโลกคือฉันถูกรางวัลที่หนึ่งโลกต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยตายนี่ฮึบเอาไว้ตั้งคืนหนึ่งเนาะเออสมพงษ์ก็เนาะตอนเช้าอั้นไม่ไหวต้องบอกเมียบอกญาติแล้วก็พากันไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากนะคะวันที่17นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานตามปกติเนาะแล้วก็ขออนุญาตนายจ้างนะคะเจ้าของร้านมินิมาร์ทเอาเงินไปจ่ายค่าลอตเตอรี่ให้แม่ค้านะและสมพงษ์ก็บอกว่าเงินที่ได้ก็จะเอาไปสร้างบ้านหลังใหม่หลังเดิมมันทรุดโทรมแล้วก็เก็บไว้ดูแลครอบครัวส่วนการทำงานก็ยังมาทำงานที่ร้านมินิมาร์ทต่อไปนะคะเจ้าของร้านเขาก็บอกสมพงษ์ทำงานที่นี่มา20กว่าปีนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์เนาะรู้สึกยินดีกับโชคใหญ่ในครั้งนี้ของสมพงษ์ก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเงินอย่างเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะก็คือบางคนยังสงสัยเอ๊ะถูกรางวัลแล้วจะไม่ทำงานแอนว่าอันนี้ก็ถูกต้องแล้วทำงานเนี่ยเป็นอะไรที่เรานะทำงานจะได้มีความสุขยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันมีอิสระทางการเงินแต่งานก็ยังมีทำนะคะครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่ายังมีงานทำอันนี้ถือว่าโอเคไม่ใช่ว่าโอ้โหพอถูกลอตเตอรี่แล้วเลิกทำงานอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะคะเนาะสมพงษ์เขาก็สบายสบายชิลๆจากนี้ไปก็มาทำงานด้วยมีความสุขยิ่งกว่าเดิมทำที่นี่มาตั้ง20ปีเจ้านายก็บอกว่าแหมเป็นคนซื่อสัตย์นะแสดงว่าเขาก็อยู่กันมาอย่างดีนะคะจากกันไปไม่ได้ง่ายๆนะนายจ้างที่ดีเจอกับลูกจ้างที่ดีนะคะก็ทำงานกันต่อไปยาวๆเอาดีใจไปกับสมพงษ์และครอบครัวด้วยนะคะแหมนั่งยิ้มนะคะอันเก่งเอามาทิ้งเอาไว้ตั้งคืนหนึ่งเนาะอ่ะแหมมาใกล้แล้วนะมาอำเภอท่าวุ้งแล้วนะขยับมาอำเภอเมืองซะหน่อยก็ได้นะรอบหน้านะเนาะอ่ะดีใจไปกับคนโชคดีอ่านข่าวมีแต่คนถูก2ใบ2ใบ2ใบคู่ๆทั้งนั้นเลยนะรับกัน12ล้านตลอดเนาะมาต่อกันที่ภาพข่าวนี้นะคะเรื่องของปลาหมอคางดำนิดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันมาบุกเขื่อนลำปาวแต่พี่น้องเกษตรกรกาฬสินธุ์บอกบ่อยยั่นนะคะเผยกลเม็ดนะคะกลยุทธ์เด็ดสกัดเอเลี่ยนสปีชีค่ะลองไปดูกลยุทธ์นี้กันนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันไปอย่างทั่วถึงนะตอนนี้ ไอ้หมอคางดำเนี่ยนะคะท่ามกลางกระแสวิตกทั่วประเทศเรื่องการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีตัวร้ายแต่ที่บ้านโปโลจังหวัดกาฬสินธุ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอเศรษฐกิจบอกบ่อยยั่น มั่นใจในเกราะป้องกันแน่นหนาแถมยังมีหน่วยพิฆาตในบ่อพร้อมจัดการทันทีถ้ามีไอ้ตัวร้ายสปีชีเอเลี่ยนเนี่ยหลุดมานะคะเป็นข่าวการพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวแล้วมันก็คือสร้างความปั่นป่วนไปทั่วนะคะแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงบ้านหมอผู้เลี้ยงปลาหมอที่บ้านโปโลตำบลและอำเภอกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะคะเขาเลี้ยงปลาหมอเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของที่นี่นะเขายืนยันนั่งยันเสียงแข็งเลยบอก don't care นะคะไม่วิตกกังวลใดๆแม้ปลาหมอคางดำจะแพร่ระบาดลงมาตามลุ่มน้ำลำปาวและคลองชนประทานสาครค่ะเกษตรกรวัย59คร่ำวอดกับการเลี้ยงปลาหมอมา30ปีบอกว่าพื้นที่แถบเนี้ยเป็นที่ลุ่มเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้ตัวเธอและเพื่อนเกษตรกรยึดอาชีพนี้มาอย่างยาวนานเอาปลาที่มาปลาที่มาเลี้ยงเนี่ยล้วนมาจากแหล่งเพาะพันธุ์มาตรฐานไม่เคยมีปลาชนิดอื่นปลอมปนเข้ามาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะโอ้โหปลาหมอเขาตัวใหญ่มากนะคะสาครตั้งข้อสังเกตถึงปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดพร้อมเชื่อว่าน่าจะมีคนเอามาอย่างแน่นอนแต่ประเมินว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดมาถึงพื้นที่เลี้ยงปลาหมอเนี่ยยากเนื่องจากระยะทางไกลอีกทั้งในแหล่งน้ำยังมีนักล่าพื้นถิ่นอย่างปลาชะโดปลาช่อนปลากดคอยควบคุมสมดุลอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่เคยเจอปลาหมอคางดำในคลองชนประทานหรือใต้เขื่อนลำปาวแต่อย่างใดไฮไลท์สำคัญอยู่ที่มาตรการป้องกันของพวกเธอเกษตรกรสาครบอกว่าต่อให้ปลาหมอคางดำระบาดมาถึงจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล็ดลอดเข้าบ่อของเธอได้เพราะทุกบ่อมีการกรองน้ำอย่างดีก่อนสูบเข้าบ่อด้วยมุ้งเขียวและผ้าขาวชนิดทีหลายชั้นและหากพลาดท่าหลุดเข้ามาได้จริงๆเธอก็มีหน่วยพิฆาตในบ่อรอจัดการอยู่ดีเพราะปลาหมอที่เลี้ยงไว้ขายในแต่ละบ่อมีจำนวนมากถึงบ่อละ50,000ตัวแล้วก็มีสันดานเป็นนักล่ากินสัตว์น้ำและปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหารไม่ต่างจากปลาหมอคางดำเลยจึงมั่นใจว่าถ้าหากมีปลาหมอคางดำหลุดเข้ามาคงถูกกินเป็นอาหารทันทีปิดฉากไม่ให้มีโอกาสตั้งตัวแพร่พันธุ์ในบ่อได้เลยโอ้มั่นใจขนาดนี้นะคะมุ้งเขียวและผ้าขาวทีหลายชั้นนะคะนอกจากก่อนที่จะมาถึงมุ้งเขียวเนี่ยก็จะเจอกับพวกปลานักล่าก่อนนะคะปลาชะโดปลาช่อนปลากดก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็ต่อมาเจอมุ้งเขียวกับผ้าขาวทีหลายชั้นนะคะหรือถ้ายังหลุดด่าน2มาได้นะคะก็เจอปลาหมอตัวเป็นๆ นี่แหละ50,000กว่าตัวแล้วตัวเบอร์เริ่มเลยนะคะบอกว่าสันดานเดียวกันเป็นนักล่ากินสัตว์น้ำปลาเล็กปลาน้อยเหมือนกันหลุดเข้ามาก็เรียบร้อยว่าอย่างนั้นเนาะในบ่อของเธอก็ปลาตัวใหญ่หูปลาหมอเขาตัวใหญ่จริงๆมันปลาหมอสายพันธุ์ไหนวิเนี่ยแอนเคยเห็นแต่ปลาหมอตัวเล็กๆหน่อยอ่ะมันดูน่ากินเนาะไอ้นี่ตัวเบอร์เริ่มใหญ่เกินฝ่ามืออีกค่ะคุณผู้ฟังใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเขาถือให้ดูเนี่ยนะเบอร์เริ่มเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของทางกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะคะไม่กลัวปลาหมอคางดำค่ะไม่กลัวก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลใดๆเนาะลองมาที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดนึงค่ะมาที่ในช่วงที่กำลังหาข่าวยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านนะคะยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์ค่ะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991 0981846665 0991846665นะคะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ก็โทรหาหมออนันต์ค่ะหมอถามได้เลยอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอบอกให้ถ้าเกิดไม่มีจริงๆคุณหมอก็จัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าแคปปิกครีมบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกแล้วก็มียาสมุนไพรอะไรอีกหลายอย่างนะคะมีปัญหาก็ลองปรึกษาหมออนันต์ได้ค่ะเพราะว่าบางอย่างก็แอนก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะแต่ว่ามีหลายขนานของหมออนันต์เนี่ยลองสอบถามเล่าอาการก็แล้วกันถ้าเกิดใครชอบในเรื่องของหยูกยาสูตรแผนโบราณนะคะเรื่องของอุบัติเหตุก็เยอะค่ะรถโม้ปูนพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนพังเลยนะคะเออคนขับก็ตายคาซากรถน่ากลัวจะหลับในดูสิคะเนี่ยเขาเป็นตึกแถวอย่างนั้นน่ะเป็นตึกแถวหรือเป็นบ้านเนี่ยทะลุฝาปูนเขาเข้าไปเลยนะคะหัวรถโม้ปูนอ่ะเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเลยก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมได้รับแจ้งขอสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัดทางอุบัติเหตุรถโม้ปูนพุ่งชนกำแพงบ้านเรือนประชาชนที่สี่แยกไฟแดงลือชัยจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถโม้ด้วยเจ้าหน้าที่ไปถึงใช้เครื่องตัดทางอยู่30นาทีเอาร่างคนขับออกมาได้แต่ปรากฏว่าเขาตายแล้วนะคะชื่อว่านายไพรวันสายวันอายุ40ปีก็เป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญนี่แหละตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเกิดนะมันเป็นตอนกลางคืนแล้วฝนตกด้วยนะคะคาดว่าคนขับรถโม้ปูนน่าจะหลับในอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปโอ้มันเป็นบ้านที่แบบว่าน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบ้านอยู่ริมถนนเลยอ่ะริมเลยรถลาเสียหลักก็พุ่งเข้าบ้านนี่แหละนะคะแล้วคันนี้เป็นรถโม้ปูนก็พุ่งเข้าไปก็ทะลุเข้าไปในตัวบ้านเลยนะคะเออบ้านแบบนี้อันตรายเนาะอยู่ติดถนนเกินนะคะแต่ไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่คนขับรถโม้ปูนคนเดียวที่เสียชีวิตคารถค่ะดื่มยาขับจะหลับก็ต้องไม่ขับนะคะนะโทรศัพท์ก็ห้ามขับเนาะอย่าดื้อรั้นดันทุรังนะคะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะหนุ่มวัย32ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏว่าไปถูกคนร้ายยิงระยะเผาขนเข้าหัวค่ะตายคาที่ตำรวจก็เร่งล่ามือปืนโหดนะคะตำรวจสภ.ทลางภูเก็ตได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ล้มที่ริมถนนเทพกษัตรีนะคะหมู่5บ้านเมืองใหม่ก็เลยไปตรวจสอบเมื่อไปถึงนะคะก็พบผู้ชายคนหนึ่งอายุ32ปีเป็นคนนครศรีธรรมราชนอนหมดสติไม่มีชีพจรในลักษณะนอนหงายขาขวานี่ยังพาดอยู่บนมอเตอร์ไซค์ทะเบียนภูเก็ตมีคราบเลือดที่เบาะรถแล้วก็ด้านข้างตรวจสอบพบว่าเขามีอาชีพขับรถโม้ปูนในที่เกิดเหตุก็ยังพบปลอกกระสุนจุด30สเปเชียล1ปลอกตกอยู่บนพื้นถนนกู้ชีพเข้าไปตรวจสอบไม่มีชีพจรก็นำร่างวางลงบนเปลทำ CPR ช่วยชีวิตแล้วก็ประสานรถพยาบาลแอดวานซ์ของกุศลธรรมภูเก็ตเข้ามาในที่เกิดเหตุแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ตายซะแล้วนะคะเบื้องต้นพอหลังจากเจ้าหน้าที่ถอดหมวกกันน็อกสีดำออกถึงได้พบว่าขมับขวาของเขาเนี่ยเขาชื่อนายกิตติพิทนะขมับขวาของกิตติพิทมีแผลลักษณะโดนยิง1นัดเจ้าหน้าที่ก็เลยกันพื้นที่เอาไว้รอตรวจสอบก่อนหลังจากนั้นก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชลงชันสูตรพลิกศพเก็บหลักฐานตรวจสอบลักษณะบาดแผลแล้วก็สาเหตุการตายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดใกล้เคียงเพื่อคลี่คลายคดีว่ากิตติพัฒน์ถูกยิงจากตรงไหนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ย เป็นใครยังไงนะคะจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ไปแจ้งที่ป้อมตำรวจทราบว่าคู่กรณีทั้งคู่เนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์คู่กันแล้วก็ได้ยินเสียงปืน1นัดแล้วเห็นผู้ตายล้มลงบนรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเขาเป็นพนักงานของบริษัท9คอนกรีตแล้วก็ผู้ตายก็เป็นพนักงานขับรถเลิกงานตอนทุ่ม44แล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่บ้านหมากปรกตำบลไม้ขาวอำเภอถลางพอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสี่แยกสนามบินแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็เอาปืนจ่อยิงจนตายตำรวจก็เร่งดำเนินการสืบสวนกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะก็เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านไปที่ป้อมตำรวจไปแจ้งว่ามีรถล้มแล้วก็คนรถล้มน่ะหมดสติเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเปิดมาดูทีแรกเนี่ยไม่เห็นบาดแผลเพราะว่าเขาเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอยู่และอีกคนจับชีพจรไม่มีก็เลยทำ CPR ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงได้ถอดหมวกกันน็อกถึงได้เห็นแผลที่ขมับขวาซึ่งตอนนั้นไม่มีชีพจรแล้วนะคะพอทำ CPR ก็แจ้งแอดวานซ์นะคะแต่พอมาถึงก็ยังว่านั่นแหละค่ะหมดลมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดนจ่อยิงเข้าไปที่หัวยิงทะลุหมวกกันน็อกเข้าไปเลยนะคะตายคาที่เลยทีเดียวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยก็ไม่รู้เหตุผลกลใดเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาเนี่ยนะคะรู้จักกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงฆ่ากันตายง่ายได้ค่ะสมัยนี้แล้วอุบัติเหตุก็เกิดได้ง่ายด้วยนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนระมัดระวังกันค่ะแก๊งสาวรุ่นพี่รุมตบรุ่นน้องอายุ16แล้วท้าบอกไปแจ้งความได้เลยพ่อกูเป็นตำรวจนะคะมีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์กลุ่มวัยรุ่นหลายคนยกพวกมารุมทำร้ายรุ่นน้องที่ลานปูนริมแม่น้ำน่านโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะช่วงกลางดึกวันที่11ที่ผ่านมาค่ะในคลิปเนี่ยสาวรุ่นพี่ทั้งตบทั้งเตะไปที่ใบหน้าแล้วก็ชกอีกหลายครั้งแล้วก็มีเพื่อนในแก๊งช่วยกันเข้าไปรุมตบซ้ำเตะซ้ำน้องคนนั้นน่ะยกมือไหว้ก็แล้วแต่รุ่นพี่ก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วก็ท้าว่ามึงจะแจ้งความได้เลยนะพ่อกูเป็นตำรวจคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไปปั๊บก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะและตั้งข้อสังเกตว่าหญิงสาวที่ทำร้ายรุ่นน้องเนี่ยเป็นลูกตำรวจสังกัดไหนนะคะล่าสุดก็ปรากฏว่าได้มีนางสาว A พานางสาว B นะคะมาแจ้งความนามสมมุตินะ A นี่ก็คือแม่วัย37 B ก็คือลูกวัย16มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกโดยให้ข้อมูลว่าแม่เพิ่งเห็นคลิปจากเพื่อนลูกเมื่อคืนซึ่งแม่กับพ่อนะตกใจมากแม้ว่าลูกจะยกมือไหว้แล้วก็ตามมารู้อีกทีหลังเกิดเหตุว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยชื่อว่าหน่อยอายุ23แล้วนะได้ติดต่อมาหาลูกสาวเพื่อพาไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองพิษณุโลกโดยอ้างว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนเมษาและทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยตกลงยอมความไม่ดำเนินคดีกันแล้วก็เลยพาลูกสาวมาลงบันทึกประจำวันแต่ตนมาทราบจากปากลูกสาวเองว่าถูกรุ่นพี่เนี่ยบังคับให้มาลงบันทึกประจำวันเท็จกับตำรวจซึ่งตอนนี้ตนก็ไม่สบายใจเพราะว่าลูกสาวเนี่ยถูกรุมทำร้ายอย่างทารุณแถมยังถูกรุ่นพี่ขู่ให้โกหกยอมความต่อหน้าตำรวจแล้วอีกทั้งคนที่ทำร้ายก็อ้างว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจแล้วก็ไม่กลัวใครต้องก็เกรงว่าคดีเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมขอฝากสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยทางพันตำรวจเอกวัชระพงศ์ผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมและดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่สนว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าพ่อเป็นตำรวจใหญ่มาจากไหนจากนี้เดี๋ยวจะให้ชุดสืบนะคะดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุและผู้ที่ถ่ายคลิปส่วนผู้เสียหายจะส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลประสานทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะผู้เสียหายเป็นเยาวชนโอ้โหก็ ็ขอให้แหมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะได้ไม่เป็นตัวอย่างกับคนอื่นนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเป็นพ่อมีพ่อเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะคะอาจจะขี้โม้ไปอะไรไปก็เป็นได้หรือต่อให้เป็นจริงก็เชื่อว่าพ่อก็คงจะอายแทนนะลักษณะแบบนี้เนาะคืออายแทนพ่อนะมีลูกเป็นแบบเนี้ยนะทำให้พ่อเสียชื่อในความเป็นตำรวจด้วยนะคะทำผิดแล้วก็เอาพ่อไปอ้างอ่ะเนาะแต่จะใช่หรือไม่ยังไงไม่รู้รอติดตามกันต่อไปขอให้ได้รับโทษให้สะสมกับความผิดไม่อย่างนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะก็อายุ23ไปตบเด็กอายุ16แล้วก็พาพรรคพวกไปลุมตบลุมเตะข่มขู่โอ้เนาะอะไรก็ไม่รู้นะคะทำไปได้มีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกเรื่องของอุบัติเหตุอย่างที่บอกนะคะนี่ก็เป็นหนุ่มรถ10ล้อบรรทุกปูนนะคะถอยไปทับหนุ่มช่างสำรวจหนุ่มช่างสำรวจตายสยองคาถนนเลยนะคะเหตุเกิดที่ขอนแก่นค่ะตำรวจสภ.มัญจาคีรีได้รับแจ้งว่ารถบรรทุกปูนทับคนตายระหว่างปากทางเข้าปากทางบ้านขามป้อมตำบลโพนเพกก็เลยไปตรวจสอบนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะเขากำลังมีการขยายช่องทางจราจรกันอยู่ก็ไปเจอรถบรรทุกปูนทะเบียนขอนแก่นค่ะจอดอยู่ริมถนนแล้วใต้ท้องรถน่ะเป็นผู้ชายวัย29เป็นช่างสำรวจถนนอายุเป็นชาวขอนแก่นอายุ29ปีสภาพถูกรถทับตายคือทับที่หัวด้วยเขาบอกเป็นภาพที่สยองขวัญมากช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ระหว่างการทำงานเนื่องจากถนนสายเนี่ยมีการขยายช่องทางจราจรจาก2ช่องเป็น4ช่องระหว่างนั้นผู้ตายเขาก็เดินดูแนวการขยายถนนแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับพื้นผิวถนนรถบรรทุกก็ขับถอยหลังไม่ทันได้ดูผู้ตายซึ่งก็กำลังทำงานอยู่ด้านหลังรถน่ะจนเหยียบเขาตายนะคะเพื่อนร่วมงานตะโกนบอกก็ไม่ทันนะคะกว่าจะหยุดรถได้เขาก็ตายซะแล้วอะค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยนะคะก็ประมาทเลินเล่อทั้งคู่จริงๆทั้งคนไปยืนทั้งคนถอยนะคะคนยืนก็ยืนอยู่ท่ามกลางรถ10ล้อตั้งหลายคันนะคะแล้วก็คงจะมีสติที่จะทำงานดูงานของตัวเองจนไม่ทันได้สังเกตว่าไอ้รถคันนี้มันกำลังถอยมาคนขับรถก็ประมาทเห็นผู้คนเขาทำงานกันอยู่จะถอยจะอะไรก็เนาะเรียกได้ว่าประมาทแล้วก็เนาะชะล่าใจกันไปทุกอย่างก็เลยเนี่ยค่ะคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็นะคะต้องว่ากันไปตามกฎหมายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะให้เป็นอุทาหรณ์เนาะยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆอายุ29ปีคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าใจคอห่อเหี่ยวกันหมดแล้วตอนนี้นะคะอุบัติเหตุอย่างที่บอกนะคะเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาเนาะอย่าประมาทกันในทุกๆขณะนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปเนาะตำรวจเขายังคงเร่งนะคะตรวจสอบคลี่คลายคดีสาววัย24ซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วก็ถูกฆ่าตายเนี่ยนะคะก็ยังให้น้ำหนักในเรื่องของการฆาตกรรมนะคะล่าสุดเขาตามไปเจอทองของน้องแล้วค่ะไปอยู่ที่โรงรับจำนำครอบครัวขอให้ดวงวิญญาณของลูกช่วยจับคนที่ฆ่าลูกได้ทีเถอะนะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีน้องพิมพ์สาววัย24สาวสู้ชีวิตทำงานร้านสะดวกซื้อแล้วก็อยู่ที่หอพักในจังหวัดอุดรธานีนะคะตำรวจเขาก็นำหลักฐานทุกอย่างมาประกอบการสืบสวนโดยเฉพาะ DNA ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุติดตามจับกุมมาดำเนินคดีให้ได้ตอนนี้ก็เรียกผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมาให้ปากคำแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว5ห้องจากทั้งหมด6ห้องโดยห้องหมายเลข6เนี่ยเป็นหนึ่งในห้องที่ตำรวจต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบหอพักทั้งด้านหน้าด้านหลังมุมอับข้างกำแพงทางเข้าทางออกใดๆที่อาจจะเป็นที่หลบเลี่ยงสายตาผู้คนรวมถึงตรวจสอบบุคคลที่เดินเข้าออกหอพักในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นทองคำของผู้ตายที่คิดว่าสูญหายตำรวจตามไปเจอที่ร้านทองแล้วพบว่าผู้ตายเอาไปจำนำด้วยตนเองก่อนเกิดเหตุแล้วยังไม่ได้ไถ่ถอนคืนทำให้เบื้องต้นตำรวจตัดประเด็นทองคำสูญหายออกจากแนวสืบสวนให้ประเด็นการตายมาจากการถูกฆาตกรรมมากกว่าแล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานตรวจทางนิติเวช DNA ตรวจกล้องวงจรปิดหาความเชื่อมโยงโดยเฉพาะข้อมูลผู้ชาย2คนที่มีคนเห็นว่าขับรถวนเวียนหน้าหอพัก3รอบซึ่งตำรวจจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างละเอียดก่อนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่นะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายคดีส่วนญาติญาติมาติดต่อกับตำรวจเรื่องทำศพรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนำศพไปชนสูตรที่ขอนแก่นญาติก็พากันตกใจหลังทราบการตายแล้วก็เปิดเผยว่าหลังจากรับศพแล้วจะเดินทางไปเรียกดวงวิญญาณที่หอพักปกติผู้ตายเป็นคนจริงใจหากใครทำให้อาฆาตแค้นก็จะเจ็บฝังใจเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามีคนทำให้ตายอยากให้ดวงวิญญาณช่วยตำรวจหาคนผิดมาดำเนินคดีนะคะพ่อของน้องเนี่ยบอกว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวอยากไปเที่ยวบ้านพ่อที่จังหวัดลำพูนก็พาลูกไปเที่ยวน้ำตกนะคะก้อหลวงไปเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าเพราะว่าลูกอยากไปเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกได้ไปเจอปู่กับย่าแล้วก็ได้กลับบ้านเกิดของพ่อหากมีคนทำให้น้องตายขอให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีและรับโทษสูงสุดเสียใจไปกับคุณพ่อและครอบครัวนะคะรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปสำหรับแอนต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงบ่ายเนาะสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรมานะคะ0819474708 0819474708คุณสมบัติสวัสดีค่ะบอก711ชัดเจนคุณสมพรบอกชอนสมบูรณ์หนองม่วงนะคะอ๋อที่บ้านหมอกขนาดนี้เนาะโอ้หนองม่วงลพบุรีนี่เองนะคะคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณสำเนียงสวัสดีนะคะแล้วก็บอกว่าได้ยินแอนพูดถึงกบเขียดนึกถึงเพลงคืนฝนตกแหมเขาเรียกว่ามีดนตรีในหัวใจนะเนี่ยนะคุณสุนันนะคะคุณพะเยาด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะแล้วก็ยังมีคุณนิชากรนะคะคุณนิชากรแล้วก็คุณแม่มนะคะแม่ใหญ่สุรีสวัสดีค่ะอุ๊ยคนสวยนะคะแล้วก็คนสวยของแม่ใหญ่นะคะน้องขวัญข้าวใช่ไหมคะน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะแม่ใหญ่เดี๋ยวบ่ายโมงเจอกันเนาะสำหรับช่วงนี้สั่งซื้อสินค้าโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะสวัสดีค่ะ
2: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้ว
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเอกนิติเตรียมชงครม. 22 กันยายนนี้พิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนรูปแบบ 60-40 ลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
16: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569โดยคงสัดส่วนร่วมจ่าย60-40และเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้การต่ออายุโครงการจะใช้งบจากวงเงินกู้200,000 ล้านบาทแรกซึ่งสำรองไว้สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยไม่มีการโยกงบจากส่วนอื่นหรือส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานด้านนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการจะทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิ